0: ในส่วนภูมิภาคพร้อมหอกระจายข่าวทั่วประเทศปลุกผู้ฟังรับอรุณเสิร์ฟข่าวอุ่นๆข่าวยามเช้า
1: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยขณะนี้เวลา7 นาฬิกา

0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้คณะกรรมการนโยบายการประกอบกิจการ Data Center เร่งจัดทำหลักเกณฑ์กำกับดูแลให้แล้วเสร็จภายใน1เดือนโดยวางแนวทางไม่ให้กระทบประชาชนและเกิดประโยชน์สูงสุดต่อประเทศการเจรจาความตกลงการค้าต่างตอบแทนไทยสหรัฐได้ข้อสรุปในสาระสำคัญซึ่งกระทรวงพาณิชย์คาดว่าไทยจะได้รับอัตราภาษีที่เป็นธรรมและแข่งขันได้
1: สหรัฐประกาศดำเนินมาตรการคว่ำบาตรต่อธนาคารของตุรกีที่ถูกกล่าวหาว่ามีความเชื่อมโยงกับกองกำลังพิทักษ์การปฏิวัติอิหร่านการแข่งขันแบดมินตันเวิร์ลทัวร์750ไชน่ามาสเตอร์2026นักแบดมินตันไทยตกรอบทั้งหมดแล้วต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าว
0: คณะกรรมการนโยบายการประกอบกิจการ Data Center เร่งจัดทำหลักเกณฑ์กำกับดูแลให้แล้วเสร็จภายใน1เดือนโดยวางแนวทางไม่ให้กระทบประชาชนและเกิดประโยชน์สูงสุดต่อประเทศ
2: นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเปิดเผยว่าได้แต่งตั้งคณะกรรมการนโยบายประกอบกิจการ Data Center โดยมีนายเอกนิติธารประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังเป็นประธานเพื่อออกระเบียบและหลักเกณฑ์ต่างๆพร้อมยืนยันว่ารัฐบาลมีนโยบายสนับสนุนการลงทุนด้านเทคโนโลยีโดยเฉพาะเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์หรือ AI และเทคโนโลยีขั้นสูงซึ่งการกำหนดหลักเกณฑ์และมาตรการดังกล่าวจะไม่ส่งผลกระทบต่อความเชื่อมั่นของนักลงทุน
3: ส่วนใหญ่โครงการที่อนุมัติไปแล้วเนี่ยมันไม่มีปัญหาอะไรเพราะเขาก็จะมีแหล่งพลังงานแหล่งน้ำแหล่งทรัพยากรธรรมชาติต่างๆไปที่เรียบร้อยแต่ที่มันเป็นปัญหาอยู่ทุกวันนี้ในประเด็นนึงก็คือแบบไปขอไว้ก่อนขอไฟขอใช้ไฟขอใช้น้ำขอใบอนุญาตอะไรไว้ก่อนแบบนี้เป็นต้นแล้วก็หวังว่าจะเอามาทำงานค้าในเชิงพาณิชย์แบบนี้มาเก็งกำไรมาอะไรแบบนี้เราก็คงไม่ให้
2: นายเอกนิติธารประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังเปิดเผยว่าคณะกรรมการนโยบายการประกอบกิจการ Data Center ได้กำหนดแนวทางการดำเนินงาน4ด้านหลักคือการบูรณาการข้อมูล Data Center ทั้งหมดให้ชัดเจนและเป็นศูนย์รวมเดียวกันการกำหนดมาตรฐานขั้นต่ำบังคับกับผู้ประกอบการทุกกลุ่มเพื่อดูแลไม่ให้ประชาชนได้รับผลกระทบการเชื่อมโยงการลงทุนให้เข้ากับยุทธศาสตร์ของประเทศและการใช้รูปแบบการแข่งขันยื่นข้อเสนอสำหรับโครงการใหม่ในอนาคตเพื่อคัดเลือกผู้ลงทุนที่สามารถสร้างประโยชน์สูงสุดให้กับประเทศไทยพร้อมตั้งคณะอนุกรรมการขึ้นมา4ด้านเพื่อจัดทำรายละเอียดเกณฑ์การกำกับดูแลด้านเศรษฐกิจด้านโครงสร้างพื้นฐานด้านพื้นที่และด้านสิ่งแวดล้อมและตั้งเป้าหมายที่จะกำหนดนโยบายและเกณฑ์มาตรฐานขั้นต่ำทั้งหมดให้เสร็จสิ้นภายใน1เดือนเพื่อให้เกิดความชัดเจนต่อทุกภาคส่วน
4: จะมีชุดในเชิงเศรษฐกิจประเมินทั้งขั้นต่ำแล้วก็ตัวยุทธศาสตร์ของชาติในเรื่องโครงสร้างพื้นฐานน้ำไฟดิจิตอลไปดูว่าประเทศพร้อมขนาดไหนชุดที่3ในเรื่องของที่ดินพื้นที่ต่างๆจัดระเบียบที่ดินทั้งหมดทั้งเมืองอยู่ในนี้ด้วยแล้วก็ชุดที่4คือชุดสิ่งแวดล้อมจะเอามาตรฐานขั้นต่ำเข้ามาเสนอในอาทิตย์หน้าเช่นเดียวกันตั้งเป้าไว้ว่า1เดือนจะต้องมีนโยบายที่ชัดเจน
2: ด้านนายเอกนัทพร้อมพันธ์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานเปิดเผยว่ากระทรวงพลังงานวางหลักเกณฑ์การจ่ายไฟฟ้าสำหรับกลุ่มธุรกิจ Data Center โดยแบ่งออกเป็นเกณฑ์ขั้นต่ำและเกณฑ์เชิงนโยบายครอบคลุม4มิติสำคัญโดยกำหนดอัตราค่าไฟฟ้าเฉพาะกลุ่มเพื่อไม่ให้กระทบต่อราคาค่าไฟฟ้าของภาคครัวเรือนและผู้ใช้ไฟทั่วไปกำหนดให้ Data Center ต้องใช้พลังงานสะอาดในสัดส่วนที่มุ่งสู่เป้าหมาย Net Zero นอกจากนี้การสำรองข้อมูลไม่ว่าจะใช้ระบบแบตเตอรี่หรือเครื่องกำเนิดไฟฟ้าด้วยน้ำมันนอกจากนี้การสำรองข้อมูลไม่ว่าจะใช้ระบบแบตเตอรี่หรือเครื่องกำเนิดไฟฟ้าด้วยน้ำมันทั้งความปลอดภัยขั้นสูงรวมทั้งความมั่นคงและเสถียรภาพของระบบโครงข่ายเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดความผันผวนจากการใช้ไฟ
5: ป
2: ั
5: จจุบันเนี่ยมีการใช้น้ำมันนะครับมาเป็นตัวผลิตพลังงานในส่วนนี้ก็ต้องมีมาตรฐานที่ไม่ส่งผลกระทบ Data Center เนี่ยเป็นผู้ใช้ไฟปริมาณมากต้องมีเกณฑ์เงื่อนไขในการเชื่อมต่อเข้าระบบเพื่อเวลาใช้ไฟปริมาณมากเนี่ยเวลาไฟขึ้นไฟลงเนี่ยไม่กระทบกับเสถียรภาพและความมั่นคงในตัวของระบบโครงข่ายเพื่อไม่ให้กระทบกับผู้ใช้ไฟไม่ว่าจะเป็นประชาชนเป็นบ้านเรือนนะครับเป็นอุตสาหกรรมหรือผู้ประกอบการในบริเวณใกล้เคียง
2: ขณะที่นายพลพีสุวรรณชวีรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยเปิดเผยว่ากระทรวงมหาดไทยเตรียมเข้ามากำกับดูแลและสนับสนุนการประกอบกิจการ Data Center ใน3ประเด็นหลักประกอบด้วยการจัดระเบียบด้านผังเมืองการบริหารจัดการการให้บริการด้านไฟฟ้าและการบริหารจัดการการให้บริการด้านน้ำประปาพร้อมยืนยันว่าสถานการณ์ปัจจุบันการขยายตัวของการลงทุนในกิจการ Data Center จะยังไม่มีผลกระทบใดๆทั้งสิ้นต่อการให้บริการสาธารณูปโภคขั้นพื้นฐานทั้งไฟฟ้าและน้ำประปาในส่วนที่ให้บริการแก่ภาคประชาชนขณะเดียวกันจะชะลอการให้บริการระบบสาธารณูปโภคสำหรับโครงการก่อสร้าง Data Center แห่งใหม่ที่จะยังไม่ได้เริ่มต้นดำเนินการก่อสร้างออกไปก่อนจนกว่าคณะกรรมการนโยบายประกอบกิจการ Data Center จะออกระเบียบและหลักเกณฑ์การกำกับดูแลฉบับใหม่เสร็จสิ้นและประกาศใช้อย่างเป็นทางการนพศรแก้วคำรายงาน
1: การเจรจาความตกลงการค้าต่างตอบแทนไทยสหรัฐได้ข้อสรุปในสาระสำคัญซึ่งกระทรวงพาณิชย์คาดว่าไทยจะได้รับอัตราภาษีที่เป็นธรรมและแข่งขันได้
6: นางสุภชีสุธรรมพันธ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์เปิดเผยผลการหารือกับนายเจมิสันกรีเออร์ผู้แทนการค้าสหรัฐและนายริกสวิเซอร์รองผู้แทนการค้าสหรัฐณกรุงวอชิงตันดีซีเมื่อวันที่1กันยายนที่ผ่านมาเพื่อเร่งผลักดันการเจรจาความตกลงการค้าต่างตอบแทนไทยสหรัฐหรืออาร์ตให้มีความคืบหน้าจนสามารถมีข้อสรุปได้ตามที่ได้รับมอบหมายจากนายกรัฐมนตรีในการผลักดันภารกิจนี้เพื่อรักษาผลประโยชน์ของทั้งไทยและสหรัฐร่วมกันในระยะยาวภาพรวมของการหารือเป็นไปด้วยบรรยากาศที่ดีฝ่ายสหรัฐแสดงความยินดีอย่างยิ่งต่อความตั้งใจของฝ่ายไทยโดยเห็นว่าการเจรจาในครั้งนี้มีความคืบหน้าอย่างเป็นรูปธรรมจนสามารถมีข้อสรุปในสาระสำคัญร่วมกันได้ก่อนที่จะมีการประกาศผลการไต่สวนภายใต้มาตรา301กรณีกำลังการผลิตส่วนเกินเชิงโครงสร้างทั้งนี้ฝ่ายสหรัฐให้ความมั่นใจว่าไทยจะได้รับอัตราภาษีจากผลการไต่สวนดังกล่าวอย่างเป็นธรรมและแข่งขันได้นอกจากนี้ทั้งสองฝ่ายยังเห็นชอบร่วมกันให้ทีมเจรจาในระดับเทคนิคของทั้งสองฝ่ายช่วยกันสรุปผลในประเด็นปลีกย่อยให้แล้วเสร็จโดยเร็วที่สุดสำหรับการเดินทางเยือนสหรัฐในครั้งนี้เป็นส่วนหนึ่งของความพยายามอย่างต่อเนื่องของฝ่ายไทยตลอดหลายเดือนที่ผ่านมาในการผลักดันการเจรจาอาร์ตสะท้อนให้เห็นถึงความตั้งใจของไทยในการเดินหน้าผลักดันความสัมพันธ์ไทยสหรัฐในทุกมิติซึ่งหากการเจรจาได้ข้อสรุปที่เป็นประโยชน์ร่วมกันในท้ายที่สุดจะช่วยให้ไทยได้รับอัตราภาษีที่สามารถแข่งขันกับประเทศเพื่อนบ้านในภูมิภาคได้พร้อมรักษาความสามารถในการแข่งขันของผู้ประกอบการไทยในตลาดสหรัฐป้องการสูญเสียอาชีพในภาคการผลิตภาคอุตสาหกรรมและภาคเกษตรตลอดจนรักษารายได้ของประชาชนไทยในภาพรวมเพื่อประโยชน์สูงสุดของประเทศมาริชโยรายงาน
0: กระทรวงการคลังเตรียมเปิดให้จองซื้อพันธบัตรออม Plus ผ่านช่องทาง Bond Connect วงเงิน 2,000 ล้านบาทในวันที่7ถึงวันที่9กันยายนนี้นายเอกนิตินิติธันประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังเปิดเผยว่าการจำหน่ายพันธบัตรออมพลัดครั้งที่2ในวันแรกเมื่อวานนี้ผ่านวอลเล็ตสบม.บนแอปพลิเคชันเป๋าตังค์ได้รับการตอบรับจากประชาชนเป็นอย่างดีสามารถจำหน่ายครบเต็มวงเงิน 2,000 ล้านบาทอย่างไรก็ตามผู้ที่ซื้อผ่านแอปเป๋าตังค์ไม่ทันสามารถจองซื้อผ่านช่องทาง Bond Connect วงเงินจำหน่าย 2,000 ล้านบาทโดยสามารถจองซื้อได้ผ่านธนาคารพาณิชย์และบริษัทหลักทรัพย์ที่เข้าร่วมทั้ง24แห่งและผ่านแอปพลิเคชันสตรีมมิ่งเริ่มต้นจองซื้อขั้นต่ำเพียง 1,000 บาทโดยจะใช้วิธีการจัดสรรแบบ Small Lot First คือการทยอยจัดสรรให้ผู้จองซื้อทุกรายครั้งละ 1,000 บาทจนกว่าจะครบวงเงินจำหน่ายซึ่งผู้ที่จองซื้อทุกรายจะได้เป็นเจ้าของพันธบัตรออม Plus อย่างแน่นอนทั้งนี้สามารถจองซื้อได้ตั้งแต่เวลา 8:30 นของวันที่7กันยายนจนถึงเวลา 15:00 นของวันที่9กันยายนนี้และจะประกาศผลการจัดสรรในวันที่10กันยายนต่อไป
1: กระทรวงพลังงานส่งทีมสุดซอยนำหลักฐานยื่นดำเนินคดี5คลังน้ำมันเพิ่มเติมหลังพบกักตุนน้ำมันสูงกว่าปกตินางสาวทิติพัฒน์โชติเดชาชัยนันท์เลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานในฐานะประธานกรรมการทีมสุดซอยพลังงานเปิดเผยว่าได้รับมอบหมายจากนายเอกนัยพร้อมพันธ์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานได้นำเอกสารหลักฐานเข้ายื่นต่อสำนักงานคณะกรรมการการแข่งขันทางการค้าและกรมการค้าภายใน เพื่อตรวจสอบและดำเนินคดีกับคลังน้ำมันเพิ่มเติมอีก5แห่งหลังพบพฤติกรรมต้องสงสัยในช่วงวิกฤตเดือนกุมภาพันธ์ถึงมีนาคมที่ผ่านมาเข้าข่ายการกักตุนประวิงเวลาปฏิเสธการขายและมียอดน้ำมันคงเหลือสูงกว่าปกติถึง 1.67 ล้านลิตรซึ่งนำไปสู่ยอดรวมผู้ค้าที่ถูกแจ้งความดำเนินคดีแล้วทั้งสิ้น21รายพร้อมกันนี้เตรียมยกระดับระบบบริหารจัดการอุปทานน้ำมันทั้งประเทศด้วยการพัฒนาระบบแจ้งเตือนเมื่อมีการรับน้ำมันเข้าแต่ไม่จ่ายออกปรับปรุงใบกำกับการขนส่งให้ตรวจสอบเส้นทางได้แบบเรียลไทม์และบูรณาการการทำงานร่วมกับระดับจังหวัดเพื่อป้องกันการฉวยโอกาสเก็งกำไรสร้างบรรทัดฐานการบังคับใช้กฎหมายที่เด็ดขาดและพิทักษ์ผลประโยชน์ให้ประชาชนสามารถเข้าถึงพลังงานได้อย่างเป็นธรรม
0: กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมยืนยันโครงการ THAI Passport ใช้แอปทางรัฐและไทยดีในขั้นตอนยืนยันสิทธิ์เท่านั้นและระบบจะลบข้อมูลใน30วันเพื่อความปลอดภัยนางสาวแนนบุญธิดาสมชัยรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมชี้แจงต่อข้อกังวลเรื่องความปลอดภัยและการรักษาข้อมูลส่วนบุคคลในการใช้งานระบบปัญญาประดิษฐ์ภายใต้โครงการ THAI Passport ผ่านแพลตฟอร์ม AI Pass ว่าสำหรับการลงทะเบียนผ่านแอปพลิเคชันไทยดีหรือทางรัฐในช่วงแรกเป็นเพียงขั้นตอนการยืนยันตัวตนความเป็นประชาชนสัญชาติไทยเพื่อรับสิทธิ์เท่านั้นส่วนการใช้งานประจำวันจะใช้อีเมลส่วนตัวในการล็อกอินตามปกติซึ่งมาตรฐานการรักษาความปลอดภัยรัฐบาลได้ทำข้อตกลงที่รัดกุมกับผู้ให้บริการ AI ปลายทางยืนยันว่าข้อมูลที่ผู้ใช้พิมพ์ในระบบ AI Pass จะไม่ถูกนำไปเทรนโมเดลต่อและมีระบบความปลอดภัยขั้นสูงที่จะทำการล้างและลบข้อมูลทั้งหมดออกจากระบบภายใน30วันจึงมั่นใจได้ว่าข้อมูลจะไม่รั่วไหลพร้อมเชิญชวนประชาชนลงทะเบียนใช้งานโครงการ THAI Passport โดยผู้ที่ลงทะเบียนก่อนวันที่30พฤศจิกายนนี้จะได้รับสิทธิพิเศษปรับระดับบัญชีเป็นระดับผู้สร้างสรรค์หรือระดับโปรทันทีตั้งแต่เริ่มต้นทั้งนี้เพื่อให้คนไทยสามารถเข้าถึงการใช้งานปัญญาประดิษฐ์ที่มีประสิทธิภาพปลอดภัยและมีคุณภาพสามารถนำไปปรับใช้ในการเรียนและการประกอบอาชีพได
1: ้รัฐบาลเชิญชวนติดตามรายการคุยกับครม.อนุทินทุกวันเสาร์เริ่มตอนแรกวันนี้รับฟังนายปกรณ์นินประพันธ์ประเด็นปฏิรูประบบข้าราชการนางสาวรัชดาธนาดิเรกโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่ารัฐบาลเชิญชวนประชาชนติดตามรายการคุยกับครม.อนุทินเริ่มเสาร์แรกกับนายปกรณ์นินประพันธ์รองนายกรัฐมนตรีประเด็นการปรับระบบราชการซึ่งเป็นรายการที่จะเปิดมุมคิดเจาะนโยบายเบื้องหลังการทำงานและทิศทางการบริหารประเทศผ่านการพูดคุยกับรัฐมนตรีผู้รับผิดชอบโดยตรงขณะเดียวกันรัฐบาลต้องการเพิ่มช่องทางการสื่อสารที่ทำให้ประชาชนเข้าถึงข้อมูลและรับรู้ถึงเหตุผลเป้าหมายและผลที่จะเกิดขึ้นจากการดำเนินงานเพื่อให้ทุกคำถามมีคำตอบโดยประชาชนสามารถติดตามรายการได้ทุกวันเสาร์เวลา 9:05 น.เริ่มวันนี้ทางโทรทัศน์ NBT MCOT SD และททบ5สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยพร้อมเครือข่ายกรมประชาสัมพันธ์ช่องทางออนไลน์กรมประชาสัมพันธ์ NBT Connect และไทยคู่ฟ้า
7: ต่อจากนี้ไปขอเชิญรับฟังเสียงจากใจไทยคู่ฟ้าก
8: รมการปกครองกระทรวงมหาดไทยขานรับมติครม.สั่งการนายทะเบียนจังหวัดทุกจังหวัดเร่งดำเนินการสำรวจและจัดเก็บข้อมูลที่พักอาศัยและข้อมูลบุคคลในพื้นที่กรณีไม่มีบ้านเลขที่เพื่อสนับสนุนการดำเนินงานของกองทุนภัยพิบัติระบบประกันภัยพิบัติแห่งชาติโดยมุ่งเน้นพื้นที่2ลักษณะได้แก่1บ้านที่ไม่มีบ้านเลขที่ตามกฎหมายทะเบียนราษฎรแต่มีบุคคลอาศัยอยู่ประจำ 2. ที่พักอาศัยที่ยังไม่มีสภาพความเป็นบ้านตามกฎหมายทะเบียนราษฎรแต่มีบุคคลพักอาศัยอยู่เป็นประจำทั้งนี้ให้เร่งดำเนินการสำรวจและจัดเก็บข้อมูลระหว่างวันที่1ถึง15กันยายน2569พร้อมรายงานผลดำเนินการงานตามระบบที่กำหนดอย่างต่อเนื่องเพื่อให้การจัดทำฐานข้อมูลเป็นไปอย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพสื่อสารภารกิจรัฐบาลกับรอยทะเลลักษณีแสงจันทร์รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี
9: กราบก้มบังคมบ่าปิยราชชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำให้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเราเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย
10: ชีวิตมนุษย์มีสุขมีทุกข์ดีใจเสียใจผ่านอุปสรรคและปัญหามากมายในแต่ละวันสงบนิ่งแล้วย้อนมองตัวเองวันนี้วันพระน้อมนำธรรมะสู่ชีวิตเตือนสติคนไทยทั้งชาติสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย
0: 7:16 น.รับฟังข่าวต่างประเทศครับกระทรวงการคลังของสหรัฐออกแถลงการเมื่อวานนี้ตามเวลาท้องถิ่นที่ประกาศดำเนินมาตรการคว่ำบาตรธนาคาร Golden Global ของตุรกีและบริษัทในเครือโดยกล่าวหาว่าธนาคารแห่งนี้อำนวยความสะดวกในการทำธุรกรรมทางการเงินมูลค่าหลายสิบล้านดอลลาร์สหรัฐให้กับกองกำลังพิทักษ์การปฏิวัติอิหร่านหรือ IRGC และให้ความช่วยเหลือรัฐบาลอิหร่านในการโอนย้ายเงินทุนไปยังต่างประเทศอย่างไรก็ตามธนาคาร Golden Global ปฏิเสธว่าไม่ได้ดำเนินธุรกรรมทางธนาคารใดๆกับอิหร่านการประกาศดังกล่าวมีขึ้นหลังนายสกอตเบสเซนรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังของสหรัฐดำเนินมาตรการวันดีเดย์ทางเศรษฐกิจเมื่อวันที่24สิงหาคมที่ผ่านมาซึ่งถือเป็นมาตรการคว่ำบาตรครั้งใหม่ที่รุนแรงที่สุดเพื่อกดดันทางเศรษฐกิจต่ออิหร่านพร้อมเตือนว่าประเทศใดก็ตามที่ยังคงทำการค้ากับอิหร่านจะต้องเผชิญกับผลกระทบที่รุนแรง
1: สำนักข่าว AFP รายงานโดยอ้างแถลงการของประธานาธิบดีโวโลดิเมียร์เซเลนสกีผู้นำยูเครนที่ระบุว่ากองทัพรัสเซียส่งอากาศยานไร้คนขับหรือโดรนโจมตีสำนักงานใหญ่ของหน่วยงานความมั่นคงยูเครนหรือ SBU ในกรุงเคียฟขออภัยค่ะในกรุงเคียฟเมืองหลวงของประเทศเมื่อวันที่4กันยายนที่ผ่านมาตามเวลาท้องถิ่นโดยมุ่งเป้าโจมตีห้องทำงานของผู้อำนวยการหน่วย USBอย่างไรก็ตามประธานาธิบดีเซเลนสกีไม่ได้เปิดเผยว่ามีผู้ได้รับบาดเจ็บหรือเสียชีวิตจากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นหรือไม่เหตุการณ์ดังกล่าวเกิดขึ้นก่อนที่นายสตีฟวิทคอฟผู้แทนพิเศษสหรัฐและนายจาเรดคุชเนอร์บุตรเขยและที่ปรึกษาของประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ผู้นำสหรัฐจะเดินทางเยือนกรุงเคียฟของยูเครนในวันอาทิตย์นี้เพื่อหารือกับเจ้าหน้าที่ระดับสูงของยูเครนเกี่ยวกับการยุติความขัดแย้งระหว่างรัสเซียกับยูเครน
0: สำนักข่าวต่างประเทศรายงานว่าองค์การสหประชาชาติหรือ UN ในเนปาลและพันธมิตรเตรียมระดมเงินทุนมูลค่า50ล้านดอลลาร์สหรัฐเพื่อนำไปช่วยเหลือประชาชนมากกว่า 84,000 คนที่ได้รับผลกระทบจากเขตน้ำป่าไหลหลากและดินโคลนถล่มครั้งใหญ่ในเขตราสุวาทางตอนเหนือของเนปาลซึ่งมีพรมแดนติดกับเขตปกครองตนเองทิเบตของจีนเมื่อวันที่26สิงหาคมที่ผ่านมาโดยการช่วยเหลือจะมุ่งเน้นไปที่การจัดหาอาหารสถานที่พักพิงชั่วคราวน้ำสะอาดและการดูแลรักษาพยาบาลผู้ประสบภัยด้านทางการเนปาลเปิดเผยว่าตัวเลขผู้เสียชีวิตจากเหตุภัยพิบัติครั้งนี้อยู่ที่ 1,259 รายและสูญหายอีก 5,083 รายขณะที่สื่อทางการจีนรายงานว่ายอดผู้เสียชีวิตจากเหตุน้ำป่าไหลหลากในเขตจีหลงของเนปาลเพิ่มขึ้นเป็นอย่างน้อย31รายและสูญหาย531ราย
1: สำนักข่าวรอยเตอร์รายงานโดยอ้างแถลงการของสำนักนายกรัฐมนตรีมาเลเซียที่ระบุว่ารัฐบาลมาเลเซียประกาศภาวะฉุกเฉินในเขตเซเรียนรัฐซาราวักบนเกาะบอร์เนียวทางตะวันออกของประเทศเมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมาเนื่องจากพื้นที่แห่งนี้กำลังเผชิญกับหมอกควันพิษที่เกิดจากไฟป่าในประเทศอินโดนีเซียโดยมีดัชนีมลพิษทางอากาศหรือAPI เพิ่มสูงถึง519ซึ่งเป็นอันตรายอย่างมากต่อสุขภาพและความปลอดภัยของประชาชนขณะที่นายดักลาสอุกาเอมบาสประธานคณะกรรมการจัดการภัยพิบัติแห่งรัฐซาราวักเน้นย้ำว่าการประกาศดังกล่าวมีผลบังคับใช้ในเขตเซเรียเท่านั้นพร้อมกันนี้ยังขอความร่วมมือให้ประชาชนในเขตเซเรียนหลีกเลี่ยงการทำกิจกรรมกลางแจ้งและสวมหน้ากาก N95 หรือหน้ากากอนามัย3ชั้นเพื่อป้องกันอันตรายที่อาจเกิดขึ้นจากหมอกควันพิษต่อไปรับฟังข่าวกีฬาค่ะ
11: การแข่งขันแบดมินตันเวิลด์ทัวร์ซูเปอร์750รายการไชน่ามาสเตอร์2026ที่เมืองเซินเจิ้นสาธารณรัฐประชาชนจีนในรอบก่อนรองชนะเลิศชายเดี่ยววิลกุลวุฒิวิทิศสารมืออันดับ3ของโลกแพ้กับแอนเดอร์แอนทอนเซนมืออันดับ5ของโลกจากเดนมาร์ก 1-2 เกม 21-18 17-21 และ 18-21 หยุดเส้นทางไว้ที่รอบก่อนรองชนะเลิศส่วนหญิงเดี่ยวสุภานิดาเกตทองมือ30ของโลกแพ้อากาเนะยามากูชิมืออันดับ3ของโลกจากญี่ปุ่น0-2 เกม 18-21 และ 16-21 ตกรอบไปเช่นกัน ด้านหญิงคู่นันทการกับเบญจภาเอี่ยมสะอาดคู่มืออันดับ43ของโลกแพ้ให้กับซายากะฮิโรตะกับอายาโกะซูคาราโมโต้คู่มืออันดับ29ของโลกจากญี่ปุ่น 1-2 เกม 21-19 13-21 และ 18-21 ส่งผลให้นักแบดมินตันไทยตกรอบรายการนี้ทั้งหมดแล้วศึกกอล์ฟไทย LPGA ทัวร์สิงห์ SAT ปราจีนบุรี Lady Championship 2026ที่สนามกบิลบุรีสปอร์ตคลับพา72จังหวัดปราจีนบุรีในรอบสุดท้ายอชิรยาศรีวงศ์โปรป้ายแดงวัย17ปีจากจังหวัดเลยประเดิมคว้าแชมป์กอล์ฟอาชีพรายการแรกในชีวิตได้สำเร็จหลังทำสกอร์รวม12อันเดอร์พาร์204เป็นนักกอล์ฟคนที่2ในประวัติศาสตร์ไทย LPGA ทัวร์ต่อจากโปรเปียโนอภิชยายุบลที่สามารถคว้าแชมป์ได้ทันทีตั้งแต่การลงแข่งขันรายการแรกหลังเทิร์นโปรขณะที่อันดับ2เป็นของโปรอิ่มพัฒนรัตน์รัตนวรรณสกอร์รวม10อันเดอร์พาร์206สนุกเกอร์ชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทยนครสวรรค์ครับที่โรงยิม 4,000 ที่นั่งสนามกีฬากลางจังหวัดนครสวรรค์รอบ8คนสุดท้ายนุกสงขากฤษณัฐเลิศสัตยาธรมืออันดับ1ของไทยและแชมป์เก่าชูฟอร์มสมราคาแซงเอาชนะจอมคิวรุ่นเก่าหนูดาวดึงนพดลนพจร 4-1 เฟรมผ่านเข้าสู่รอบรองชนะเลิศไปพบกับม้ามืดของรายการแม็กอ่างทองปราโมทขยายสีมืออันดับ27ประเทศไทยที่เอาชนะไบรท์ศรีราชาณัฐพงษ์ชัยกุลมืออันดับ4ประเทศไทย 4-2 เฟรมแข่งขันในวันนี้ดร.ก้องศักดิ์ยอดมณีผู้ว่าการการกีฬาแห่งประเทศไทยหรือกกท.เปิดเผยก่อนหมดวาระผู้ว่าการกกท.ในปีนี้ว่าเชื่อมั่นว่าผู้ว่าการการกีฬาแห่งประเทศไทยคนใหม่นางโปรดปรานสมานมิตรซึ่งเป็นคนในกกท.ที่ทำหน้าที่ต่อเนื่องมาอย่างยาวนานจะสามารถสานต่อภารกิจต่างๆของกกท.ได้เป็นอย่างดีไม่ว่าจะเป็นการพัฒนานักกีฬาของประเทศหรือเรื่องที่ยังต้องทำต่อทั้งเรื่องการวางแผนตั้งหน่วยงานต่างๆของกระทรวงกีฬาการตั้งสำนักงานควบคุมการใช้สารต้องห้ามที่เป็นองค์กรอิสระหรือการตั้งสถาบันมวยไทยแห่งชาติและหน่วยงานระงับข้อพิพาททางการกีฬาเป็นต้นพิจิตรกัญจนากุลรายงาน
1: ต่อไปรับฟังพยากรณ์อากาศค่ะประกาศกรมอุตุนิยมวิทยาเรื่องฝนตกหนักถึงหนักมากบริเวณประเทศไทยตอนบนฉบับที่7ในช่วงวันที่5ถึง7กันยายน2569ประเทศไทยตอนบนมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งโดยเฉพาะบริเวณภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือเนื่องจากร่องมรสุมพาดผ่านภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังปานกลางพัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยขอให้ประชาชนในบริเวณดังกล่าวระวังอันตรายจากฝนตกหนักถึงหนักมากและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่ตามลุ่มแม่น้ำโขงพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มควรหลีกเลี่ยงการเดินทางผ่านเส้นทางที่มีปัญหาน้ำท่วมซ้ำซากโดยเฉพาะพื้นที่ลุ่มต่ำซึ่งอาจเกิดน้ำท่วมขังในระยะนี้พยากรณ์อากาศตั้งแต่เช้าวันนี้จนถึงเช้าวันพรุ่งนี้ภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่เชียงรายลำปางพะเยาแพร่สุโขทัยตากและพิจิตรโดยมีฝนตกหนักบางพื้นที่บริเวณจังหวัดน่านอุตรดิตถ์พิษณุโลกและเพชรบูรณ์อุณหภูมิสูงสุด 27-35 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดบึงกาฬหนองบัวลำภูอุดรธานีหนองคายสกลนครกาฬสินธุ์ชัยภูมิขอนแก่นมหาสารคาม101นครราชสีมาบุรีรัมย์และสุรินทร์โดยมีฝนตกหนักมากบางพื้นที่บริเวณจังหวัดเลยนครพนมมุกดาหารยะโสธรอำนาจเจริญศรีสะเกษและอุบลราชธานีอุณหภูมิสูงสุด 31-35 องศาเซลเซียสภาคกลางมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดลพบุรีสระบุรีกาญจนบุรีราชบุรีนครปฐมและสมุทรสาครอุณหภูมิสูงสุด 34-36 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดนครนายกปราจีนบุรีฉะเชิงเทราจันทบุรีและตราดอุณหภูมิสูงสุด 31-35 องศาเซลเซียสภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดสุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชพัทลุงสงขลาปัตตานียะลาและนราธิวาสอุณหภูมิสูงสุด 33-36 องศาเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรห่างฝั่งคลื่นสูง 1-2 เมตรและบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตร ภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดระนองพังงาตรังและสตูลอุณหภูมิสูงสุด 31-34 องศาเซลเซียสตั้งแต่จังหวัดภูเก็ตขึ้นมาลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรตั้งแต่จังหวัดกระบี่ลงไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งอุณหภูมิสูงสุด 33-36 องศาเซลเซียสสภาวะระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาที่หน้ากองบัญชาการกองทัพเรือคำนวณโดยกรมอุทกศาสตร์กองทัพเรือวันนี้น้ำขึ้นเต็มที่เวลา 14:00 นสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง88เซนติเมตรและเวลา 21:25 นสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง4เมตร54เซนติเมตรน้ำลงเต็มที่เวลา 6:34 นต่ำกว่าระดับทะเลปานกลาง54เซนติเมตรและเวลา 16:15 นสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง67เซนติเมตรวันนี้ที่ประภาคารการจนาพิเศษแหลมพรหมเทพจังหวัดภูเก็ตดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:33 นกรุงเทพมหานครดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:26 น
12: 1นาทีกับกปท.กรมการขนส่งทางบกแนะนำเจ้าของรถหากถึงกำหนดชำระภาษีให้ดำเนินการชำระตามช่องทางของกรมการขนส่งทางบกอย่าปล่อยให้ขาดจนโดนค่าปรับหรือถูกระงับทะเบียนซึ่งสามารถเช็คและต่อภาษีรถง่ายๆล่วงหน้าได้ถึง90วันผ่านแอปพลิเคชัน DLT Vehicle Tag Plus หรือ eservice.dlt.go.th สะดวกรวดเร็วไม่ต้องเดินทางรถอาจต้องจ่ายเงินมากกว่าที่คิดรถไม่เกิน1ปีค่าปรับล่าช้า 1% ต่อเดือนเศษของเดือนคิดเป็น1เดือนยังต่อออนไลน์ได้ตามปกติขาดการต่อภาษีเกิน1ปีหรือ1ปีถึง3ปีเสียค่าปรับ 1% ต่อเดือนและต้องนำรถไปตรวจสภาพหรือตรอก่อนยื่นชำระหากขาดภาษีเกิน3ปีทะเบียนถูกระงับทันทีต้องคืนป้ายเล่มชำระภาษีย้อนหลังสูงสุด3ปีพร้อมค่าปรับและต้องตรวจสภาพที่ขนส่งเพื่อยื่นขอจดทะเบียนใหม่ทั้งนี้หากฝ่าฝืนขับรถที่ภาษีหมดอายุโดนจับมีโทษปรับสูงสุด 2,000 บาทผู้ที่มีข้อสงสัยเกี่ยวกับชำระภาษีรถสามารถติดต่อสอบถามได้ที่สายด่วนกรมการขนส่งทางบก1584ค่ะ
13: ด้วยความปรารถนาดีจากกรมประชาสัมพันธ์และกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนกรมการขนส่งทางบกกระทรวงคมนาคม
9: รู้รักภาษาไทยโดยความร่วมมือของสำนักงานราชบัณฑิตยสภาและกรมประชาสัมพันธ
14: ์วันนี้เสนอคำว่ารณรงค์รณรงค์เขียนรอเรือนอนเนรรอเรืองงองูคอควายกรันมาจากคำภาษาบาลีและสันสกฤตวรณะรังคะรณะแปลว่าการสู้รบรังคะแปลว่าสนามรณะรังคะจึงแปลว่าสนามรบในภาษาไทยคำว่ารณรงค์ใช้เป็นทั้งคำนามและคำกริยาเป็นคำนามหมายถึงการรบเป็นคำกริยาหมายถึงสู้รบคำว่ารณรงค์มีใช้อีกความหมายหนึ่งว่าโฆษณาชักชวนอย่างต่อเนื่องโดยมีเจตนาที่จะต่อสู้เพื่อให้บรรลุเป้าหมายตามที่ต้องการเช่นขณะนี้มีการรณรงค์ให้ใช้ถุงผ้าแทนถุงพลาสติกเวลาไปซื้อของ
9: ผู้มีคำถามการใช้ภาษาไทยสอบถามได้ที่ www.orst.go.th
7: สาระนานากับสารานุกรมไทย
15: วันนี้เสนอตอนโรคหลอดเลือดสมองแตกภาวะโรคหลอดเลือดสมองแตกพบได้บ่อยเป็นอันดับ2ประมาณร้อยละ20ถึง25ของโรคหลอดเลือดสมองทั้งหมดจำแนกเป็น2กลุ่มย่อยคือภาวะเลือดออกในเนื้อสมองเกิดจากโรคความดันเลือดสูงและไม่ได้รับการรักษาหรือควบคุมที่ดีพอภาวะเครียดโกรธโมโหรุนแรงการอดนอนหรือภาวะตื่นเต้นอย่างมากและภาวะเลือดออกใต้เยื่อหุ้มสมองเกิดจากการที่มีหลอดเลือดพิการแตกกำเนิดลักษณะเป็นกระเปาะเมื่อเวลาผ่านไปนานๆกระเปาะนี้จะโตขึ้นและโป่งพองทำให้ผนังหลอดเลือดแดงบางลงตามลำดับติดตามเพิ่มเติมและฟังย้อนหลังได้ที่ Facebook YouTube Line และ Instagram @saranukromthai และ www.saranukromthai.or.th
0: ประเทศชาติจะเป็นปึกแผ่นมั่นคงได้ก็ด้วยคนไทยทุกหมู่เหล่าพร้อมเพรียงการปฏิบัติหน้าที่ของตนโดยมีอุดมคติและจุดมุ่งหมายอย่างเดียวกันคือประโยชน์สุขของทุกคนในชาติพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเอกวินกากนิกบรรณาธิการข่าวอรัญญาชมชื่นและชโลธรจัญญาอ่าน
16: แจ้งเตือนจากธนาคารบัญชีคุณมีความเสี่ยงกรุณากดลิงก์ยืนยันด่วน
17: ระวังข้อความแจ้งเตือนจากธนาคารบอกว่าบัญชีมีความเสี่ยงถูกอายัดหรือบอกว่าคุณได้รับรางวัลอย่าเพิ่งคลิกนี่อาจเป็นฟิชชิงกลโกงออนไลน์หลอกเอารหัสผ่านและเงินในบัญชีธนาคารจะไม่อย่าเพิ่งคลิกนี่อาจเป็นฟิชชิงกลโกงออนไลน์หลอกเอารหัสผ่านและเงินในบัญชีธนาคารจะไม่ขอข้อมูลส่วนตัวทางลิงก์จำให้ขึ้นใจรู้ทันฟิชชิงคิดก่อนคลิกตรวจสอบก่อนโอน
18: หากทะเลพูดได้เขาคงไม่อยากได้ขยะหากสัตว์ป่าพูดได้เขาคงอยากอยู่อย่างปลอดภัยพื้นที่ป่าคือบ้านของสัตว์ป่าทะเลคือบ้านของปลาและหมู่สัตว์ทะเล
19: โลกใบนี้ไม่ได้มีไว้ให้ใครคนใดคนหนึ่งแต่มีไว้ให้ทุกคนอยู่ร่วมกันไม่ทำร้ายไม่เบียดเบียนแล้วโลกก็จะดูแลเรากลับเช่นกัน
20: เพื่อให้เด็กอย่างพวกผมและโตไปกับโลกที่ยังอุดมสมบูรณ์และธรรมชาติที่สวยงามนะครับ
0: กลับมารับฟังข่าวช่วงที่2ครับท่านผู้ฟังครับมีการคาดการณ์ว่าปรากฏการณ์ซูเปอร์เอลนิโญจะทวีความรุนแรงสูงสุดเป็นประวัติการและจะเห็นผลชัดเจนตั้งแต่เดือนนี้ยาวไปจนถึงปีหน้ารัฐบาลจึงเร่งสั่งการให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องบูรณาการความร่วมมือจัดเตรียมมาตรการเชิงรุกทั้งการบริหารจัดการแหล่งน้ำต้นทุนและกำหนดพื้นที่เฝ้าระวังภัยแล้งอย่างเป็นระบบตลอดจนประชาสัมพันธ์ติดตามการดำเนินนายไพฑูรย์เก่งการช่างรองเลขาธิการสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติสัมภาษณ์โดยมาลีชโยครับ
21: ค่ะขอบคุณค่ะขณะนี้นะคะดิฉันอยู่ในสายกับคุณไพฑูรย์เก่งการช่างรองเลขาธิการสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติหรือสทนช.นะคะสวัสดีค่ะท่าน
22: สวัสดีครับคุณมารีสวัสดีครับท่านผู้ฟังผู้ชมครับ
21: ค่ะสถานการณ์ที่ประเทศไทยของเรานะคะก็ได้เปลี่ยนเข้าสู่สภาวะเอลนิโญแล้วทางสทนช.มีการประเมินความรุนแรงของสถานการณ์ว่าอยู่ในระดับใดและต้องมีการเฝ้าระวังพื้นที่ใดเป็นพิเศษบ้างนะคะ
22: ครับเราก็ติดตามสถานการณ์มาอย่างต่อเนื่องตั้งแต่ปีใหม่แล้วนะครับซึ่งเราคาดว่าสถานการณ์เนี่ยจะรุนแรงในช่วงเดือนกันยายนเนี่ยครับซึ่งเป็นช่วงที่ทางอุตุนิยมวิทยาโลกเนี่ยได้ให้ข้อมูลว่ามีโอกาสที่เอลนิโญเนี่ยจะขึ้นเป็นซูเปอร์เอลนิโญนะครับในช่วงเนี้ยประมาณ 91% จนถึงช่วงประมาณหลังปีใหม่ประมาณเดือนมกราคมเพราะฉะนั้นเนี่ย4เดือนเนี้ยเป็นเดือนที่มีอุณหภูมิน้ำทะเลที่มหาสมุทรแปซิฟิกครับที่เอลนิโญ 3.4 เนี่ยค่อนข้างสูงจากแบบจำลองนะครับที่ฟังจากนักอุตุนิยมวิทยานะครับคาดการณ์ว่าบางทีเนี่ยอาจจะสูงถึง4องศาเซนเซียสที่เกินจากค่าปกติไปซึ่งถ้าเป็นแบบนั้นจริงๆเนี่ยเขาเรียกว่าเป็นเกินในรอบ 1,000 ปีซึ่งคิดว่ามันไม่น่าถึงขนาดนั้นนะครับแต่ว่าตรงนี้ก็ต้องติดตามอย่างต่อเนื่องนะครับแล้วก็ไม่ควรอยู่ตั้งในความประมาทเพราะเนื่องจากว่าในหลายประเทศไม่ว่าจะเป็นอินโดนีเซียฟิลิปปินส์หรือยุโรปหรืออเมริกากลางเนี่ยวันนี้เราเห็นภาพที่เรื่องของความแห้งแล้งที่เกิดขึ้นในหลายพื้นที่แล้วครับผม
21: ในส่วนของพื้นที่ของไทยเองเราจะต้องเฝ้าระวังอะไรยังไงบ้างคะท่าน
22: ครับในพื้นที่ของไทยเนี่ยต้องเรียนนะครับว่าเนื่องจากว่าสถานการณ์น้ำในเขื่อนที่เป็นเขื่อนของการไฟฟ้าฝ่ายผลิตและกรมชลทานหรือทางแหล่งน้ำที่เป็นขนาดเล็กที่เราเก็บไว้ในปี2568เนี่ยซึ่งมีน้ำเยอะเนี่ยก็ค่อนข้างดีนะครับผมซึ่งในปัจจุบันเนี่ยเรามีน้ำอยู่ประมาณ 54,380 หรือประมาณ 67%ซึ่งตรงเนี้ยพื้นที่ที่เราคาดการที่จะได้รับผลกระทบส่วนใหญ่ก็จะเป็นพื้นที่โซนภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างนะครับผมก็คือในโซนเขาบุรีรัมย์ศรีสะเกษนครราชสีมานะครับอุบลราชธานีโซนพวกเนี้ยฝนตกน้อยด้วยแต่ด้วยกิจกรรมในภาคตะวันออกเฉียงเหนือเนี่ยไม่ค่อยมีไม้ผลอาจจะร้อนแต่ไม่ได้เดือดร้อนมากนะครับผมอาจจะรับในโซนของภาคตะวันออกเนี่ยไม่ค่อยมีไม้ผลอาจจะร้อนแต่ไม่ได้เดือดร้อนมากนะครับผมอาจจะรับในโซนของภาคตะวันออกจังหวัดเพชรบุรีไล่ลงไปจนถึงนครศรีธรรมราชเนี่ยตรงนี้ก็จะเป็นโซนที่ระมัดระวังเรื่องไม้ผลค่อนข้างมากนะครับผมในส่วนของจันทบุรีเองที่อยู่นอกเขตนะครับหรือจังหวัดตราดเนี่ยก็มีความเสี่ยงแต่ตอนนี้ก็ไม่ได้มีการแจ้งเตือนแล้วก็เฝ้าระวังแล้วก็พี่น้องประชาชนที่เป็นชาวสวนเนี่ยก็ได้เตรียมอยู่แล้วส่วนภาคเหนือนะครับก็มีไม้ผลค่อนข้างเยอะไม่ว่าจะเป็นจังหวัดลำพูนเองที่มีลำไยจังหวัดเชียงใหม่นะครับทั้งมะม่วงและลำไยพวกนี้ก็อาจจะได้รับผลกระทบเพราะว่าไฟป่าที่ว่าคาดว่าจะเกิดขึ้นจากอุณหภูมิที่สูงเนี่ยน่าจะทำให้มีสถานการณ์ที่ค่อนข้างที่จะแย่ลงด้วยครับผมส่วนใหญ่พื้นที่ที่เป็นโซนภูเขาหรือที่ลาดชันนะครับที่เป็นที่ปลูกไม้ผลของเกษตรกรนะครับ
21: และส่วนของภาคใต้อะครับ
22: ภาคใต้เนื่องจากว่าในช่วงของ

0: ช่วงนี้ก็อาจจะเป็นเรื่องของทั้งฝนไม่ว่าจะเป็นทั้งแรงและท่วมหลังปีใหม่ไปอะครับผมก็จะเห็นสภาพความแห้งแล้งที่เกิดขึ้นจากเรื่องของสถานการณ์เอลนิโญเพราะว่าฝนที่ตกด้วยน้ำที่อยู่ในแผ่นดินเนี่ยจะค่อยๆหายไปในบางพื้นที่ครับ
1: ณตอนนี้เราก็ยังถือว่ายังอยู่ในช่วงฤดูฝนอยู่หลายพื้นที่ทางกรมอุตุนิยมวิทยาก็ยังแจ้งเตือนฝนตกแล้วก็ยังมีเรนบอมที่ตกแช่ตกนานตรงนี้มันต้องมีการบริหารจัดการควบคู่ในเรื่องของการระบายน้ำกับการกักเก็บน้ำยังไงบ้างอะคะ
0: ครับในเรื่องของการกักเก็บน้ำการระบายน้ำเนี่ยเราต้องเรียนนะครับว่าเรื่องจากฝนที่ตกเนี่ยเป็นฝนที่ตกแบบคล้ายๆเรนบอมนะครับผมซึ่งตรงเนี้ยมันจะต้องดูในเรื่องของการเตือนภัยนะครับที่ต้องแม่นยำและการเผชิญเหตุการซักซ้อมแผนนะครับผมซึ่งในหลายพื้นที่ที่เป็นที่สูงเนี่ยต้องระมัดระวังนะครับผมส่วนการเก็บนะครับที่เรียนนะครับว่าฝนที่ตกที่น่านเนี่ยถ้าเก็บไปที่เขื่อนเศรษฐกิจก็ทำให้สถานการณ์น้ำที่เขื่อนเศรษฐกิจเนี่ยกระเตื้องขึ้นเกือบ70%นะครับผมหรือแม้กระทั่งเขื่อนแก่งกระจานนะครับหรือเขื่อนวชิราลงกรณ์เนี่ยเราคิดว่าน้ำจะน้อยนะครับแต่ตอนนี้ฝนที่ตกจากสถานการณ์ที่เป็นฝนตกหนักบริเวณขอบประเทศเนี่ยก็ทำให้น้ำทั้งแก่งกระจานทั้งเขื่อนวชิราลงกรณ์เนี่ยมีน้ำดีขึ้นมากกว่าเกณฑ์เก็บกักสูงสุดที่เรามีอยู่นะครับหรือแม้กระทั่งเขื่อนขุนด่านประการชนก็มีน้ำค่อนข้างดีนะครับผมแล้วก็ในโซนของภาคตะวันออกเฉียงเหนือเนี่ยน้ำอาจจะไม่ค่อยดีแต่ถ้าโดยภาพรวมเนี่ยน้ำที่การอุปโภคบริโภคเนี่ยยังสามารถที่จะส่งน้ำได้ในช่วงของแรงที่จะถึงนี้ครับ
1: ในส่วนของการบูรณาการกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการบริหารจัดการน้ำให้เกิดประโยชน์สูงสุดโดยเฉพาะทางภาคด้านการเกษตรอะค่ะที่ได้รับผลกระทบโดยตรงอะค่ะ
0: ครับก็ตรงนี้เองเนี่ยได้ร่วมหารือกับทางทีมท่านรองนายกรัฐมนตรีนะครับซึ่งท่านนายกรัฐมนตรีเนี่ยได้กรุณาตั้งให้ท่านรองนายกรัฐมนตรีมารับผิดชอบนะครับแล้วก็กระทรวงเกษตรนะครับในการวางแผนสถานการณ์ในเรื่องของพื้นที่เกษตรที่มีความเสี่ยงไม่ว่าจะเป็นไม้ผลไม่ว่าจะเป็นนาข้าวพืชสวนพืชไร่ตรงไหนที่มีความเสี่ยงหรือแม้กระทั่งข้าวที่จะต้องทำนาปรังเนี่ยจะมีพื้นที่ไหนได้ทำบ้างวางแผนไว้คร่าวๆในเขตลุ่มน้ำเจ้าพระยาเนี่ยก็น่าจะประมาณทั้ง4-5 ล้านไร่ตรงนี้เองเนี่ยกำลังดูว่าพื้นที่ไหนที่จะทำได้แล้วอาจจะต้องมีความร่วมมือกับทางจังหวัดทางเกษตรกรด้วยนะครับเข้าใจว่าในส่วนปีนี้ราคาข้าวน่าจะสูงขึ้นเกษตรกรหลายคนเนี่ยก็อยากทำนาแต่จะมีความเสี่ยงสูงในพื้นที่ที่มีน้ำค่อนข้างน้อยเพราะฉะนั้นเนี่ยต้องดูน้ำต้นทุนซึ่งส่วนใหญ่เนี่ยก็จะเป็นน้ำต้นทุนจากเขื่อนต่างๆที่มีอยู่เพราะฉะนั้นถ้าพื้นที่ที่จะให้ปลูกเนี่ยทางกระทรวงเกษตรเองเนี่ยก็ดูในเรื่องของการที่จะไปส่งเสริมพัฒนาอาชีพหรือพูดใช้น้ำน้อยในพื้นที่ต่างๆเหล่านั้นด้วยครับ
1: ตรงนี้ต้องมีการวางยุทธศาสตร์ในระยะยาวไหมคะในการสร้างความมั่นคงด้านน้ำเพราะว่าหากเอลนิโญน่าจะรากยาว
0: ครับก็เรื่องนี้เป็นเรื่องที่ทางรัฐบาลเองก็เร่งทำโดยเพราะการสร้างเขื่อนต่างๆต้องเรียนนะครับว่าเขื่อนเนี้ยนะครับก็จะเก็บน้ำที่มีมากไว้ในรูฝนคือเก็บน้ำข้ามปีได้เราจะเห็นได้ว่าเมื่อปี2008เรามีน้ำค่อนข้างเยอะนะครับผมเราเก็บน้ำไว้ในเขื่อนหลักๆไม่ว่าจะเป็นเขื่อนทุกคนเขื่อนศรีกิจหรือเขื่อนทั่วประเทศไทยเนี่ยไว้ค่อนข้างเยอะปีนี้เราจะเจอแล้งหนักและแล้งมากนะครับในช่วงของตั้งแต่เดือนตุลาคมจนถึงเดือนพฤษภาคมเนี้ยก็จะใช้น้ำที่เก็บไว้มากเพราะฉะนั้นเนี่ยการดำเนินการสร้างเขื่อนในบางที่เนี่ยยังมีความจำเป็นไม่ว่าจะเป็นที่จันทบุรีหรือที่เชียงรายนะครับหรือที่บางพื้นที่หรือที่น่านเนี่ยที่เรากำลังสร้างเขื่อนน้ำกีดน้ำกอนเนี่ยนะครับกรมชลประทานก็กำลังเร่งรัดดำเนินการการมีน้ำที่จะสำรองเก็บไว้อย่างเงี้ยมันจะเป็นภูมิคุ้มกันทำให้ในช่วงแล้งที่เราประสบปัญหาไม่ว่าจะเป็นเอลนิโญอะไรต่างเนี่ยเราก็จะคลี่คลายลงหรือเบาบางลงในส่วนหน้าฝนเนี่ยเขื่อนพวกนี้ก็จะชะลอน้ำเก็บน้ำที่มีน้ำมากไว้อย่างเช่นที่น่านเนี่ยครับเราถ้าเรามีเขื่อนเก็บกักน้ำตอนบนเนี่ยทั้งตอนบนเนี่ยก็จะทำให้ตัวเมืองน่านเนี่ยลดการน้ำท่วมลงได้เหมือนมีเขื่อนขุนด่านประการชนนะครับจะทำให้น้ำท่วมนครนายกลดลงได้แต่พอหน้าแล้งเราก็ใช้น้ำจากเขื่อนขุนด่านประการชนเพราะเนื่องจากบ้านเราเนี่ยเป็นประเทศที่เขตมรสุมเราจะเป็นต้องมีเขื่อนที่จะเก็บน้ำไว้หรือแม้ทั่งการขุดสระน้ำในไร่นาของเกษตรกรเนี่ยก็ต้องเร่งเพื่อที่จะให้เก็บน้ำไว้ใช้ในฤดูแล้งให้ได้ครับ
1: ภาพของความชัดเจนที่จะเกิดขึ้นในเรื่องของเอลนิโญที่เราจะพบเจอหลังจากนี้ค่ะมันจะเป็นยังไงบ้างคะท่าน
0: ผมเรียนเลยนะครับว่าสถานการณ์ปีนี้ถ้าเราดูเรื่องฝนที่ตกที่เรียนนะครับว่าฝนตกไม่มากนะครับอาจจะเห็นภาพน้ำท่วมอยู่ปราปรายตามขอบประเทศแต่ไม่ได้ตกลงอยู่ในเขื่อนแต่สิ่งที่เรากังวลหรือเราตระหนักก็คือสิ่งที่ช่วงฤดูแล้งนี่แหละครับซึ่งตั้งแต่เดือนตุลาคมเป็นต้นไปจนถึงเดือนเมษาพฤษภาหน้าเนี่ย6-7 เดือนที่เราอยู่เนี่ยมันจะมีอุณหภูมิที่สูงมากการเตรียมตัวนะครับการรับมือนะครับพื้นที่ที่จะต้องประสบปัญหาเนี่ยครับจะต้องมีการรับมือไว้ช่วงหน้านะครับแล้วก็ต้องเตรียมแผนซึ่งขณะนี้เองเนี่ยรัฐบาลเองก็ได้เร่งรัดที่จะให้หน่วยงานต่างๆภาคประชาชนในการทำโครงการที่จะแก้ไขปัญหาแล้วก็โดยเฉพาะท่านนายกรัฐมนตรีเองและคณะรัฐมนตรีเนี่ยได้อนุมัติงบประมาณงบกลาง6,000 ล้านในการขุดเจาะน้ำบาดาลเพื่อจะเสริมในเรื่องของปริมาณน้ำในพื้นที่ให้มีเพิ่มมากขึ้นครับ
1: ก็สุดท้ายอยากให้ท่านฝากถึงประชาชนทั่วประเทศนะคะในการเตรียมความพร้อมรับมือกับเอลนิโญที่อาจจะเกิดขึ้นแล้วก็กระทบกับตัวเกษตรกรหรือว่าประชาชนทั่วประเทศนะคะท่าน
0: ครับในเรื่องของ

0: น้ำเพื่อการอุปโภคบริโภคเนี่ยรัฐเนี่ยก็ตั้งใจที่จะทำให้ทุกพื้นที่ได้รับปริมาณน้ำที่เพียงพอสำหรับการใช้นะครับผมแล้วก็น้ำสำหรับอุปโภคที่เป็นประปาหมู่บ้านเนี่ยนะครับก็มีแผนที่จะบริหารจัดการในกรณีที่เกิดภาวะวิกฤตแต่ในส่วนของน้ำเพื่อการเกษตรเนี่ยไม่อยากให้พี่น้องประชาชนเนี่ยประมาทนะครับในกรณีที่ภาครัฐหรือหน่วยราชการให้ข้อมูลว่าไม่ควรทำนาไม่ควรเพาะปลูกหรือควรที่จะลดกิจกรรมหรือควรที่จะสำรองแหล่งน้ำหรือต้องขุดเจาะบ่อบาดาลเพิ่มขุดสระเพิ่มเนี่ยก็ควรทำโดยเฉพาะพืชที่เป็นไม้ผลนะครับเพราะว่าพวกนี้ต้องใช้ระยะเวลานานในการปลูกนะครับกว่าจะให้ผลได้ฉะนั้นถ้าเกิดน้ำไม่พอเนี่ยก็อาจจะตายได้เราอาจจะจำเป็นต้องจัดตรงพุ่มหรือลดจำนวนลูกลงนะครับเพื่อให้ต้นไม้อยู่รอดก่อนนะปีถัดไปซึ่งปีถัดไปเนี่ยที่ดูแนวโน้มปี70แล้วเนี่ยปริมาณน้ำฝนก็จะกลับเข้ามาสู่สภาวะปกติและปีน้ำค่อนข้างมากลักษณะพฤติกรรมของฝนเนี่ยก็จะเป็นฝนที่อาจจะตกชุกในปีหน้าครับผมและนี้ก็ต้องประคองแล้งนี่ให้รอดครับ
1: เช้าวันนี้ต้องขอขอบพระคุณท่านไพฑูรย์เก่งการช่างรองเลขาธิการสทนช.เป็นอย่างสูงค่ะที่มาให้ข้อมูลการเตรียมความพร้อมรับมือกับเอลนิโญในปีนี้ค่ะขอบพระคุณมากค่ะ
0: สวัสดีครับผม
2: ยังยิงเยาปะกระเป๋ายิงชุบโหพี่กองอะไหนบอกว่าจะออกคน
3: บทเรียนเรื่องความซื่อสัตย์บางครั้งเริ่มจากเกมเล็กๆแค่หนึ่งเกมแต่การไม่โกงในวันนี้อาจกลายเป็นรากฐานของคนดีในวันหน้าเด็กไทยทุกคนไม่ยอมต่อการเอาเปรียบสังคมไทยในอนาคตจะเต็มไปด้วยคนรุ่นใหม่ที่ยึดถือความถูกต้องโปร่งใสและกล้าปกป้องความจริงเริ่มต้นความซื่อสัตย์จากเรื่องเด็กๆเด็กไทยไม่โกงใครและไม่ให้ใครโกง
4: ท่านผู้ฟังคะกระทรวงคมนาคมดำเนินการยกระดับโครงข่ายคมนาคมในพื้นที่ภาคใต้ทั้งระบบโดยกำหนดให้โครงการสะพานเชื่อมเกาะคอเขาเป็นโครงการแกนนำในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจของพื้นที่ซึ่งได้รับการจัดสรรงบประมาณกว่า55ล้านบาทคาดว่าจะเริ่มดำเนินการในระยะแรกได้ปีหน้าติดตามรายละเอียดจากรายงานค่ะ
5: ช่วงวันที่22สิงหาคม2569นายพิพัฒน์รัชกิจประการรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมเดินทางลงพื้นที่อำเภอตะกั่วป่าจังหวัดพังงาติดตามโครงการสะพานข้ามเกาะคอเขาจากพื้นที่บ้านน้ำเค็มซึ่งเป็นโครงการที่มีข้อเรียกร้องจากประชาชนในพื้นที่มาอย่างยาวนานเพื่อความสะดวกในการเดินทางและกรณีเกิดคลื่นลมแรงตลอดจนเมื่อประชาชนต้องเดินทางเข้ารับบริการด้านสาธารณสุขจะมีอุปสรรคในการเดินทางโดยรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมยืนยันว่าเพื่อแก้ปัญหานี้กรมทางหลวงชนบทหรือทช.ได้รับการจัดสรรงบประมาณวงเงิน55ล้านบาทในปีงบประมาณ2570เพื่อดำเนินการก่อสร้างระยะแรก1กิโลเมตรขณะที่ส่วนที่เหลือซึ่งตัดผ่านพื้นที่ป่าชายเลนรวมระยะทางโครงการประมาณ5กิโลเมตรปัจจุบันอยู่ระหว่างการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมหรือ EIA คาดว่าจะมีความชัดเจนในต้นปี2570เพื่อขอรับงบประมาณก่อสร้างต่อเนื่องในปี2570
6: คาดว่าปีงบประมาณ2570ก็หลังจากที่งบประมาณปี70ตอนนี้ผ่านวาระ1ไปแล้วนะครับรอผ่านวาระ2-3ในเดือนกันยายนเมื่อผ่านวาระ2-3เสร็จเรียบร้อยในส่วนที่ไม่ต้องทำ EIA เราจะเริ่มก่อสร้าง1กิโลเมตรแรกเมื่อสร้าง1กิโลเมตรแรกถือว่าเราสามารถเป็นการปักเสาเข็มหรือจะวางศิลาฤกษ์หรืออะไรก็ถือว่าเรานับ1กับการสร้างสะพานข้ามจากบนบกขึ้นมาที่เกาะคอเขาในปี2570เกิดขึ้นแน่นอนครับ
5: นอกจากการแก้ปัญหาการเดินทางแล้วกระทรวงคมนาคมยังมีวิสัยทัศน์ที่ก้าวไกลโดยวางเป้าหมายให้เกาะคอเขาเป็นพื้นที่นำร่องการท่องเที่ยวซีโร่คาร์บอนแห่งแรกของเอเชียโดยเตรียมส่งเสริมให้ใช้ยานยนต์ไฟฟ้าหรือ EV และระบบเดินทางที่ลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนบนเกาะเมื่อสะพานแล้วเสร็จเพื่อรักษาสมดุลสิ่งแวดล้อมควบคู่กับการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานอย่างยั่งยืน
6: เราจะดำเนินในเรื่องของการท่องเที่ยวแบบโลคาร์บอนก็คือเราต้องการแยกเกาะคอเขาให้มาเป็นการท่องเที่ยวแบบโลคาร์บอนหรือรักษาสิ่งแวดล้อม
5: นายไตรภพเหมาะสว่างนายกองค์การบริหารส่วนตำบลเกาะคอเขากล่าวว่าหากดำเนินโครงการสร้างสะพานแล้วเสร็จจะส่งผลดีต่อสภาพเศรษฐกิจคุณภาพชีวิตและด้านการศึกษาของเยาวชนที่จะได้ใช้ประโยชน์จากการใช้สะพานร่วมกัน
7: ซึ่งโครงการนี้นะครับถ้าเกิดขึ้นก็จะเป็นการพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนในเกาะครับสังคมความเป็นอยู่นะครับการศึกษาทุกๆส่วนนะครับ
5: ขณะที่การก่อสร้างสนามบินอันดามันบริษัทท่าอากาศยานไทยจำกัดมหาชนหรือ AOT ได้มีการสำรวจพื้นที่แล้วในพื้นที่โคกลอยอำเภอตะกั่วทุ่งโดยมีพื้นที่ทั้งหมด1,700 ไร่ ดยต้องจัดหาพื้นที่เพิ่มเติมซึ่งหากจังหวัดพังงามีสนามบินจะเป็นการเชื่อมต่อเส้นทางการคมนาคมกระตุ้นเศรษฐกิจและการท่องเที่ยวของจังหวัดพังงาลดความหนาแน่นของสนามบินภูเก็ตการลงพื้นที่ของรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมสะท้อนแนวทางการทำงานของภาครัฐและกระทรวงคมนาคมที่ต้องการให้โครงสร้างพื้นฐานเริ่มจากปัญหาของประชาชนโดยสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรผู้ว่าราชการจังหวัดท้องถิ่นและประชาชนมีหน้าที่สะท้อนปัญหาขณะที่รัฐบาลและหน่วยงานต้องนำปัญหาเหล่านั้นไปจัดลำดับความสำคัญและผลักดันให้เกิดการแก้ไขปัญหาให้กับประชาชนต่อไปชัดชัยจิตจำนองสวทตะกูปารายงาน
4: สถานีตำรวจภูธรถลางจังหวัดภูเก็ตจัดกิจกรรมเสริมสร้างความสงบสุขในชุมชนผ่านโครงการตำบลยั่งยืนสร้างชุมชนปลอดยาเสพติดด้วย After Care คืนคนดีสู่สังคมส่งต่ออนาคตที่ปลอดภัยให้กับทุกคนรับฟังได้จากรายงานนี้ค่ะ
8: ปัญหายาเสพติดยังคงเป็นภัยคุกคามต่อความมั่นคงของชุมชนและคุณภาพชีวิตของประชาชนในหลายพื้นที่สถานีตำรวจภูธรถลางจังหวัดภูเก็ตบูรณาการความร่วมมือทุกภาคส่วนขับเคลื่อนโครงการตำบลยั่งยืนเพื่อแก้ไขปัญหายาเสพติดแบบครบวงจรตามยุทธศาสตร์ชาติโดยเลือกพื้นที่ตำบลเทพกษัตริย์เป็นพื้นที่ดำเนินการสร้างชุมชนเข้มแข็งและปลอดภัยจากยาเสพติดโดยเริ่มจากการค้นหาปัญหาในชุมชนการปิดล้อมตรวจค้นจับกลุ่มผู้ค้ายาเสพติดควบคู่กับการคัดกรองผู้เสพและเปิดโอกาสให้ผู้ที่ต้องการเปลี่ยนแปลงตนเองเข้าสู่กระบวนการบำบัดฟื้นฟูโดยสมัครใจพันตำรวจเอกนิกรชูทองผู้กำกับการสถานีตำรวจภูธรถลางได้กล่าวถึงการขับเคลื่อนโครงการที่เดินหน้ามาอย่างต่อเนื่องโดยเริ่มต้นจากการตั้งศูนย์ปฏิบัติการตำบลยั่งยืนซึ่งในปีงบประมาณ2569เลือกใช้พื้นที่ศูนย์การเรียนรู้มัสยิดพุกสมผ่านตำบลเทพกษัตริย์เป็นสถานที่ดำเนินกิจกรรมบำบัดฟื้นฟูตามแนวทาง CBTX หรือการบำบัดโดยใช้ชุมชนเป็นฐานซึ่งมีทั้งการตรวจติดตามการให้คำปรึกษาการพบแพทย์และการสร้างกำลังใจจากครอบครัวและคนในชุมชนโดยตลอดระยะเวลาการดำเนินงานเจ้าหน้าที่ตำรวจเจ้าหน้าที่สาธารณสุขเจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครองผู้นำศาสนาและผู้นำชุมชนร่วมกันดูแลผู้เข้ารับการบำบัดอย่างใกล้ชิดเพื่อให้สามารถกลับไปใช้ชีวิตในสังคมได้อย่างปกติตามนโยบาย After Care คืนคนดีสู่สังคม
9: ในปีประมาณ2569เราได้ดำเนินการที่ตำบลเทพกษัตริย์นะครับมีการค้นหาผู้เสพผู้ป่วยเข้ามาสู่กระบวนการจากนั้นก็มีการเข้ากระบวนการบำบัดทั้งหมด16ครั้งโดยมีสาธารณสุขอำเภอถลางเนี่ยเป็นแนวร่วมแล้วก็ภาคีเครือข่ายอื่นที่เป็นทั้งผู้ใหญ่บ้านผู้ช่วยอสมต่างๆนะครับแล้วก็จะมีการคืนคนดีสู่สังคมโดยการกระบวนการ CPDXให้ชุมชนดูแลกันเองนะครับมีการสอนอาชีพซึ่งโครงการที่ผ่านมาก็ประสบความสำเร็จผู้เสพหรือผู้ป่วยเนี่ยก็กลับไปใช้ชีวิตปกตินะครับไม่เข้ามาสู่กระบวนการยาเสพติดนะครับคิดว่าโครงการนี้นะครับก็สามารถที่จะแก้ปัญหาในระดับผู้เสพได้อย่างยั่งยืนนะครับส่วนผู้ค้าก็ต้องดำเนินการตรวจจับดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไปครับ
8: นอกจากการบำบัดฟื้นฟูแล้วโครงการยังส่งเสริมให้ชุมชนร่วมกันกำหนดกติกาและธรรมนูญหมู่บ้านสร้างเครือข่ายเฝ้าระวังยาเสพติดและพัฒนาศักยภาพผู้นำชุมชนอาสาสมัครและประชาชนให้มีส่วนร่วมในการดูแลความปลอดภัยของพื้นที่ควบคู่กับการสร้างภูมิคุ้มกันทางสังคมให้กับเด็กและเยาวชนผ่านการร่วมมือของครอบครัวโรงเรียนสถานศึกษาผู้นำศาสนาและชุมชนเพื่อปลูกฝังค่านิยมที่ถูกต้องรู้เท่าทันพิษภัยของยาเสพติดและเติบโตเป็นกำลังสำคัญของสังคมในอนาคตยั่งยืนจึงไม่ใช่เพียงการนำผู้เสพเข้าสู่กระบวนการบำบัดหรือการปราบปรามผู้กระทำความผิดเท่านั้นแต่ต้องเริ่มปกป้องกันให้กับคนในชุมชนตั้งแต่วัยเด็กพร้อมเปิดโอกาสให้ผู้ที่เคยหลงผิดได้รับการดูแลฟื้นฟูและกลับมายืนหยัดในสังคมได้อีกครั้งจากตำบลเทพกษัตริย์สู่ต้นแบบชุมชนเข้มแข็งของอำเภอถลางที่ร่วมกันพิสูจน์ว่าการป้องกันการให้โอกาสและการดูแลต่อเนื่องคือกุญแจสำคัญในการสร้างชุมชนปลอดยาเสพติดอย่างยั่งยืนเพื่อส่งต่ออนาคตที่ปลอดภัยให้กับลูกหลานและคนรุ่นต่อไปนวพันธ์พรายพันธ์สวทภูเก็ตรายงาน
4: ปิดท้ายที่สมาคมกีฬาอีสปอร์ตที่ตั้งเป้าคว้าอย่างน้อย1เหรียญทองในการแข่งขันเอเชียนเกมครั้งที่20แม้ต้องพบกับรูปแบบการแข่งขันที่เปลี่ยนไปและคู่แข่งระดับเอเชียที่แข็งแกร่งขึ้นรับฟังจากรายงานพิเศษนี้ค่ะ
10: การแข่งขันกีฬาเอเชียนเกมครั้งที่20ที่เมืองไอจินาโกย่าประเทศญี่ปุ่น กำลังจะเปิดฉากขึ้นอย่างเป็นทางการระหว่างวันที่19กันยายนถึง4ตุลาคมนี้โดยการกีฬาแห่งประเทศไทยตั้งเป้าหมายให้ทัพไทยคว้าอย่างน้อย15เหรียญทองและติดอันดับ1ใน6ของเอเชียโดยสมาคมกีฬาต่างๆได้วางเป้าหมายผลงานของตัวเองแตกต่างกันไปตามศักยภาพของนักกีฬาแต่ละชนิดกีฬาหนึ่งในชนิดกีฬาที่น่าจับตามองคืออีสปอร์ตโดยนายสันติโหลทองนายกสมาคมกีฬาอีสปอร์ตแห่งประเทศไทยตั้งเป้าหมายอย่างน้อย1เหรียญทอง
11: เหรียญทองแน่นอนครับอย่างต่ำเหรียญแต่ด้วยความเป็นสไตล์ของผมเนี่ยผมเป็นคนโลภมากผมมองไกลกว่านั้นแต่เพื่อประกันไม่ให้เกิดความผิดหวัง1เหรียญเหรียญทองไปก่อนเลยครับยังแอบหวังไปอีกสัก2เงิน2ทองแดงประมาณนี้พูดง่ายว่าอยากเอาขึ้นโพเดียมแทบทุกชนิดเลย
10: ขณะที่นายวิทยาแสงอนันต์ผู้ฝึกสอนเกมอีฟุตบอลเปิดเผยว่าปีนี้มีการปรับเปลี่ยนรูปแบบการแข่งขันจากเดิมที่แยกประเภทคอนโซลและโมบายมาแข่งขันในรูปแบบประเภทคู่และนับรวมเป็น1เหรียญทอง
12: ครับก็อีฟุตบอลก็ปกติเราแข่งเป็นประเภทบุคคลอยู่แล้วหรือไม่ก็เป็นโคออฟที่เป็นแข่งคู่นะครับแต่ว่าเราเนี่ยจะพิเศษไม่เคยมีที่ไหนนะก็คือการแข่ง2แพลตฟอร์มนะครับก็คือ PC กับโมบายแต่การแข่งก็จะเป็นแบบว่า PC แข่งรอบนึงโมบายแข่งรอบนึงแล้วเอา2เกมสกอร์มารวมกันใครมากกว่าคือชนะไปแต่ว่าถ้าเสมอกันก็จะมีเกมที่3ต่อโดยที่วันนั้นก็ไปดูว่าเขาจะเลือกเป็นเกมอะไรที่เป็นเกมที่3เป็นขั้นตอนของทางญี่ปุ่นอีกทีนึงครับ
10: ด้านนายศิรวุฒิรุ่งรัตน์กสิกุลหรือชื่อในวงการยินซุยนักกีฬาอีสปอร์ตทีมชาติไทยดีกรีแชมป์โลกเกมอีฟุตบอลกล่าวว่ามีความพร้อมอย่างมากในการแข่งขันครั้งนี้เป้าหมายคือต้องแชมป์เท่านั้น
13: ก็ซ้อมตั้งแต่เริ่มจากทีมชาติครับมาตั้งแต่เดือนมีนาก็เริ่มซ้อมตั้งแต่ตอนนั้นเลยก็ซ้อมมาเรื่อยจนตอนนี้ครับก็พร้อมมากที่จะไปลุยที่ญี่ปุ่นครับเป้าหมายก็คงอย่างที่ผมกับทีมนักกีฬาก็คือแชมป์เท่านั้นครับ
10: นอกจากนี้เกมประเภทไฟติ้งก็มีการนำ3เกมได้แก่ Tekken 8, Street Fighter 6และ The King of Fighter มารวมแข่งขันเพื่อชิง1เหรียญทองเช่นเดียวกันโดยนายชนัทศรีจันทร์วันเพ็ญผู้ฝึกสอนเกมไฟติ้งกล่าวว่าจากผลงานของทีมชาติไทยในอาเซียนพอมาถึงในระดับเอเชียถือเป็นงานที่หนักขึ้นแต่จะพยายามทำผลงานอย่างสุดความสามารถโดยตั้งเป้าติด1ใน3ของการแข่งขัน
14: มีเป้าหมายตอนจริงคือเราก็มีผลงานในซาวด์อีสต์เอเชียระดับหนึ่งเหมือนกันนะครับแล้วก็ในเอเชียก็คิดว่าน่าจะหนักขึ้นนะครับแต่ว่าตอนนี้ก็คิดว่าจะทำให้เต็มที่นะครับเกมก็คิดว่าเป้าหมายก็คือคิดว่าได้รางวัลแต่ว่าเป็นอะไรก็ยังไม่ทราบนะครับ
10: ด้านนายสิทธาจันทศรีวิโรจน์นักกีฬาอีสปอร์ตทีมชาติไทยเกมเทคเคน8กล่าวว่าแม้จะมีการปรับเปลี่ยนกติกาเป็นในรูปแบบดังกล่าวเป็นครั้งแรกแต่จะทำผลงานอย่างเต็มที่และโฟกัสกับคู่แข่งที่อยู่ตรงหน้าให้ได้มากที่สุด
15: สำหรับความพร้อมนะผมคิดว่าพอมันเป็นการแข่งขันเกมไฟติ้งปกติเกมไฟติ้งจะเป็นการแข่งขันประเภทเดียวนะครับไม่ได้เป็นการจัด3เกมมารวมแบบนี้เพราะฉะนั้นแล้วผลการคาดหวังอะไรเนี่ยมันเป็นสิ่งที่คาดเดาได้ยากมากแล้วเราไม่จำเป็นต้องไปกังวลอะไรแทนเขาเลยเราแค่ทำหน้าที่ของตัวเองให้ดีที่สุดก็พอแล้วก็โฟกัสกับคู่แข่งในเกมที่เราเล่นแค่นั้นก็พอแล้วแล้วอะไรจะเกิดก็ต้องเกิดครับเพราะว่าการแข่งขันแบบนี้มันคือครั้งแรกที่เกิดขึ้นด้วย
10: ทั้งหมดนี้สะท้อนให้เห็นว่าแม้การแข่งขันเอเชียนเกมครั้งนี้จะเต็มไปด้วยความท้าทายทั้งรูปแบบการแข่งขันที่เปลี่ยนแปลงและคู่แข่งจากทั่วเอเชียที่มีศักยภาพสูงแต่ทัพนักกีฬาอีสปอร์ตไทยยังคงมุ่งมั่นทำผลงานอย่างเต็มที่เพื่อคว้าเหรียญรางวัลกลับมาฝากแฟนกีฬาชาวไทยปุริภัทรสอนการรายงาน
16: Bangkok Gems and Jewelry Fair World Leading Gems and Jewelry Destination กลับมาอีกครั้ง Bangkok Gems and Jewelry Fair ครั้งที่74งานอัญมณีและเครื่องประดับระดับโลกที่ไม่ควรพลาดตื่นตาไปกับ Jewelry ดีไซน์เก๋และอัญมณีหายากจากผู้จัดแสดงชั้นนำกว่า 1,300 บริษัททั่วโลกพร้อมนิทรรศการสุดพิเศษและโอกาสเจรจาธุรกิจระดับนานาชาติพบกัน 8-12 กันยายนนี้ที่ศูนย์การประชุมแห่งชาติเศรษฐกิจจัดโดย DIITP และร่วมจัดโดย GIT
17: ต่อไปขอเชิญรับฟังธรรมะเพื่อชีวิตวันนี้เสนอเรื่องการทำใจให้เป็นบุญโดยหลวงพ่อชาสุภัทโธ
18: เราจะหยิบอันนี้ไปให้ทานหยิบอันนี้แบ่งให้คนนั้นคนนี้มันเป็นบุญอันนี้มันจะออกมาได้ก็เพราะมันออกมาจากจิตของเราถึงแม้ว่าเราทุกข์เราจนเงินทองพัสดุต่างๆก็ช่างมันเถอะเมื่อมันจนแต่ทำให้จิตเรามันเป็นบุญทุกสิ่งทุกอย่างนี่สู้จิตเป็นบุญไม่ได้ถ้าจิตเราเป็นบุญแน่น่ะมันจะไปนั่งอยู่ที่ไหนมันจะเป็นบุญพูดก็เป็นบุญทำอะไรก็เป็นบุญทั้งนั้นช่วยคนก็ได้ช่วยสัตว์ก็ได้ทุกสิ่งทุกอย่างมันเกิดจากจิตใจมันเป็นบุญถึงแม้คนมีเงินมีทองมีสิ่งมีของจิตไม่เป็นบุญมันก็ทำบุญไม่ได้เ เราไม่มีสิ่งของพัตถุสมบัติเป็นต้นจิตเรามันเป็นบุญช่วยทำงานก็ได้ช่วยพูดก็ได้ช่วยอะไรทุกสิ่งทุกอย่างได้นี่การกระทำบุญน่ะคือทำจิตให้เป็นบุญมันยิ่งกว่าบุญข้างนอก

ธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย

0: เด็นชัดเจนทุกเนื้อหาสื่อสารสาระสำคัญในคุยให้เคลียร์กับโฆษก
1: สวัสดีครับขอต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่รายการคุยให้เคลียร์กับโฆษกเช้าวันเสาร์ที่5กันยายน2569เช้าวันนี้ท่านโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีดร.รัชดาธนาดิเรกจะนำประเด็นสำคัญผลการดำเนินการของรัฐบาลแล้วก็ภารกิจของท่านนายกรัฐมนตรีมาพูดคุยกับคุณผู้ฟังและพี่น้องประชาชนเช่นเคยครับสวัสดีครับท่านโฆษกครับ
2: สวัสดีค่ะดร.สุรพงษ์และท่านผู้ฟังค่ะ
1: เมื่อวันเสาร์ที่แล้วท่านโฆษกได้พูดถึงว่ารัฐบาลกำลังจะมีการประกันภัยให้กับพี่น้องประชาชนที่ประสบภัยทั้งจากน้ำท่วมลมพายุแล้วก็แผ่นดินไหวจากการประชุมครม.สัญจรที่สงขลาเมื่อวันอังคารที่ผ่านมาคณะรัฐมนตรีก็ได้เห็นชอบหลักการว่าจะจัดให้มีระบบประกันภัยพิบัติแห่งชาติพี่น้องประชาชนก็อยากจะทราบนะครับว่าไอ้ระบบประกันภัยพิบัติแห่งชาติสุดท้ายแล้วจะครอบคลุมความเดือดร้อนภัยพิบัติอะไรบ้างมันต่างหรือว่าดีกว่าเมื่อก่อนที่เมื่อเกิดเหตุแล้วประชาชนได้รับความเดือดร้อนรัฐบาลก็ไปจ่ายเงินเยียวยาทีหลังนะครับท่านโฆษก
2: อย่างนี้นะคะดร.ภัยธรรมชาติเนี่ยมันห้ามไม่ได
1: ้ครับ
2: พอมันเกิดขึ้นปุ๊บก็เกิดความเดือดร้อนความสูญเสียโดยปกติที่ทำกันมาเนิ่นนานก็คือการจ่ายเงินเยียวยา
1: ครับ
2: อย่างก่อนหน้าที่เป็นการจ่ายเงินเยียวยาให้กับพี่น้องประชาชนผู้ประสบภัยน้ำท่วมที่จังหวัดน่านม
1: ัน
2: ก็มีการตั้งเกณฑ์ขึ้นมาว่าจะเยียวยาครัวเรือนละ 9,000 บาทในพื้นที่น้ำท่วมตรงนั้นนะคะเสียชีวิตก็ให้2ล้านบาทเบิกจากงบกลางหรือที่หาดใหญ่มันก็ต้องมีการสำรวจตรวจเอกสารเขียนกำหนดเกณฑ์ออกมาจ่ายเป็นขั้นบันไดต่างๆนานา
1: ครับ
2: ทั้งหลายทั้งปวงมันยังไม่ได้เป็นการดูแลพี่น้องประชาชนอย่างแท้จริงค่ะคือภาครัฐมันก็มีงบประมาณจำกัดจะจ่ายจะอะไรมันก็ต้องมีกฎกติกาม
1: ัน
2: ก็ช้าในขณะที่ความเดือดร้อนเนี่ยมันเกิดขึ้นเร็วและต้องการคนเข้าไปช่วยเหลือให้ทันทีสิ่งที่รัฐบาลนี้เราจะแก้ปัญหาเรื่องเดิมๆก็คือทำให้มันเป็นประกันภัยซะก็คือเหมือนเราไปซื้อประกันนะคะเวลาเกิดอุบัติเหตุเนี่ยเราก็ไม่ต้องควักเงินตัวเองให้บริษัทประกันภัยเนี่ยเขามาดำเนินการจ่ายเงินให้ได้เลยอย่างกรณีประกันภัยพิบัติแห่งชาติเมื่อวันอังคารที่ผ่านมาที่ประชุมครม.สัญจรก็เคาะออกภัยพิบัติแห่งชาติที่ครอบคลุมน้ำท่วมพวกพายุลมนะคะแล้วก็แผ่นคอออกภัยพิบัติแห่งชาติที่ครอบคลุมน้ำท่วมพวกพายุลมนะคะแล้วก็แผ่นภัยอันนี้ค่ะโดยที่รัฐบาลจะซื้อประกันให้กับพี่น้องประชาชนทุกครัวเรือนทั้งประเทศเลย
1: โอ้โห
2: 30ล้านครัวเรือนนะคะ
1: ครับ
2: ถ้าพื้นที่ไหนเจอภัยพิบัติธรรมชาติประกันภัยก็จะเป็นคนจ่ายให้นะหลักเกณฑ์ง่ายๆก็คือครัวเรือนละไม่เกิน 100,000 บาทก่อนนี่ภาพกลมๆไม่เกินนะคะแล้วถ้ามีกรณีเสียชีวิตก็จะให้ผู้เสียชีวิตครอบครัวผู้เสียชีวิตไม่เกินรายละ2ล้านบาทแต่ว่าถ้าในรายละเอียดก็คือกรณีที่เป็นน้ำท่วมเบื้องต้นจะจ่าย 10,000 บาทแน่ๆเลยต่อครั้งต่อ1หลังคาเรือนแล้วค่อยไปประเมินจากความเสียหายจริงที่เกิดขึ้นนะคะส่วนถ้าเป็นภัยลมหรือว่าแผ่นดินไหวอันนี้ก็จะจ่ายให้ส่วนที่1 5,000 บาทครั้งที่เกิดเหตุต่อหลังคาเรือนกระบวนการทั้งหมดเราจะจ่ายให้ได้ภายใน15วันค่ะแล้วก็จะมีการจ่ายเพิ่มเติมตามมูลค่าความเสียหายจริงนั่นก็คือตีกรอบไว้ที่วงเงินสินไหมไม่เกินครัวเรือนละ
1: เสียชีวิตจากเหตุการณ์ต่างๆ
2: ก็ได้2ล้านบาทนะคะเรียกว่าได้เยอะกว่าและครอบเสียเวลาด้วยเพราะว่ารัฐบาลซื้อประกันให้กับประชาชนทุกครัวเรือนในประเทศไทยและต้องย้ำอีกนิดนึงนะคะว่าการจ่ายเงินตรงนี้เนี่ยไม่ใช่เพียงแค่จ่ายครั้งเดียวนะในกรณีที่เราโชคไม่ดีน้ำท่วมมากกว่า1ครั้งหรือท่วมไปแล้วเกิดแผ่นดินไหวมีภัยลมวาตภัยเข้ามาอีกจ่ายทุกครั้งนะคะ
1: อ๋อครับแล้วอาจจะมีบางคนที่มีที่พักอาศัยเป็นประจำแต่ว่าอาจจะไม่มีเลขบ้านไม่มีบ้านเลขที่ถ้าเกิดเหตุขึ้นมาอย่างนี้เนี่ยระบบประกันภัยพิบัติแห่งชาติจะครอบคลุมพี่น้องกลุ่มนี้ไหมครับ
2: ตอนนี้ก็ทางมหาดไทยนะคะก็เร่งดำเนินการสำรวจเคสตรงนี้อยู่เพื่อที่จะดำเนินการดูแลให้ทั่วถึงค่ะ
1: กลับฟังดูแล้วก็เป็นมาตรการที่เป็นประโยชน์แล้วจะเริ่มใช้ได้เมื่อไหร่ครับประชาชนต้องทำอะไรบ้างชาวบ้านไม่ต้องเสียเบี้ยประกันจริงๆใช่ไหมครับ
2: ประชาชนไม่ต้องทำอะไรเลยค่ะเป็นหน้าที่ที่ภาครัฐจะจัดการให้และถ้าถามว่าเมื่อไหร่ก็เร็วที่สุดเพราะท่านนายกก็เป็นห่วงอะค่ะช่วงนี้น้ำฝนตกหนักขึ้นนะคะเราก็คงจะกลัวว่าจะมีน้ำท่วมไหมและภัยพวกแผ่นดินไหวเนี่ยไม่รู้เมื่อไหร่เพราะฉะนั้นการที่จะสร้างระบบประกันภัยพิบัติแห่งชาติเนี่ยรีบทำเร็วที่สุดก็คาดว่าน่าจะกันยายนนี้ตุลาคมนี้ก็คงที่จะได้เห็นเป็นอย่างเป็นรูปธรรมนะคะ
1: ครับระบบประกันภัยพิบัติแห่งชาติเป็นอีกมาตรการหนึ่งนะครับที่จะช่วยบริหารจัดการความเสี่ยงจากภัยธรรมชาติซึ่งนับวันก็เกิดบ่อยขึ้นรุนแรงขึ้นแล้วก็ส่งผลกระทบต่อพี่น้องประชาชนในวงกว้างอีกเรื่องหนึ่งครับก็มาจากที่ประชุมคณะรัฐมนตรีที่สงขลาเมื่อวันอังคารที่ผ่านมาเหมือนกันก็คือเรื่อง Missing Link ซึ่งเป็นโครงการขนาดใหญ่จะเรียกว่าเป็นเมกะโปรเจกต์พี่น้องประชาชนก็คงอยากจะทราบครับท่านโฆษกว่าไอ้ Missing Link เนี่ยมันเป็นโครงการเกี่ยวกับอะไรจะไปสร้างไปทำอะไรที่ไหนยังไงครับท่านโฆษก
2: พูดภาษาง่ายๆก็คือเป็นโครงการเชื่อมต่อโครงข่ายคมนาคมที่มันยังไม่สมบูรณ์ดร.คะประเทศไทยเรามีจุดแข็งคือภูมิศาสตร
1: ์ครับ
2: อยู่ตรงกลางของอาเซียนไปทางเหนือก็ไปลาวต่อจีนพม่าทางใต้ก็ไปมาเลเซียต่อสิงคโปร์นะคะทางซ้ายก็ออกทางอันดามันแต่ข้อได้เปรียบทางภูมิศาสตร์เนี้ยจะไม่สามารถนำมาเกิดประโยชน์ได้อย่างเต็มที่ถ้าความเชื่อมโยงทางคมนาคมมันไม่เกิดขึ้นดังนั้นสิ่งที่รัฐบาลนี้จะทำก็คือตรงไหนที่มันยังขาดอยู่เราจะไปเชื่อมต่อซะเรียกเป็นภาษาอังกฤษให้มันเก๋ๆว่า missing link ตรงไหนที่มันยังขาดก็ไปเชื่อมซะนะคะและที่ไปครม.สัญจรที่สงขลามาเนี่ยก็ได้มีการเห็นชอบโครงการใหญ่ๆ ในส่วนของการสร้างรถไฟทางคู่นะคะระยะที่2กรอบวงเงิน 100,000 กว่าล้านบาท3เส้นทางที่จะมาเชื่อมต่อไอ้ missing link นะคะโครงการแรกคือช่วงชุมพรไปสุราษฎร์ธานีอันนี้ก็จะใช้ระยะเวลา7ปีนะคะกรอบวงเงิน 36,000 กว่าล้านบาท
1: ครับ
2: ปัดสายใต้ก็ต้องไปลงที่ชุมพรก่อน
1: เป็นศูนย์ชุมทาง
2: ชุมทางนะคะถ้าจะไปฝั่งอันดามันก็ออกไปทางละนองถ้าจะมาทางอ่าวไทยก็ไปสุราษฎร์ครั้งนี้ก็อนุมัติไปแล้วในส่วนชุมพรกับสุราษฎร์ธานีนะคะต่อมาสุราษฎร์ธานีมาหาดใหญ่ก็เป็นอีกโครงการใหญ่นะคะใช้กรอบวงเงิน 61,000 ล้านบาทแล้วพอมาหาดใหญ่ปุ๊บต้องไปไหนล่ะคะก็ต้องไปประดังเบซา อันนี้ก็จะใช้ระยะเวลา6ปีนะคะงบประมาณ 8,300 กว่าล้านบาทค่ะ
1: ครับนอกจาก3โครงการ3ช่วงซึ่งท่านโฆษกได้พูดถึงแล้วเนี่ยนะครับซึ่งส่วนใหญ่ก็จะอยู่ในภาคใต้การพัฒนาเชื่อมโยงระบบรางให้สมบูรณ์ครบวงจรในภาคอื่นๆก็มีอยู่เหมือนกันใช่ไหมครับ
2: มีค่ะแต่ว่านี้ยังเป็นเห็นชอบในหลักการยังไม่ได้อนุมัติงบแต่ในระยะต่อไปเนี่ยเมื่อแผนอะไรต่างๆมันชัดเจนแล้วก็จะเดินหน้าต่อนะคะก็เป็นโครงการรถไฟทางคู่ระยะที่2ค่ะประกอบไปด้วยช่วงปากน้ำโพเด่นชัยช่วงเด่นชัยเชียงใหม่แล้วก็อีกช่วงหนึ่งก็คือช่วงชุมทางถนนจิระไปอุบลราชธานีค่ะ
1: ครับMissing Link ก็คือเครือข่ายการคมนาคมที่ยังไม่สมบูรณ์นะครับแต่ต่อไปนี้ก็เชื่อว่าจะสมบูรณ์ครบวงจรเป็นฟูลลูปที่เชื่อมโยงเครือข่ายโลจิสติกไม่ใช่เฉพาะในประเทศเรานะครับแต่ว่าเชื่อมโยงไปถึงเพื่อนบ้านเราในภูมิภาค
2: ระยะต่อไปอะค่ะวันนี้รัฐบาลก็ยืนยันแล้วว่าเราขอเก็บโครงการแลนด์บริดจ์ไว้ก่อนแต่เราไม่ได้หยุดในเรื่องของการพัฒนาพื้นที่ภาคใต
1: ้
2: อย่างที่พูดไปแล้วว่ามีโครงการรถไฟ3โครงการใหญ่อีกอันนึงที่จะต้องทำการศึกษาแล้วก็เดินหน้าต่อก็คือเรื่องของการสร้างเส้นทางรถไฟจากท่าเรือระนองมายังสถานีรถไฟที่ชุมพรนะคะถ้าโครงการนี้ทำสำเร็จก็หมายความว่าเรือที่มาจากยุโรปนะคะหรือจากเอเชียใต้พวกอินเดียบังกลาเทศเนี่ยมาจอดที่ท่าเรือน้ำลึกที่ระนองฝั่งอันดามันก็ขนถ่ายสินค้าผ่านทางรถไฟมาที่ชุมพรแล้วก็ไปต่อทางเหนือยาวไปถึงเมืองจีนได้เลยหรือว่าจะต่อไปยังมาเลเซียสิงคโปร์ก็ได้ด้วยค่ะ
1: ครับคุณผู้ฟังอยู่กับท่านโฆษกรัฐบาลดร.รัชดาธนาดิเรกในรายการคุยให้เคลียร์กับโฆษกการจัดครม.สัญจรในต่างจังหวัดไม่ได้เป็นแค่การเปลี่ยนสถานที่ประชุมเท่านั้นนะครับแต่ทุกครั้งก็จะมีการรับฟังปัญหาความต้องการของประชาชนในพื้นที่อะไรที่เป็นปัญหาหรือความต้องการเร่งด่วนรัฐบาลก็จะสนับสนุนอย่างทันท่วงที ครม.ไปสงขลาเมื่อต้นสัปดาห์ที่ผ่านมาก็มีการผลักดันโครงการพัฒนาโครงข่ายคมนาคมโดยเฉพาะการสร้างสะพานทั้งจุดข้ามทะเลสาบสงขลาและจุดเชื่อมกับเกาะลันตาที่กระบี่มีรายละเอียดยังไงบ้างครับท่านโฆษก
2: เรื่องของการสร้างสะพานนี้นะคะก็เป็นส่วนหนึ่งภายใต้กรอบ Missing Link เหมือนกันเราไม่ได้มีเพียงแค่เรื่องของเส้นทางรถไฟเท่านั้นมันยังมีเส้นทางคมนาคมรถยนต์ที่จะอำนวยความสะดวกให้กับพี่น้องประชาชน
1: อ
2: ย่างโครงการสะพานข้ามทะเลสาบสงขลาเนี่ยนะคะก็จะเป็นการเชื่อมจากตำบลเกาะใหญ่อำเภอกระแสสินของสงขลานะคะเชื่อมไปยังฝั่งพัทลุงค่ะไปที่ตำบลจอมถนนอำเภอเขาชัยสนอีกโครงการหนึ่งก็เป็นเรื่องของการเชื่อมเกาะลันตาเข้าด้วยกันนะคะระหว่างตำบลเกาะกลางไปยังฝั่งตำบลเกาะลันตาน้อยอันนี้อยู่ที่อำเภอเกาะลันตาจังหวัดกระบี่ค่ะ
1: ครับแล้วประโยชน์ที่ได้จาก2โครงการนี้นะครับคงไม่ใช่เฉพาะคนในพื้นที่เท่านั้นนะครับคงมีประโยชน์ต่อการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมในวงกว้างด้วยใช่ไหมครับ
2: แน่นอนที่สุดเลยนะคะโจทย์ก็คือคุณภาพชีวิตของประชาชนจะดีขึ้นเพราะว่า1มันลดระยะทางและระยะเวลาในการเดินทางความปลอดภัยก็จะมีมากขึ้นความสะดวกการขนส่งสินค้ารวมถึงกรณีฉุกเฉินการเดินทางไปเข้ารับบริการทางการแพทย์แบบนี้ค่ะมันก็มีสะพานมีถนนที่สะดวกแล้วเนี่ยทุกอย่างมันก็ทำได้ง่ายนะคะอีกอันนึงก็คือเรื่องของการท่องเที่ยวล่ะค่ะเพราะว่ามันจะเป็นการเชื่อมโยงเส้นทางท่องเที่ยวระหว่างฝั่งอ่าวไทยแล้วก็ฝั่งอันดามันเพิ่มศักยภาพเกาะลันตาแล้วก็พื้นที่โดยรอบทะเลสาบสงขลาให้เป็นพื้นที่ที่นักท่องเที่ยวอยากจะไปเพราะว่าเดินทางสะดวกแล้วนะคะแล้วก็แน่นอนว่ามันจะนำไปสู่การกระตุ้นเศรษฐกิจในระดับพื้นที่สร้างงานสร้างอาชีพเพิ่มโอกาสให้ประชาชนและชุมชนได้ขายของประกอบธุรกิจเพราะฉะนั้นชีวิตความเป็นอยู่ของคนตรงนั้นดีขึ้นอย่างแน่นอนค่ะ
1: อย่างนี้ใช่ไหมครับที่รัฐบาลตั้งใจให้เป็นสะพานแห่งโอกาสแล้วการก่อสร้างเนี่ยเรื่องสิ่งแวดล้อมเรื่องอะไรต่างๆเนี่ยมีการดูแล
2: แน่นอนค่ะในยุคนี้นะคะจะไปสักแต่ว่าสร้างโดยที่ไม่มีการศึกษาเรื่องของผลกระทบที่จะกับสิ่งแวดล้อมและคนในชุมชนไม่ศึกษาให้ดีเนี่ยไม่ได้เพราะฉะนั้นขอให้มั่นใจใน2โครงการนี้ค่ะว่าประโยชน์เกิดขึ้นแน่นอนแล้วก็มีการศึกษาอย่างรอบคอบค่ะ
1: ครับเช้านี้ยังพอมีเวลาเหลือนะครับรบกวนท่านโฆษกเล่าให้ฟังหน่อยนะครับว่าหลังจากการพบปะประชุมกันระหว่างท่านนายกรัฐมนตรีกับนายกรัฐมนตรีลอเรนซ์วองของสิงคโปร์ก็มีทั้งแถลงการร่วมแล้วก็การลงนามบันทึกความเข้าใจมีเรื่องอะไรที่เป็นประโยชน์โดยตรงต่อผลประโยชน์ของชาติแล้วก็พี่น้องประชาชนครับ
2: แน่นอนเลยนะคะว่างานนี้แม้ว่าจะเป็นการพูดคุยหารือของ2ผู้นำไทยและสิงคโปร์แต่ว่าประเด็นที่คุยกันเนี่ยไม่ใช่แค่เพื่อประโยชน์ของคน2ชาติเท่านั้นเรามองไปถึงเรื่องของกรอบของอาเซียนในปีหน้าประเทศสิงคโปร์จะเป็นประธานอาเซียนปี2570แล้วก็ปี2571นั้นก็ถึงคิวประเทศไทยเรื่องที่เราจะผลักดันร่วมกันแล้วมันต้องใช้เวลาเนี่ยเรื่องแรกก็คือความมั่นคงทางพลังงานเราจะร่วมมือกันผลักดันการเชื่อมโยงระบบพลังงานในภูมิภาคก็จะเรียกว่าอาเซียนพาวเวอร์กริดเพราะพลังงานนะวันนี้เนี่ยอย่างที่ทราบกันดีอยู่ว่าเราก็นำเข้าพลังงานจากประเทศลาวนะคะแล้วส่งไปยังมาเลเซียแล้วก็สิงคโปร์อยู่เพราะฉะนั้นระบบโครงสร้างพื้นฐานตรงนี้เนี่ยมันจะต้องยกระดับให้มันดียิ่งขึ้นนะคะและประเทศไทยค่ะส่งเสริมกับสิงคโปร์ก็คือว่าสิงคโปร์เนี่ยเขามีเก่งทางด้านเทคโนโลยีและประเทศไทยของเราเนี่ยเป็นประเทศใหญ่มีพื้นที่ในเรื่องของการผลิตการเกษต
1: ร
2: ถ้าเราเอามาผสมกันแล้วก็มองภาพให้กว้างขึ้นจะเกิดประโยชน์อย่างมากและในเรื่องของความมั่นคงทางอาหารเนี่ยเราก็จะต่อยอดเพราะว่าเราเป็นจุดแข็งของเราก็คือผู้ผลิตอาหารส่วนสิงคโปร์เองเขาก็เป็นศูนย์กลางทางการค้าและโลจิสติกเพราะฉะนั้นเราผลิตส่งออกไปอย่างทั่วโลกจับมือกันโอกาสมาสู่อาเซียนของเราอย่างแน่นอนนะคะอีกอันนึงก็คือเรื่องของความมั่นคงในภูมิภาคเรากับสิงคโปร์เนี่ยเรื่องของการทหารกระชับแน่นแฟ้นอยู่แล้วแต่เราจะยกระดับเป็นเรื่องของความมั่นคงต่อต้านภัยคุกคามทางไซเบอร์อาชญากรรมข้ามชาตินะคะ แล้วก็เรื่องของเศรษฐกิจอันนี้เราก็จะเชื่อมโยงด้านระบบการชำระเงินระหว่างประเทศเพราะปัจจุบันนี้มันมีความร่วมมือพร้อมเพย์เพย์นาวแบบว่าพร้อมเพย์ที่เราใช้กันอยู่เนี่ยไปใช้สิงคโปร์ก็ได
1: ้
2: สิงคโปร์มาไทยอันนี้เราก็จะเดินหน้าต่อให้มันมีความสะดวกสบายของประชาชนทั้งสองประเทศมากขึ้นนะคะ
1: ครับนั่นก็เป็นผลจากการประชุม Leaders Retreat ระหว่างผู้นำไทยกับนายกรัฐมนตรีสิงคโปร์นะครับต้องขอบคุณท่านโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีดร.รัชดาธนาดิเรกที่มาพูดคุยย่อยแล้วก็สกัดประเด็นที่น่าสนใจและเป็นประโยชน์ต่อชีวิตความเป็นอยู่ของพี่น้องประชาชนทำให้ได้รับรู้รับทราบเข้าใจการดำเนินการของรัฐบาลแบบเคลียร์ๆมาโดยตลอดนะครับฟังรายการคุยให้เคลียร์กับโฆษกแล้วคุณผู้ฟังอยากให้นำเรื่องไหนมานำเสนอเป็นพิเศษนะครับก็ส่งคำถามหรือว่าข้อความมาบอกเราทางเพจไทยคู่ฟ้านะครับก็จะหยิบยกมาพูดคุยหรือไขข้อข้องใจให้นะครับเช้าวันนี้หมดเวลาแล้วครับท่านโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีดร.รัชดาธนาดิเรกและผมสุรพงษ์มาลีต้องลาไปก่อนจนกว่าจะพบกันใหม่ครับสวัสดีครับ
2: สวัสดีค่ะ
0: สรุปตรงประเด็นชัดเจนทุกเนื้อหาสื่อสารสาระสำคัญในคุยให้เคลียร์กับโฆษกดูคลิปไม่กี่วินาทีได้เงินทันทีฟังดูง่ายแต่ระวัง
3: เงินที่เห็นไม่ใช่รางวัลแต่อาจเป็นเหยื่อล่อเพราะมิจฉาชีพเริ่มจากคลิปสั้นดึงความสนใจแล้วชวนให้กดลิงก์ย้ายแชทติดตั้งแอปหรือโอนเงิน
0: จำไว้ได้เงินง่ายไม่ได้แปลว่าปลอดภัยเจอลิงก์แปลกแอปไม่รู้ที่มา
3: หยุดอย่ากดอย่าโอน
0: ก่อนเชื่อเช็คก่อน
3: ก่อนจ่ายคิดให้ดี
0: รู้ทันมิจฉาชีพป้องกันเงินของคุณ
4: เมื่อพลังงานโลกกำลังเปลี่ยนผ่านประเทศไทยกำลังเป็นจุดนัดหมายพร้อมต้อนรับแก๊สเทค2026เวทีพลังงานระดับโลกรวมผู้เชี่ยวชาญและองค์กรชั้นนำกว่า 50,000 คนจาก150ประเทศเปิดตัว AIX Energy เชื่อมพลัง AI กับพลังงานแห่งอนาคตเทคโนโลยีลดคาร์บอนพร้อมนิทรรศการนวัตกรรมกว่า 1,000 บริษัท 14-17 กันยายนนี้ณไบเทคกรุงเทพ
5: เข้ามามีบทบาทในชีวิตประจำวันของเราค่อนข้างมากหลายๆครั้งเกิดการกระทำความผิดฐานหมิ่นประมาทขึ้นในโลกออนไลน์เราอาจจะต้องมารู้กันก่อนว่าการกระทำความผิดฐานหมิ่นประมาทหมายถึงอะไรการหมิ่นประมาทหมายถึงการกล่าวใส่ความบุคคลใดบุคคลหนึ่งต่อบุคคลที่3โดยประการที่น่าจะทำให้บุคคลคนนั้นถูกดูหมิ่นเสียชื่อเสียงถูกเกลียดชังซึ่งการกระทำดังกล่าวนี้หากเป็นการกระทำในโลกโซเชียลหรือสื่อสังคมออนไลน์ด้วยแล้วย่อมจะมีโทษหนักขึ้นเนื่องจากจะเป็นความผิดฐานหมิ่นประมาทโดยการโฆษณาหากท่านเป็นผู้เสียหายจากการถูกหมิ่นประมาทแล้วท่านสามารถดำเนินการได้ตามลำดับดังนี้ค่ะในส่วนของการเก็บข้อมูลและหลักฐานท่านจะต้องบันทึกหน้าจอที่ปรากฏการโพสต์ข้อความหรือคลิปวิดีโออันเป็นการหมิ่นประมาทและท่านจะต้องบันทึก URL วันเวลาและบัญชีชื่อผู้ใช้ของผู้โพสต์เผยแพร่ต่อๆกันท่านจะต้องเก็บข้อมูลให้ครบถ้วนเพื่อแสดงถึงการเผยแพร่ในวงกว้างในส่วนที่2การแจ้งความร้องทุกข์เนื่องจากการกระทำความผิดฐานหมิ่นประมาทเป็นการกระทำความผิดอันยอมความได้หรือที่กฎหมายอาญาเรียกว่าเป็นความผิดต่อส่วนตัวนั้นกำหนดระยะเวลาในการแจ้งความร้องทุกข์ท่านจะต้องดำเนินการภายในระยะเวลา3เดือนนับแต่ท่านรู้เรื่องรู้ตัวผู้กระทำความผิดถ้าท่านกระทำเลยกำหนดระยะเวลาดังกล่าวจะทำให้ขาดอายุความแจ้งความร้องทุกข์ได้ค่ะหากท่านไม่ประสงค์ที่จะแจ้งความร้องทุกข์และท่านอยากจะฟ้องคดีด้วยตัวเองท่านในฐานะผู้เสียหายมีสิทธิ์ที่จะฟ้องคดีได้เองไม่ว่าจะเป็นคดีแพ่งหรือคดีอาญาในส่วนของคดีอาญาท่านก็จะต้องฟ้องภายในระยะเวลา3เดือนนับแต่รู้เรื่องรู้ตัวผู้กระทำความผิดด้วยเช่นกันในส่วนคดีแพ่งท่านสามารถที่จะฟ้องคดีเพื่อให้ศาลมีคำสั่งให้ผู้กระทำความผิดชำระค่าเสียหายที่ท่านเสียชื่อเสียงหรือลบโพสต์หรือขอขมาท่านด้วยก็ได้ค่ะแต่สิ่งที่ท่านจะต้องจำไว้ในกรณีท่านเป็นผู้เสียหายในคดีหมิ่นประมาทคือท่านจะต้องดำเนินการทุกอย่างอย่างมีสติหากท่านตอบโต้ด้วยอารมณ์นอกจากท่านจะเป็นผู้เสียหายแล้วท่านอาจจะตกเป็นผู้ต้องหาในคดีหมิ่นประมาทอีกคดีก็ได้ค่ะ

0: รวจเตือนภัยห่วงใยสังคม
1: ปัจจุบันมีมิจฉาชีพใช้ช่องทางออนไลน์หลอกลวงประชาชนในรูปแบบใหม่โดยอ้างว่าเป็นการลงทุนขายสินค้าออนไลน์หรือร่วมทำธุรกิจออนไลน์ที่สามารถสร้างรายได้และผลตอบแทนสูงในระยะเวลาอันสั้นตำรวจเตือนภัยห่วงใยสังคมวันนี้สำนักงานตำรวจแห่งชาติมีเรื่องเตือน

0: อีกทางนี้หากสงสัยว่าตนเองกำลังตกเป็นเหยื่อหรือพบพฤติการเข้าข่ายการหลอกลวงควรเก็บรวบรวมหลักฐานที่เกี่ยวข้องและแจ้งเจ้าหน้าที่ตำรวจเพื่อดำเนินการตามกฎหมายโดยเร็ว
1: ด้วยความห่วงใยและปรารถนาดีจากศูนย์ผลิตรายการและข่าวสำนักงานตำรวจแห่งชาติ
2: มงคลชีวิต38ประการตอนที่7ความเป็นพหูสูตรหนึ่งในมงคลชีวิต38ประการโดยพระราชวัชรธรรมภานีเจ้าอาวาสวัดชลประทานรังสฤษฎิ์พระอารามหลวง

0: ยื้อหรือหยุดเมื่อวาระสุดท้ายคุณเลือกเองได้ด้วยพินัยกรรมชีวิตหนังสือแสดงเจตนาไม่ประสงค์รับบริการสาธารณสุขเพียงเพื่อยื้อร่างกายในช่วงท้ายของชีวิตวางแผนล่วงหน้าเลือกคุณภาพชีวิตปลายทางที่ดีและสงบเองได้ให้คนที่รักรับรู้ถึงความต้องการที่ชัดเจนที่ elivingwill.nationalhealth.or.th เมื่อถึงวันที่เราไม่มีเสียงเอกสารนี้จะพูดแทนใจคุณ
1: นี่เธอข้างบ้านเธอเขาทำอาชีพอะไรเหรอเห็นเปลี่ยนรถบ่อยๆมาทีไรเนี่ยไม่ซ้ำกันสักวัน
2: หลังนั้นหรอเขารับราชการน่ะแต่รถนั่นเป็นรถที่ทำงานของเขาเห็นเอามาจอดที่บ้านน่ะเป็นประจำ
1: อ้าวทำแบบนี้ไม่ได้นะเข้าข่ายประพฤติมิชอบ
2: พบเห็นเจ้าหน้าที่รัฐปฏิบัติหน้าที่ล่าช้าละเลยละเมิดเลินเล่อแจ้งสำนักงานปปท.สายด่วน1206รับสมัครงานออนไลน์ไม่ต้องมีประสบการณ์ทำงานที่บ้านรายได้สูงสมัครง่ายได้เงินจริงแค่โอน999บาทเปิดระบบก็เริ่มทำงานได้ทันทีงานที่ดูดีอาจเป็นกับดักมิจฉาชีพใช้ข้อเสนองานง่ายรายได้ดีรอให้เหยื่อโอนเงินหรือว่าจะค่าสมัครค่ามัดจำหรือค่าปลดล็อกอย่าโอนเพราะเขาอาจไม่ได้รับสมัครพนักงานแต่กำลังรับสมัครเหยื่อ
3: มงคลชีวิต38ประการตอนที่8การรอบรู้ในศิลปะหนึ่งในมงคลชีวิต38ประการโดยพระราชวัชรธรรมภานีเจ้าอาวาสวัดชลประทานรังสฤษฎิ์พระอารามหลวง

วัสดีค่ะคุณผู้ชมวันนี้รายการ3นาทีกับเอกการของแผ่นดินนะคะเราจะมาเสนอถึงตอนที่ว่าพินัยกรรมค่ะจดหมายรักฉบับสุดท้ายก็จัดการจะให้เรียบร้อยก่อนที่เราจะจากไปนะคะโดยเฉพาะในวันที่ใครบางคนในครอบครัวจากไปนะคะวันนั้นเนี่ยก็กลายเป็นว่าทายาทเนี่ยกับต้องมานั่งมองหน้ากันไม่ติดเพียงเพราะว่ามรดกที่ทิ้งไว้นั้นไม่ได้จัดการไว้ให้เรียบร้อยหลายคนยังติดภาพนะคะกับภาพเดิมๆว่าการทำพินัยกรรมเนี่ยคือการแช่งตัวเองหรือว่าคนที่จะทำพินัยกรรมได้เนี่ยจะต้องเป็นคนที่มีเงินเยอะๆถึงจะทำพินัยกรรมได้ซึ่งจริงๆแล้วค่ะมันไม่ใช่เลยการทำพินัยกรรมนั้นคือจดหมายรักฉบับสุดท้ายที่เราจะทิ้งไว้ให้กับคนข้างหลังหรือลูกหลานของเราได้เป็นไปอย่างที่เราต้องการจริงๆแล้วพินัยกรรมทำยากไหมคะจริงๆแล้วค่ะพินัยกรรมเนี่ยกฎหมายกำหนดไว้หลายรูปแบบมากนะคะแต่ว่าแบบที่เป็นที่นิยมแล้วก็ทำได้ง่ายเนี่ยมีอยู่3แบบค่ะแบบที่1ก็จะเป็นแบบที่เขียนพินัยกรรมแบบเขียนด้วยลายมือตัวเองทั้งฉบับซึ่งแบบนี้นะคะทำไม่ยากเลยค่ะก็ต้องใช้ลายมือของเรานะคะเขียนด้วยลายมือของเราเองตั้งแต่ต้นจนจบว่าทำวันที่เท่าไหร่ทำที่ไหนเราเป็นใครต้องการจะยกมรดกของเราให้กับใครแล้วสุดท้ายก็ลงชื่อของเราพินัยกรรมแบบนี้ทำง่ายตรงที่ว่าเราเขียนด้วยลายมือของเราเองโดยที่ไม่จำเป็นที่ต้องมีพยานเลยนะคะแบบนี้ก็เรียบร้อยสมบูรณ์ทุกประการค่ะส่วนแบบที่2นะคะก็จะเป็นในเรื่องของพินัยกรรมแบบธรรมดาค่ะพินัยกรรมแบบธรรมดาหรือภาษากฎหมายเราเรียกว่าพินัยกรรมแบบทำเป็นหนังสือซึ่งพินัยกรรมแบบนี้เราไม่ต้องเขียนเองค่ะเราจะให้เพื่อนเขียนให้ก็ได้หรือเราจะให้ใครพิมพ์ให้เราหน้าที่ของเราก็คือตรวจดูข้อความว่ามันครบถ้วนที่เราต้องการไหมแล้วเราก็เซ็นชื่อลงไปความสำคัญของพินัยกรรมฉบับนี้นะคะก็คือว่าจะต้องมีพยานลงลายมือชื่อด้วยอย่างน้อย2คนนะคะต้องลงลายมือชื่อพร้อมกันค่ะและแบบสุดท้ายนะคะคือแบบพินัยกรรมแบบเอกสารฝ่ายเมืองค่ะแบบนี้เป็นพินัยกรรมที่ทำง่ายที่สุดค่ะก็คือเราเนี่ยค่ะก็เดินทางไปที่สำนักงานเขตใกล้บ้านเราหรือที่ว่าการอำเภอนะคะทุกท้องที่ที่อยู่ใกล้เราแล้วก็ไปแจ้งกับทางเจ้าที่ว่าวันนี้เราเนี่ยประสงค์ที่จะมาเพื่อที่จะมาทำพินัยกรรมแบบเอกสารฝ่ายเมืองโดยเอาหลักฐานที่สำคัญไปด้วยยกตัวอย่างเช่นบัตรประชาชนทะเบียนบ้านของเราหรือทรัพย์สินต่างๆที่เราคิดว่าเราจะยกให้ใครเราก็เอาไปแบบนี้เจ้าหน้าที่จะทำให้เราค่ะแล้วก็เป็นแบบที่ง่ายแล้วก็ดีที่สุดเป็นการป้องกันการที่จะมาโต้แย้งกันในภายหลังว่าเอกพินัยกรรมฉบับนี้ปลอมหรือไม่ปลอมแล้วก็พินัยกรรมฉบับนี้มันหายไปไหนเพราะว่าจะเก็บไว้อยู่ที่ที่สถานที่นั้นๆเลยค่ะหัวใจสำคัญนะคะของการที่เราจะต้องระบุให้ชัดเจนนะคะหรือที่จะต้องทำพินัยกรรมค่ะก็เพื่อที่ว่าคนข้างหลังนะคะหลังจากที่เราจากไปแล้วเนี่ยเขาจะได้ทราบว่าเราเนี่ยมีความประสงค์ที่จะยกทรัพย์สินของเราให้กับใครแล้วก็ไม่อยากจะให้ใครอยากจะทำอะไรมันจะได้ชัดเจนไปนะคะเพราะว่าโดยเฉพาะอย่างยิ่งอะค่ะในยุคปัจจุบันเนี่ยที่สภาพครอบครัวมีความซับซ้อนมากมีการอยู่กินกันฉันสามีภริยาโดยไม่ได้จดทะเบียนสมรสมีบุตรนอกกฎหมายซึ่งบางทีเราในฐานะที่เป็นเจ้ามรดกเนี่ยเราอาจจะอยากให้ลูกคนนี้ไม่อยากให้ลูกคนนี้หรือยามที่เราเจ็บป่วยเราอาจจะได้เห็นจิตใจว่าใครกันนะที่เป็นคนที่ดูแลเรายามเจ็บยามป่วยแล้วเราอยากที่จะยกทรัพย์ชิ้นเนี้ยให้กับใครดังนั้นเนี่ยพินัยกรรมเนี่ยมันจึงเป็นสิ่งสุดท้ายจดหมายรักฉบับสุดท้ายที่เราจะฝากไว้ให้กับคนข้างหลังพินัยกรรมอะค่ะมันจึงเป็นทางออกสุดท้ายที่ดีที่สุดสำหรับเราที่จะส่งต่อความห่วงใยไว้ให้กับคนข้างหลังและถ้าไม่แน่ใจว่าจะต้อง

0: ำรวจเตือนภัยห่วงใยสังคม
1: หน่วยงานที่เกี่ยวข้องออกประกาศเตือนประชาชนผู้ได้รับสิทธิโครงการไทยช่วยไทยพาสให้ใช้สิทธิ์เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของโครงการอย่างเคร่งครัดโดยห้ามนำสิทธิที่ได้รับไปแลกเปลี่ยนเป็นเงินสดหรือกระทำการใดๆที่เข้าขายซื้อขายสิทธิ์เนื่องจากถือเป็นการฝ่าฝืนเงื่อนไขของโครงการและอาจมีความผิดตามกฎหมายฐานช่อโกงตำรวจเตือนภัยห่วงใยสังคมวันนี้สำนักงานตำรวจแห่งชาติมีเรื่องฝากกันค่ะรัฐบาลเตือนร้านค้าและประชาชนที่ดันไทยช่วยไทยพาส 60/40 ห้ามนำสิทธิ์จากโครงการไปแลกเป็นเงินสดโดยไม่มีการซื้อขายสินค้าจริงพร้อมเน้นย้ำว่าการนำสิทธิ์จากโครงการไปแลกเงินสดเป็นการกระทำที่ผิดวัตถุประสงค์โครงการและผิดกฎหมายมีบทลงโทษทั้งผู้รับแลกและผู้ใช้ฐานความผิดช่อโกงเป็นการเจตนาหลอกลวงผู้อื่นด้วยข้อความอันเป็นเท็จมีโทษจำคุกไม่เกิน3ปีปรับไม่เกิน 60,000 บาทหรือทั้งจำทั้งปรับตามมาตรา341โดยรัฐบาลสั่งการให้ติดตามตรวจสอบโครงการไทยช่วยไทยพลัสอย่างใกล้ชิดหากพบทำความผิดจริงจะระงับการจ่ายเงินให้แก่ร้านค้าดังกล่าวพร้อมทั้งระงับไม่ให้เข้ารับสิทธิ์อื่นๆในโครงการของรัฐและต้องชดใช้เงินคืนรัฐนอกจากนี้ผู้ที่โพสต์ข้อความเชิญชวนแลกสิทธิ์เป็นเงินสดจะถูกส่งข้อมูลให้กับกองบังคับการปราบปรามการดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไปพบเห็นพฤติกรรมที่เข้าข่ายทุจริตผิดกฎหมายในโครงการไทยช่วยไทยพลัสสามารถแจ้งเบาะแสได้ที่กรมการค้าภายในกระทรวงพาณิชย์สายด่วน1569หรือสายด่วนสำนักงานตำรวจแห่งชาติ1599ได้ตลอด24ชั่วโมงจึงขอเตือนพี่น้องประชาชนอย่าหลงเชื่อแลกสิทธิ์เด็ดขาดเข้าข่ายความผิดฐานช่อโกง
0: ด้วยความห่วงใยและปรารถนาดีจากศูนย์ผลิตรายการและข่าวสำนักงานตำรวจแห่งชาติ
2: มงคลชีวิต38ประการตอนที่9มีวินัยที่ดีหนึ่งในมงคลชีวิต38ประการโดยพระราชวัชรธรรมภาณีเจ้าอาวาสวัดชลประทานรังสฤษฎิ์พระอารามหลวง

0: คุณป้าครับเดี๋ยวผมช่วยนะพอมือถือแป๊บเดียว
1: แค่คำพูดที่ดูหวังดีอาจเป็นกลลวงมิจฉาชีพแฝงตัวตามโรงพยาบาลและหน่วยงานราชการตีสนิทอ้างเป็นญาติหรือเจ้าหน้าที่ขอยืมโทรศัพท์ก่อนติดตั้งแอปดูดเงิน
0: ไม่เชื่อไม่รีบไม่โอนหากได้รับความเสียหายโทร1441ตลอด24ชั่วโมงอย่าให้คำว่าแป๊บเดียวกลายเป็นเงินหายเกลี้ยงบัญชี
2: ทุกคนล้วนมีโอกาสเริ่มต้นใหม
3: ่มูลนิธินภาหนึ่งในพระดำริของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดามุ่งสร้างโอกาสพัฒนาผู้ก้าวพลาดกลับคืนสู่สังคมอย่างมีคุณค่า
2: เพราะโอกาสเปลี่ยนชีวิตมูลนิธินภาพลังแห่งโอกาสพลังแห่งการเริ่มต้นเพื่อสังคมที่ยั่งยืน
4: มงคลชีวิต38ประการตอนที่10กล่าววาจาอันเป็นสุภาษิตหนึ่งในมงคลชีวิต38ประการโดยพระราชวัชรธรรมภานีเจ้าอาวาสวัดชลประทานรังสฤษฎิ์พระอารามหลวง

ค่าสินใหม่ทดแทนในกรณีที่เขาเสียหายแก่ร่างกายดีกว่าก็คือไม่ได้ถึงแก่ความตายนั่นเองเรียกค่าอะไรได้บ้างก็สิ่งสำคัญเลยก็คือเป็นค่ารักษาพยาบาลนะคะที่เขาสามารถเรียกได้ค่ารักษาพยาบาลจะมีประเด็นตรงที่ว่าอ้าวแล้วเรียกได้เท่าไหร่ล่ะตรงนี้ค่ะการกำหนดค่าสินใหม่ทดแทนโดยปกติแล้วเนี่ยศาลจะเป็นคนกำหนดปรับลดได้เองแต่โดยหลักเนี่ยค่ารักษาพยาบาลหากมีใบเสร็จมีการเบิกค่ารักษาพยาบาลกันตามความเป็นจริงศาลก็จะพิจารณาให้ตามที่เสียหายกันจริงๆมีประเด็นตรงที่ว่าอ้าวแล้วถ้าเกิดว่ารักษาโรงพยาบาลเอกชนล่ะการรักษาโรงพยาบาลเอกชนเนี่ยจำเลยสามารถอ้างว่าตัวเองมีเงินไม่เพียงพอในการที่จะรับผิดชอบไปค่ารักษาพยาบาลตรงนี้เนี่ยจำเลยไม่สามารถปรับความรับผิดได้เพราะว่ามันเป็นสิทธิ์ของเขาที่เขาสามารถที่จะเบิกจ่ายได้ทุกโรงพยาบาลนะคะหรือแม้กระทั่งตัวผู้เสียหายเนี่ยได้รักษาพยาบาลโดยใช้สิทธิ์ข้าราชการตรงนี้มันเป็นสิทธิ์ที่รัฐให้แก่ตัวผู้เสียหายเองจำเลยไม่สามารถปัดความรับผิดได้นะคะบางคนบอกว่าก็เป็นสิทธิ์ซับซ้อนนี่คุณเบิกราชการไปแล้วแล้วคุณจะมาเอาเงินจากจำเลยได้อีกตรงเนี้ยกฎหมายมองว่าอันเนี้ยสิทธิ์ข้าราชการคือเกิดแก่ตัวเขาเองรัฐให้กับผู้เสียหายจำเลยจะปัดความรับผิดไม่รับผิดชอบตรงนี้ไม่ได้แต่ศาลอาจจะพิจารณาปรับลดได้เพราะเนื่องจากเห็นว่าคุณได้รับการเยียวยาไปมากน้อยเพียงใดแล้วแต่จำเลยปัดความรับผิดที่จะไม่จ่ายค่ารักษาพยาบาลให้เขาเนี่ยไม่ได้ค่ะสำหรับค่ารักษาพยาบาลนะคะอันนี้ก็เป็นค่าสินใหม่ทดแทนที่เขาเสียหายแก่ร่างกายค่ะแล้วก็เคยมีประเด็นตรงที่ว่าตัวผู้เสียหายเนี่ยจำต้องไปรักษาต่างประเทศมีค่าเดินทางจะต้องไปรักษาผู้เชี่ยวชาญต่างประเทศตรงนี้เขาก็มีสิทธิ์เรียกให้จำเลยชดใช้ค่าสินใหม่ทดแทนเพื่อความเสียหายแก่ร่างกายได้เหมือนกันสำหรับการกรณีที่เขาถูกทำละเมอและมีการรักษาพยาบาลนอนโรงพยาบาลอยู่เนี่ยทำให้เขาไม่สามารถไปทำงานได้ปกติแล้วเนี่ยถ้าเกิดว่าไม่เหตุละเมิดไม่เกิดขึ้นเขาก็สามารถไปทำงานได้ทุกๆวันนะคะทีเนี้ยผู้เสียหายมีสิทธิ์ที่จะเรียกค่าขาดประโยชน์ทำมาหาได้ตรงนี้ก็จะคำนวณจากเงินเดือนว่าเดือนนึงคุณได้ทำงานเท่าไหร่การที่คุณนอนรักษาอยู่โรงพยาบาลเนี่ยคุณขาดรายได้ไปเท่าไหร่ศาลก็จะเป็นคนกำหนดเงินตรงนี้ออกมาที่เรียกว่าค่าขาดประโยชน์ทำมาหาได้นะคะตัวอย่างเช่นเหตุละเมิดเกิดเมื่ออายุ50ปีอีก10ปีคุณทำงานรับราชการนะคะอีก10ปีเกษียณเนี่ยแล้วนอนเป็นผักอยู่ที่โรงพยาบาลเลยมีใบรับรองแพทย์รับรองแล้วว่าคุณไม่สามารถทำงานได้ตลอดชีวิตตรงเนี้ยก็สามารถเรียกค่าเสียหายแก่ร่างกายและอนามัยตรงเนี้ยเป็นค่าทุพพลภาพแก่ร่างกายได้นะคะตรงนี้ก็จะกำหนดจากเงินเดือนของเขาคูณไปกับระยะเวลาที่เขาไม่ทำงานนะคะตรงนี้เรียกว่าค่าขาดประโยชน์ทำมาหาได้ก็คือจะเรียกได้ก็ต่อเมื่อไม่ถึงแก่ความตายนะคะเพราะถ้าเกิดถึงแก่ความตายแล้วตรงนี้จะผลักไปเป็นค่าขาดรายอุปการะเลี้ยงดูทันที

0: รวจเตือนภัยห่วงใยสังคม
1: สำนักงานตำรวจแห่งชาติห่วงใยความปลอดภัยและสวัสดิภาพของเด็กและเยาวชนพร้อมเดินหน้าปกป้องเด็กจากภัยคุกคามทุกรูปแบบโดยเฉพาะภัยเงียบที่อาจเกิดขึ้นในสถานศึกษาและสภาพแวดล้อมใกล้ตัวซึ่งส่งผลกระทบต่อร่างกายจิตใจและพัฒนาการของเด็กในระยะยาวตำรวจเตือนภัยห่วงใยสังคมวันนี้สำนักงานตำรวจแห่งชาติมีเรื่องเตือนภัยมาฝากกันค่ะสำนักงานตำรวจแห่งชาติขอเน้นย้ำและเสนอแนวทางปฏิบัติเพื่อเฝ้าระวังป้องกันการเกิดเหตุการณ์ที่ไม่คาดคิดสำหรับสถานศึกษาสำนักงานตำรวจแห่งชาติขอให้ทุกสถาบันการศึกษายกระดับมาตรการคัดกรองบุคลากรโดยเฉพาะสถานศึกษาที่มีการจ้างครูหรือบุคลากรจากต่างประเทศควรมีการตรวจสอบประวัติอาชญากรรมอย่างละเอียดรวมถึงจัดให้มีระบบติดตามประเมินพฤติกรรมและกำกับดูแลจรรยาบรรณวิชาชีพอย่างต่อเนื่องเพื่อป้องกันไม่ให้บุคคลที่มีพฤติกรรมไม่เหมาะสมหรือเป็นอันตรายต่อเด็กและเยาวชนเข้ามาปฏิบัติงานในสถานศึกษาขณะเดียวกันครอบครัวถือเป็นกลไกสำคัญในการป้องกันและสังเกตความผิดปกติที่อาจเกิดขึ้นกับเด็กผู้ปกครองควรหมั่นพูดคุยสอบถามและรับฟังบุตรหลานอย่างสม่ำเสมอด้วยความเข้าใจเพื่อสร้างความไว้วางใจและเปิดโอกาสให้เด็กกล้าบอกเล่าเรื่องราวหรือปัญหาที่เผชิญอยู่สิ่งสำคัญที่ผู้ปกครองควรเฝ้าระวังคือสัญญาณเตือนทางพฤติกรรมของเด็กเช่นการเก็บตัวผิดปกติไม่ต้องการเข้าสังคมหวาดกลัวหรือวิตกกังวลอย่างไม่มีสาเหตุปฏิเสธการไปโรงเรียนแสดงความหวาดกลัวต่อบุคคลใดบุคคลหนึ่งอย่างชัดเจนหรือมีพฤติกรรมก้าวร้าวซึมเศร้าและเปลี่ยนแปลงทางอารมณ์อย่างรุนแรงซึ่งอาจเป็นสัญญาณบ่งชี้ว่าเด็กกำลังเผชิญปัญหาหรือถูกคุกคามในบางรูปแบบนอกจากนี้ผู้ปกครองควรให้ความสำคัญกับพฤติกรรมการใช้สื่อสังคมออนไลน์ของบุตรหลานโดยสังเกตว่ามีการปกปิดการสนทนาเร่ปิดหน้าจอหรือหลีกเลี่ยงไม่ให้ผู้ปกครองรับรู้การติดต่อกับบุคคลใดหรือไม่เนื่องจากภัยคุกคามในปัจจุบันสามารถเกิดขึ้นผ่านช่องทางดิจิทัลได้เช่นเดียวกันกับการพบปะในชีวิตจริงอีกหนึ่งแนวทางสำคัญคือการปลูกฝังให้เด็กเรียนรู้เรื่องสิทธิ์ในร่างกายของตนเองรู้จักการปฏิเสธเมื่อรู้สึกไม่ปลอดภัยกล้าพูดกล้าบอกและกล้าขอความช่วยเหลือจากผู้ใหญ่ที่ไว้วางใจได้เมื่อเผชิญเหตุการณ์ที่ไม่เหมาะสม
0: ความห่วงใยและปรารถนาดีจากศูนย์ผลิตรายการและข่าว
1: การที่ไม่เหมาะสม
0: ความห่วงใยและปรารถนาดีจากศูนย์ผลิตรายการและข่าวตำรวจแห่งชาติ

0: ุณกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียง921สำนักงานพัฒนาภาค5หน่วยบัญชาการทหารพัฒนาในระบบ AM 972กิโลเฮิรตซ์ FM 99เมกะเฮิรตซ์และวิทยุออนไลน์เว็บไซต์ rbs921.rtarf.mi.ts
1: พายงัดพายจำสายน้ำไหลลังล้นสามัคคีหนุนคำน้ำเหือเข้าสู่ฝั่งอำเภอลมเก่าร่วมกับส่วนราชการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทั้ง10แห่งกำนันผู้ใหญ่บ้านและพี่น้องชาวอำเภอลมเก่าขอเชิญชวนพี่น้องมาบวชซื่นนำกันในงานประเพณีแข่งขันเรือยาวอำเภอลมเก่าประจำปี2569ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระนิธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีมาจวดนำกันในวันที่26ถึง28ตุลาคม2569ณลำน้ำพุงหน้าวัดทุ่งทองชัยเปิดรับสมัครทีมเรือยาว18ฝีพายประเภททั่วไปชายโอเพ่นในจังหวัดเพชรบูรณ์รับแค่10ลำเท่านั้นแข่งกันวันที่26ตุลาคมส่งรายชื่อได้บ่เกิน25คนและต้องมีเรือของตัวเองสมัครได้ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่15กันยายน2569ติดต่อสมัครเข้าร่วมได้ที่หมออั๋นนายสังเวียนปิ่นมาสาโทร0657997325065-799-7325มาเชียร์นำกันให้หมดซื่นทั้งทีมชายทีมหญิงและทีมผสมรวมสืบสารประเพณีบ้านเฮานัดกันแนวอย่าสุลืม26ถึง28ตุลาคมนี้จับมือลูกจูงมือหลานมาที่ลำน้ำพุงหน้าวัดทุ่งทองชัยอำเภอลมเก่าจังหวัดเพชรบูรณ์เด้อครับ

บุญกุศลสร้างพลาท่านคือข้าวห่อบัดเทื่อหิวมื้อหน้าจังสิได้เปิดกินสถานีวิทยุกระจายเสียง921ขอเชิญชวนพี่น้องผู้ใจบุญร่วมสืบสารพระพุทธศาสนาร่วมเป็นเจ้าภาพทอดกฐินสามัคคีประจำปี2569ณวัดโคกเจริญบ้านโน่นเสาเอหมู่ที่7ตำบลบ้านวายอำเภอลมสักจังหวัดเพชรบูรณ์มาร่วมเฮ็ดบุญใหญ่เพื่อบูรณะพระพุทธมหาปฏิมากรองค์พระเจ้าตากแดดสิ่งศักดิ์สิทธิ์คู่บ้านคู่เมืองศูนย์ร่วมจิตใจของพี่น้องชาวบ้านเฮากำหนดการมีดังนี้วันเสาร์ที่14พฤศจิกายน2569ตั้งองค์กฐินและร่วมพิธีควรเข้าทิพย์อันเป็นมงคลวันอาทิตย์ที่15พฤศจิกายน2569พิธีถวายผ้ากฐินสามัคคีพี่น้องสามารถเดินทางมาร่วมเฮ็ดบุญได้ที่สถานีวิทยุกระจายเสียง921สำนักงานพัฒนาภาคาหน่วยบัญชาการทหารพัฒนาตำบลหน้าแซงอำเภอลมเก่าจังหวัดเพชรบูรณ์ใครบ่สะดวกเดินทางมาสามารถโอนเงินร่วมเฮ็ดบุญได้ที่ธนาคารทหารไทยธนชาติซื้อบัญชีพันเอกอติพรจันบางเลขที่บัญชี424-230-6985 424-230-6985ท่านน้อยให้ได้กอบท่านเป็นกระสอบให้เจ้าได้หอบได้หามบุญ

0: บุญกฐินประจำปี2569ทางสถานีวิทยุกระจายเสียง921สำนักงานพัฒนาภาค5หน่วยบัญชาการทหารพัฒนาเชิญสาธุชนผู้ใจบุญร่วมสืบสานบำรุงพระพุทธศาสนาร่วมเป็นเจ้าภาพทอดกฐินสามัคคีณวัดโคกเจริญโนนเสาเอหมู่ที่7ตำบลบ้านหวายอำเภอหล่มสักจังหวัดเพชรบูรณ์ในวันอาทิตย์ที่15พฤศจิกายน2569วัตถุประสงค์เพื่อบูรณะพระพุทธมหาปฏิมากรองค์พระเจ้าตากแดดแหล่งเคารพและศรัทธาสิ่งศักดิ์สิทธิ์ของสาธุชนในชุมชนในวันเสาร์ที่14พฤศจิกายน2569ตั้งองค์กฐินและประกอบพิธีกวนข้าวทิพย์วันอาทิตย์ที่15พฤศจิกายน2569ประกอบพิธีถวายองค์กฐินจึงขอบอกคุณท่านสาธุชนผู้ใจบุญร่วมเป็นเจ้าภาพทอดกฐินสามัคคีได้ที่สถานีวิทยุกระจายเสียง921สำนักงานพัฒนาภาค5หน่วยบัญชาการทหารพัฒนาอำเภอร่มเก่าจังหวัดเพชรบูรณ์หรือโอนเข้าบัญชีธนาคารทหารไทยธนชาติชื่อบัญชีพันเอกอติพรจันบางเลขที่บัญชี424-230-6985สาธุ
1: จะได้ถึงสวรรค์จะได้สุขสันต์พ้นภัยบิดา
2: เมื่อคุณขับรถด้วยความเร็ว80กิโลเมตรต่อชั่วโมงโชคดีครับแค่หน้ารถยุบคุณไม่เป็นอะไรแต่ถ้าคุณขับรถด้วยความเร็ว100กิโลเมตรต่อชั่วโมงรถพังส่วนคุณต้องนั่งรถเข็นไปตลอดชีวิตแต่ถ้าคุณขับรถด้วยความเร็ว120กิโลเมตรต่อชั่วโมงขึ้นไปยิ่งเร็วยิ่งแรงยิ่งไม่เหลืออะไรด้วยความปรารถนาดีจากศูนย์อำนวยการความปลอดภัยทางถนนกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ
3: จะพูดดีไหมซื้ออุปกรณ์รถนี้ไม่โปร่งใส
4: ประมูลก่อสร้างมีนอกมีใน
3: เปลี่ยนพูดไปสองไผ่เบี้ยนิ่งเสียตำลึงทองเป็นอย่าปล่อยให้คนชั่วลอยนวลเปลี่ยนเอาหูไปนาเอาตาไปไร่เป็นหูเป็นตาทั่วนาทั่วไร่เริ่มที่เราสู่คนใกล้ชิดปลุกจิตสำนึกให้ซื่อสัตย์สุจริตต้านทุจริตคอร์รัปชันปปช.สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติรวมพลังไทยทั้งชาติประกาศล้างคอร์รัปชัน
5: ว่าในเรื่องการใช้รถใช้ถนนที่หลายคนก็คงเคยเจออย่าขับรถเร็วเลยครับเวลาชนก็หุนแรงขับอยู่ดีๆก็ด้านมีรถคันอื่นขับปาดหน้าคิดดีไหมครับดีที่ไม่ชนมีรถบีบแตร่ไล่บางทีผมก็อาจจะเกะกะจริงๆ บ่นได้บ่นได้แต่ก็ใจเย็นเลยครับตรงไหนมีป้ายห้ามขับเร็วก็แค่ผ่อนคันเร่งรักษากฎจราจรปลอดภัยไว้ก่อน
6: ความคิดดีจังหนูชอบ
7: ผมก็ชอบนะ
8: ป้าก็ชอบ
9: แม่ชอบจ้าขับรถมีน้ำใจรักษาวินัยจราจรใครใครก็ชอบ
0: ชมรมสร้างสุขภาพมะขามหวานเพชรชบูรณ์ขอเชิญร่วมการแข่งขันวัดโพสว่างหน่างัวมินิฮาฟมาราธอนในวันอาทิตย์ที่15กุมภาพันธ์2569เปิดรับสมัครในระยะทาง21กิโลเมตร10กิโลเมตร5กิโลเมตรและ3กิโลเมตรเริ่มปล่อยตัวตั้งแต่เวลา5นาฬิกาเป็นต้นไปณจุดปล่อยตัววัดโพสว่างหน่างัวตำบลหน่างัวอำเภอเมืองจังหวัดเพชรบูรณ์นักวิ่งที่เข้าเส้นชัยจะได้รับของที่ระลึกและมีอาหารเครื่องดื่มบริการตลอดงานสอบถามรายละเอียดได้ที่เพจ Facebook ชมรมสร้างสุขภาพมะขามหวานเพชรบูรณ์หรือคุณปิยนุนุใหม่โทรศัพท์081-887-7708 LINE นุใหม่2499 NUMAI 2499ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป
10: คันว่าเฮือติดแกงเกวียนเห็นให้เกวียนแกบาดว่าไปฮอดน้ำเฮือจังได้แกเกวียนอำเภอลมเก่าร่วมกับส่วนราชการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทั้ง10แห่งกำนันผู้ใหญ่บ้านและพี่น้องชาวอำเภอลมเก่าขอเชิญชวนพี่น้องมามวลน้ำกันในงานประเพณีแข่งเรือยาวอำเภอลมเก่าประจำปี2569ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารี มาพ่อกันในวันที่26ถึง28ตุลาคม2569ณลำน้ำพุ่งหน้าวัดทุ่งท่งชัยเปิดรับสมัครทีมเรือยาว18ฝีพายประเภททั่วไปชายโอเพ่นในจังหวัดเพชรบูรณ์รับแค่10ลำเท่านั้นแข่งกันในวันที่26ตุลาคม2569ส่งรายชื่อได้บ่เกิน25คนและต้องมีเรือเป็นของตัวเองสมัครได้ตั้งแต่มื้อนี้จนฮอดวันที่15กันยายน2569ติดต่อสมัครได้ที่หมออันนายสังเวียนปิ่นมาสาหมายเลขโทรศัพท์065-799-7325 065-799-7325ร่วมสืบสานประเพณีบ้านเฮาแล้วมาพ่อกัน26ถึง28ตุลาคมนี้จับเอามือลูกจุ้งเอามือหลานประสานเอามือแฟนมาที่ลำน้ำพุ่งหน้าวัดทุ่งทงชัยอำเภอลมเก่าจังหวัดเพชรบูรณ์ออกพรรษาลาพระเจ้าพี่น้องลมเก่ามีงานแข่งเฮือเด้อ

0: อธิษฐานไม่ใช่อ้อนวอนขอแต่คือความตั้งใจมั่นที่จะทำให้สำเร็จหนึ่งคนหนึ่งสัจจะทำดีได้ไม่ต้องเดียวร่วมตั้งสัจจะอธิษฐานปฏิบัติบูชาพร้อมกันทั่วไทยเริ่มวันนี้เป็นต้นไปร่วมสร้างสำนึกโดยศูนย์คุณธรรมสำนักงานบริหารและพัฒนาองค์ความรู
1: ้ตัวเองร้องซิ่งแล้วนะ
2: ไปกับเขาตัวเองไม่ต้องกลัวนะเพราะความรักอ่ะจะพาชนะทุกสิ่งเลย
1: น่ารักอ่ะตัวเองฟิวข้าทางสวยจังเลยนะ
2: หวานใจนักซิ่งของเขาสวยกว่า
3: สถิติอุบัติเหตุบนท้องถนนด้วยการขับรถมีน้ำใจรักษาวินัยจราจรนะครับ
4: ขอเชิญร่วมเป็นเจ้าภาพทอดกฐินสามัคคีประจำปี2569เพื่อสมทบทุนสร้างศาลาการประเรียนณวัดสว่างมงคลบ้านนาดงหมู่ที่2ตำบลบ้านหวายอำเภอลมสักจังหวัดเพชรบูรณ์นัดการวันเสาร์ที่14พฤศจิกายน2569ฉลององค์กฐินกลางคืนมีคณะหมอลำเสียงวิหกและวันอาทิตย์ที่15พฤศจิกายน2569เวลา9นาฬิกาถวายกฐินสามัคคีสามารถติดต่อออกโรงทานและร่วมปัจจัยทำบุญได้ณวัดสว่างมงคลเลขที่บัญชี615-327-6717ธนาคารกรุงไทยสาขาลมสักเบอร์โทร097-110-5158
5: หน่วยบัญชาการทหารพัฒนานักรบสีน้ำเงินจากเดินหน้ามุ่งฟันฝ่าของภัยไม่ท้อถอยด้วยตั้งใจจะลบซึ่งริ้วรอยความเศร้าส้อยบนใบหน้าประชาชน
6: เสด็จสู่สวรรคาลัยผองประสบนิกรชาวไทยน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณตราบนิตนิรันดร์ข้าพุทธเจ้าพร้อมคณะผู้บริหารพนักงานและลูกจ้างของสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจังหวัดเพชรบูรณ์เสด็จสู่สวรรค์

0: ร่วมกันไปใช้สิทธิ์ของเราเพื่อประเทศของเรากันครับ
1: กกต.สุจริตโปร่งใสและเที่ยงธรรม
2: สวัสดีครับท่านผู้ฟังรายการทุกท่านครับพบกับผมนายปัญญาพลดีแจ้งจากสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดเพชรบูรณ์ครับที่มาพบกับท่านผู้ฟังในวันเสาร์ที่5กันยายนพุทธศักราช2569กับรายการการเมืองปริทัศน์ทางสถานีวิทยุกระจายเสียง921หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา
3: ความถี่ FM 99 MHz และความถี่ AM 972 GHz
2: และติดตามรับฟังได้ทางสถานีวิทยุออนไลน์ที่เว็บไซต์ rbs921.rtarf.mi.th
4: ท่านผู้ฟังครับวันนี้ขอเริ่มต้นรายการด้วยเรื่องราวดีๆครับที่สร้างความสุขและความภาคภูมิใจให้กับคนไทยทั้งประเทศกันก่อนนะครับนั่นก็คือเรื่องของวอลเลย์บอลหญิงทีมชาติไทยที่เพิ่งสร้างผลงานยอดเยี่ยมในศึกวอลเลย์บอลชิงแชมป์เอเชีย2026เรียกได้ว่าเป็นอีกหนึ่งช่วงเวลาที่แฟนกีฬาชาวไทยได้ร่วมลุ้นร่วมเชียร์และร่วมภาคภูมิใจไปกับทีมวอลเลย์บอลหญิงของเรานะครับเพราะสาวไทยเราสามารถคว้าแชมป์เอเชียมาครองได้สำเร็จเป็นสมัยที่4และที่สำคัญไปกว่านั้นคือการสร้างประวัติศาสตร์คว้าสิทธิ์เข้าร่วมการแข่งขันกีฬาโอลิมปิกเกม2028ที่นครลอสแอนเจลิสประเทศสหรัฐอเมริกาเป็นครั้งแรกในประวัติศาสตร์ของทีมวอลเลย์บอลหญิงไทยนะครับหลังจากจบการแข่งขันนักกีฬาวอลเลย์บอลหญิงทีมชาติไทยได้เดินทางกลับถึงประเทศไทยโดยเมื่อค่ำวันที่31สิงหาคม2569ที่ผ่านมาทัพนักตบสาวไทยเดินทางถึงท่าอากาศยานสุวรรณภูมิท่ามกลางบรรยากาศที่เต็มไปด้วยความอบอุ่นเพราะมีแฟนวอลเลย์บอลจำนวนมากเดินทางมารอต้อนรับนักกีฬาพร้อมส่งเสียงเชียร์และแสดงความยินดีกับความสำเร็จของทีมชาติไทยครับภาพที่เกิดขึ้นที่สนามบินสุวรรณภูมิสะท้อนเห็นถึงพลังของกีฬาได้เป็นอย่างดีนะครับเพราะไม่ว่าจะเป็นเด็กผู้ใหญ่หรือแฟนกีฬารุ่นไหนต่างก็สามารถร่วมกันส่งกำลังใจให้กับนักกีฬาทีมชาติไทยและเมื่อทีมชาติไทยประสบความสำเร็จความสุขนั้นก็ไม่ได้เกิดขึ้นเฉพาะกับตัวนักกีฬาเท่านั้นแต่ยังกลายเป็นความสุขของคนไทยทั้งประเทศด้วยครับสำหรับการแข่งขันครั้งนี้ทีมวอลเลย์บอลหญิงสาวไทยต้องผ่านการแข่งขันกับทีมชั้นนำของเอเชียและในรอบรองชนะเลิศสามารถเอาชนะทีมชาติญี่ปุ่นก่อนจะผ่านเข้าสู่รอบชิงชนะเลิศไปพบกับทีมชาติจีนซึ่งถือเป็นอีกหนึ่งเกมที่มีแฟนกีฬาติดตามกันอย่างใกล้ชิดและในรอบชิงชนะเลิศสาวไทยก็สามารถเอาชนะทีมชาติจีนไปอย่างสุดมัน 3-2 เซตคว้าแชมป์วอลเลย์บอลหญิงชิงแชมป์เอเชีย2026มาครองได้สำเร็จครับนอกจากถ้วยแชมป์แล้วผลงานครั้งนี้ยังส่งผลอันดับโลกของทีมชาติไทยด้วยนะครับโดยก่อนเริ่มการแข่งขันไทยอยู่อันดับที่17ของโลกแต่หลังจากการทำผลงานได้อย่างยอดเยี่ยมสามารถเอาชนะทั้งประเทศญี่ปุ่นและประเทศจีนทำให้อันดับโลกของไทยขยับขึ้นมาอยู่ที่อันดับ14ของโลกเพิ่มขึ้นถึง3อันดับเลยทีเดียวนะครับและถ้ามองไปลึกกว่านั้นความสำเร็จครั้งนี้ไม่ได้เป็นเพียงเรื่องราวของตัวเลขหรืออันดับโลกเท่านั้นนะครับแต่เป็นผลจากความพยายามของนักกีฬาทีมงานผู้ฝึกสอนและผู้ที่อยู่เบื้องหลังอีกจำนวนมากกว่าที่นักกีฬาจะมายืนอยู่บนเวทีระดับเอเชียได้ต้องผ่านการฝึกซ้อมอย่างหนักต้องมีวินัยต้องอดทนกับความกดดันและต้องทำงานร่วมกันเป็นทีมสิ่งเหล่านี้ถือเป็นบทเรียนที่สามารถนำมาใช้กับชีวิตพวกเราได้ทุกคนเช่นกันครับโดยเฉพาะเรื่องราวของการทำงานเป็นทีมวอลเลย์บอลเป็นกีฬาที่ไม่มีนักกีฬาคนใดสามารถชนะคู่แข่งได้เพียงคนเดียวต่อให้มีผู้เล่นที่เก่งแค่ไหนแต่ถ้าขาดการประสานงานขาดความเข้าใจและขาดกำลังใจจากเพื่อนร่วมทีมก็ยากที่จะประสบความสำเร็จเรื่องนี้ก็ไม่ต่างจากการทำงานในชีวิตประจำวันของเรานะครับไม่ว่าจะเป็นการทำงานในหน่วยงานราชการทำงานในชุมชนหรือการทำกิจกรรมเพื่อสังคมหากทุกคนรู้หน้าที่ของตัวเองมีความรับผิดชอบและพร้อมช่วยเหลือซึ่งกันและกันเป้าหมายที่ดูเหมือนจะยากก็สามารถทำให้สำเร็จได้ครับและอีกสิ่งหนึ่งที่น่าชื่นชมก็คือกำลังใจจากแฟนกีฬาตลอดการแข่งขันที่ผ่านมาแฟนวอลเลย์บอลชาวไทยได้ร่วมกันส่งกำลังใจให้กับนักกีฬาอย่างต่อเนื่องและเมื่อทีมชาติไทยเดินทางกลับมาถึงประเทศไทยก็มีแฟนๆไปรอต้อนรับกันอย่างอบอุ่นที่สนามบินสุวรรณภูมินะครับนี่จึงเป็นอีกตัวอย่างหนึ่งที่แสดงให้เห็นว่าเมื่อคนไทยมีเป้าหมายร่วมกันเราสามารถสร้างพลังที่ยิ่งใหญ่ได้และจากนี้ไปเป้าหมายของสาวไทยก็ยังไม่จบนะครับเพราะความสำเร็จครั้งนี้ได้เปิดประตูสู่เวทีที่ใหญ่ที่สุดของวงการกีฬานั่นก็คือกีฬาโอลิมปิกเกม2028ที่นครลอสแอนเจลิสประเทศสหรัฐอเมริกาซึ่งแฟนกีฬาชาวไทยคงต้องติดตามและส่งกำลังใจกับพวกเธอกันต่อไปครับสุดท้ายนี้ในนามของพี่น้องชาวจังหวัดเพชรบูรณ์ก็ขอร่วมแสดงความยินดีกับนักกีฬาวอลเลย์บอลหญิงทีมชาติไทยทุกคนนะครับรวมถึงทีมงานผู้ฝึกสอนและผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับความสำเร็จครั้งนี้ด้วยนะครับแชมป์เอเชียครั้งนี้ไม่ได้มีความหมายเพียงแค่การคว้าถ้วยรางวัลแต่ยังเป็นเครื่องยืนยันถึงความมุ่งมั่นความสามัคคีและความสามารถของคนไทยบนเวทีระดับนานาชาติครับขอเป็นอีกหนึ่งกำลังใจให้กับนักกีฬาทุกคนและขอให้รักษาความมุ่งมั่นแบบนี้ต่อไปเพื่อสร้างความสุขและความภาคภูมิใจให้กับคนไทยบนเวทีโอลิมปิกต่อไปนะครับ ช่วงนี้เราพักฟังเพลงก่อนนะครับเดี๋ยวช่วงหน้าเราจะมาพูดคุยกันต่อครับ

ช่วงที่2ของรายการครับท่านผู้ฟังครับต่อไปมาติดตามข่าวต่างประเทศกันบ้างนะครับมีรายงานสถานการณ์ภัยพิบัติครั้งใหญ่ในประเทศเนปาลหลังเกิดน้ำท่วมฉับพลันและดินถล่มในหลายพื้นที่ส่งผลให้มีผู้เสียชีวิตและผู้สูญหายเป็นจำนวนมากขณะที่เจ้าหน้าที่เร่งค้นหาและช่วยเหลือผู้ประสบภัยอย่างต่อเนื่องครับล่าสุดมีรายงานว่ายอดผู้เสียชีวิตในเนปาลเพิ่มขึ้นอย่างน้อย794คนและมีผู้สูญหายประมาณ 2,500 คนขณะที่หน่วยงานด้านการท่องเที่ยวของเนปาลระบุว่ามีชาวต่างชาติได้รับการช่วยเหลือแล้ว289คนแต่ยังมีอีก591คนที่ยังขาดการติดต่อครับที่น่าเป็นห่วงเป็นอย่างมากก็คือเด็กนักเรียนโดยกระทรวงศึกษาธิการของเนปาลเปิดเผยว่ามีโรงเรียนอย่างน้อย19แห่งได้รับความเสียหายจากน้ำท่วมในจำนวนนี้9แห่งพังเสียหายทั้งหมดและมีรายงานครูและนักเรียนสูญหายจากสถานศึกษาหลายแห่งโดยพบว่ามีนักเรียนสูญหายมากกว่า200คนและประมาณ20คนถูกกระแสน้ำพัดหายไปครับภาพที่เกิดขึ้นในพื้นที่ประสบภัยสร้างความสะเทือนใจไม่น้อยนะครับโรงเรียนบางแห่งถูกน้ำและคนปกคลุมผู้ปกครองบางส่วนต้องเดินทางกลับไปยังโรงเรียนเพื่อค้นหากระเป๋านักเรียนและสิ่งของของบุตรหลานอย่างไรก็ตามยังมีเรื่องราวที่แสดงเห็นถึงความสำคัญของการมีสติและการตัดสินใจอย่างรวดเร็วครับโดยมีผู้ปกครองรายหนึ่งเล่าว่าลูกของเธอและเพื่อนๆสามารถรอดชีวิตมาได้เพราะคุณครูสังเกตเห็นความผิดปกติและรีบสั่งให้นักเรียนอพยพจากห้องเรียนทันทีแม้ต้องทิ้งกระเป๋าและกล่องข้าวไว้แล้ววิ่งหนีเอาชีวิตรอดก่อนที่มวลน้ำจะทะลักเข้ามาในขณะเดียวกันเจ้าที่เนปาลยังเร่งค้นหาผู้ที่ติดอยู่ภายในอุโมงค์ของโครงการโรงไฟฟ้าพลังน้ำโดยมีโรงไฟฟ้าพลังน้ำถึง5แห่งที่รับผลกระทบและคาดว่าอาจมีคนติดอยู่ภายในอุโมงค์หลายร้อยคนทางการเนปาลได้ระดมกำลังทหารประมาณ 10,000 นายเข้าร่วมภารกิจค้นหาและช่วยเหลือพร้อมประสานทีมผู้เชี่ยวชาญจากจีนอินเดียและเกาหลีใต้เข้าช่วยเหลือด้วยครับนอกจากนี้ประเทศเนปาลยังขอรับความช่วยเหลือเฉพาะทางจากนานาชาติทั้งด้านการกู้ภัยในอุโมงค์การตรวจพิสูจน์ DNA และการระบุตัวตนของผู้เสียชีวิตเนื่องจากจำนวนศพที่เพิ่มขึ้นทำให้ทีมงานด้านนิติเวชต้องทำงานอย่างหนักมีการนำร่างผู้เสียชีวิตบางส่วนไปฝังไว้ในหลุมศพชั่วคราวเพื่อป้องกันปัญหาด้านสุขอนามัยและจะมีการเก็บตัวอย่าง DNA รวมทั้งข้อมูลต่างๆเพื่อให้สามารถระบุตัวบุคคลและส่งคืนร่างให้กับครอบครัวภายหลังครับขณะที่รัฐบาลเนปาลประเมินเบื้องต้นว่าการฟื้นฟูความเสียหายจากภัยพิบัติครั้งนี้อาจต้องใช้งบประมาณสูงถึง 4,000 ถึง 5,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐส่วนพื้นที่ฝั่งทิเบตซึ่งอยู่ใกล้กับประเทศเนปาลก็ได้รับผลกระทบจากดินถล่มเช่นเดียวกันโดยมีรายงานผู้เสียชีวิตอย่างน้อย16คนและสูญหายอีก546คนซึ่งในจำนวนผู้เสียหายเป็นชาวต่างชาติถึง261คนเหตุการณ์ครั้งนี้ทำให้เนปาลเรียกร้องให้ประชาคมโลกร่วมมือกันแก้ปัญหาการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและร่วมกันป้องกันระบบนิเวศของเทือกเขาหิมาลัยเพราะแม้ประเทศเนปาลจะเป็นประเทศที่ปล่อยก๊าซเรือนกระจกในปริมาณน้อยแต่กลับเป็นหนึ่งในประเทศที่รับผลกระทบจากภาวะโลกร้อนอย่างรุนแรงครับเหตุการณ์ภัยพิบัติครั้งนี้จึงเป็นอีกหนึ่งเครื่องเตือนใจว่าภัยธรรมชาติสามารถเกิดขึ้นได้อย่างรวดเร็วและการเตรียมพร้อมการเฝ้าระวังรวมถึงการอพยพอย่างทันท่วงทีสามารถช่วยลดความสูญเสียและรักษาชีวิตของประชาชนได้ครับและสำหรับประเทศไทยเองโดยเฉพาะในช่วงฤดูฝนเราก็ควรติดตามประกาศเตือนภัยจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอย่างใกล้ชิดหากอยู่ในพื้นที่เสี่ยงน้ำป่าไหลหลากน้ำท่วมฉับพลันหรือดินถล่มก็ควรเตรียมพร้อมและปฏิบัติตามคำแนะนำของเจ้าหน้าที่อย่างเคร่งครัดนะครับช่วงนี้เราพักฟังเพลงสักครู่นะครับเดี๋ยวช่วงหน้าเราจะมาพูดคุยกันต่อครับ

ช่วงที่3ของรายการครับท่านผู้ฟังครับจากข่าวสารต่างๆที่เรานำมาเล่าในวันนี้หลายเรื่องก็เป็นเรื่องใหญ่ระดับประเทศและระดับโลกแต่ในช่วงต่อไปนี้เรามาพักเรื่องราวหนักๆและมาพูดถึงเรื่องใกล้ตัวของพวกเรากันบ้างนะครับนั่นก็คือเรื่องการใช้เวลาร่วมกันกับครอบครัวในยุคมือถือทุกวันนี้โทรศัพท์มือถือกลายเป็นส่วนหนึ่งของชีวิตประจำวันของเราไปแล้วนะครับตื่นเช้ามาก็หยิบโทรศัพท์ขึ้นมาดูข่าวดูข้อความดูโซเชียลมีเดียระหว่างเดินทางก็ใช้โทรศัพท์เวลาพักก็ใช้โทรศัพท์ก่อนนอนบางคนก็ต้องหยิบโทรศัพท์ขึ้นมาเช็คอีกครั้งโทรศัพท์มือถือมีประโยชน์มากครับต้องใช้ติดต่อสื่อสารทำงานเรียนหนังสือติดตามข่าวสารและใช้เพื่อความบันเทิงแต่ในขณะเดียวกันสิ่งหนึ่งที่เราอาจต้องระวังก็คือโทรศัพท์อาจทำให้คนที่อยู่ใกล้กันกลายเป็นคนที่ไม่พูดคุยกันลองนึกภาพง่ายๆนะครับพ่อแม่กำลังนั่งอยู่กับลูกลูกก็นั่งเล่นโทรศัพท์พ่อก็ดูข่าวในโทรศัพท์แม่ก็เลื่อนดูโซเชียลมีเดียทุกคนอยู่ในบ้านหลังเดียวกันนั่งอยู่โต๊ะเดียวกันแต่ต่างคนต่างอยู่ในโลกของตัวเองบางครั้งเราอาจใช้เวลาอยู่กับครอบครัวหลายชั่วโมงแต่กลับไม่ได้พูดคุยกันจริงๆสักเท่าไหร่นี่จึงเป็นเรื่องที่น่าคิดครับว่าการอยู่ด้วยกันและการใช้เวลาร่วมกันอาจไม่ใช่เรื่องเดียวกันการใช้เวลาร่วมกันกับครอบครัวไม่จำเป็นต้องเป็นการพาครอบครัวไปเที่ยวราคาแพงไม่จำเป็นต้องไปรับประทานอาหารร้านหรูๆหรือจะต้องมีเวลาว่างทั้งวันบางครั้งแค่กินข้าวด้วยกันสักมื้อพูดคุยกันสัก 15-20 นาทีหรือถามลูกว่าวันนี้ที่โรงเรียนเป็นอย่างไรบ้างก็มีความหมายแล้วครับโดยเฉพาะกับเด็กๆนะครับสิ่งที่เด็กต้องการจากพ่อแม่อาจไม่ใช่เป็นของเล่นราคาแพงหรือโทรศัพท์เครื่องใหม่เสมอไปแต่สิ่งที่เด็กต้องการมากที่สุดอย่างหนึ่งก็คือความสนใจและเวลาจากคนในครอบครัวการฟังลูกพูดแม้จะเป็นเรื่องเล็กๆในชีวิตประจำวันก็เป็นการบอกลูกทางหนึ่งว่าเรื่องของลูกมีความสำคัญสำหรับพ่อแม่นะและสำหรับผู้สูงอายุในครอบครัวก็เช่นเดียวกันครับบางครั้งพ่อแม่หรือปู่ย่าตายายไม่ต้องการอะไรมากเพียงแค่มีลูกหลานนั่งคุยด้วยถามสาทุกสุขดิบหรือกินข้าวด้วยกันก็ทำให้ท่านมีความสุขได้แล้วดังนั้นวันนี้เราอาจลองกติกาง่ายๆภายในบ้านก็ได้ครับเช่นช่วงรับประทานอาหารขอให้ทุกคนวางโทรศัพท์ไว้ก่อนหรือกำหนดเวลาในแต่ละวันสัก30นาทีเป็นช่วงเวลาที่ทุกคนจะไม่ใช้โทรศัพท์แต่หันมาพูดคุยกันแทนอาจเป็นช่วงหลังรับประทานอาหารเย็นนั่งคุยกันว่าวันนี้แต่ละคนเจออะไรมาบ้างมีเรื่องอะไรดีๆหรือมีเรื่องอะไรที่อยากเล่าให้คนในครอบครัวฟังบ้างบางบ้านอาจใช้เวลาช่วงเย็นเดินเล่นด้วยกันออกกำลังกายทำอาหารรดน้ำต้นไม้หรือทำงานบ้านด้วยกันสิ่งเหล่านี้ดูเหมือนเป็นเรื่องเล็กๆนะครับแต่เมื่อทำอย่างสม่ำเสมอสิ่งเล็กๆเหล่านี้จะกลายเป็นความทรงจำที่มีคุณค่าเพราะเวลาของครอบครัวเป็นสิ่งที่ซื้อกลับคืนมาไม่ได้ครับเด็กวันนี้อาจยังตัวเล็กแต่วันหนึ่งเขาจะโตขึ้นมีเพื่อนมีงานมีครอบครัวและมีชีวิตของตัวเองพ่อแม่เองก็เช่นกันครับวันหนึ่งเราอาจไม่มีโอกาสได้นั่งกินข้าวพร้อมหน้าพร้อมตากันเหมือนเดิมเพราะฉะนั้นในวันที่เรายังมีโอกาสอย่าปล่อยโทรศัพท์แย่งเวลาที่ควรอันเป็นของครอบครัวไปทั้งหมดไม่ได้หมายความว่าเราต้องเลิกใช้โทรศัพท์นะครับเพราะโทรศัพท์ก็มีประโยชน์มากมายเพียงแต่เราต้องเป็นคนควบคุมการใช้โทรศัพท์ไม่ใช่ปล่อยโทรศัพท์เป็นฝ่ายควบคุมชีวิตของเราลองเริ่มจากวันนี้ก็ได้ครับกลับถึงบ้านลองวางโทรศัพท์ลงสักพักหันไปถามคนในครอบครัวว่าวันนี้เป็นอย่างไรบ้างนั่งกินข้าวด้วยกันฟังกันให้มากขึ้น

คุยกันให้มากขึ้นและใช้เวลาอยู่ด้วยกันโดยไม่ต้องมีหน้าจอมาขั้นกลางเพราะสุดท้ายแล้วโทรศัพท์อาจเก็บรูปภาพของเราไว้ได้เป็นพันๆรูปแต่ความทรงจำที่ดีที่สุดของครอบครัวอาจขึ้นในช่วงเวลาธรรมดาธรรมดาที่เราเลือกจะวางโทรศัพท์แล้วหันหน้ามาหากันท่านผู้ฟังครับในยุคที่เทคโนโลยีทำให้เราติดต่อกับคนที่อยู่ไกลได้ง่ายขึ้นเราก็อย่าลืมความสำคัญกับคนที่อยู่ใกล้ตัวเราที่สุดด้วยนะครับการใช้โทรศัพท์เพื่อเชื่อมต่อกับโลกแต่อย่าลืมใช้เวลาเพื่อเชื่อมต่อกับคนในครอบครัวนะครับเพราะครอบครัวอาจเป็นพื้นที่เล็กๆของเราแต่เป็นพื้นที่ที่มีความหมายที่สุดในชีวิตครับช่วงนี้เราพักฟังเพลงก่อนนะครับเดี๋ยวช่วงหน้าเราจะมาพูดคุยกันต่อครับ

ช่วงสุดท้ายของรายการแล้วนะครับท่านผู้ฟังครับขอพาท่านผู้ฟังมาติดตามอีกหนึ่งเรื่องใกล้ตัวที่ต้องระมัดระวังกันมากขึ้นในยุคที่เราทุกคนใช้โทรศัพท์มือถือและซื้อสินค้าผ่านช่องทางออนไลน์กันเป็นประจำนะครับนั่นก็คือภัยจากสแกมเมอร์หรือมิจฉาชีพออนไลน์ล่าสุดศูนย์วิเคราะห์ SCB EIC ธนาคารไทยพาณิชย์เปิดเผยข้อมูลที่น่าตกใจว่าในช่วง7เดือนแรกของปี2519ตั้งแต่เดือนมกราคมถึงเดือนกรกฎาคมมีการแจ้งเหตุอาชญากรรมทางเทคโนโลยีและภัยจากสแกมเมอร์มากกว่า 190,000 กรณีและมีมูลค่าความเสียหายรวมมากกว่า 9,300 ล้านบาทแม้ว่าจำนวนการแจ้งเหตุเฉลี่ยในปีนี้จะลดลงจากปีที่แล้วโดยอยู่ที่ประมาณ902เคสต่อวันจากประมาณ 1,040 เคสต่อวันในปี2518แต่จำนวนดังกล่าวก็ยังถือว่าสูงมากครับและรูปแบบการหลอกลวงที่พบมากที่สุดก็คือการหลอกซื้อสินค้าบริการทางออนไลน์มีมากกว่า 139,000 กรณีหรือประมาณ 73% ของจำนวนการแจ้งเหตุทั้งหมดครับเรื่องนี้ใกล้ตัวเรามากนะครับเพราะปัจจุบันการซื้อสินค้าออนไลน์กลายเป็นเรื่องปกติหลายคนเห็นโฆษณาสินค้าผ่าน Facebook ผ่าน TikTok หรือแพลตฟอร์มต่างๆก็สามารถสั่งซื้อและชำระเงินภายในไม่กี่วินาทีแต่ภายในความสะดวกนั้นก็มีความเสี่ยงซ่อนอยู่ครับบางครั้งมิจฉาชีพอาจสร้างร้านค้าปลอมใช้รูปสินค้าสวยๆตั้งราคาถูกกว่าปกติหรือสร้างรีวิวปลอมเพื่อสร้างความน่าเชื่อถือเมื่อผู้ซื้อโอนเงินไปแล้วก็อาจไม่รับสินค้าหรือบางกรณีอาจถูกนำข้อมูลส่วนตัวไปใช้ในทางที่ผิดจากผลสำรวจของ SCB EIC ยังพบว่าผู้บริโภคไทยประมาณ1ใน4เคยได้รับความเสียหายจากสแกมเมอร์และรูปแบบที่พบมากที่สุดก็ยังเป็นการหลอกซื้อสินค้าและบริการออนไลน์ครับสิ่งที่น่าห่วงอีกเรื่องก็คือผู้ได้รับความเสียหายมากกว่าครึ่งระบุว่าความเสียหายที่เกิดขึ้นยังไม่รับการแก้ไขหรือเยียวยาอย่างเต็มที่โดยเฉพาะกรณีซื้อสินค้าแล้วไม่รับสินค้าหรือถูกแก๊งคอลเซ็นเตอร์หลอกให้โอนเงินครับดังนั้นก่อนจะซื้อสินค้าหรือโอนเงินให้ใครเราควรหยุดคิดสักนิดครับของถูกเกินจริงหรือไม่ร้านค้ามีข้อมูลชัดเจนหรือไม่มีประวัติการขายและรีวิวจากผู้ซื้อจริงหรือเปล่าและที่สำคัญอย่าเพิ่งเชื่อเพียงเพราะเห็นคนกดไลค์หรือมีคนรีวิวจำนวนมากเพราะปัจจุบันมิจฉาชีพก็สามารถสร้างข้อมูลเหล่านี้ขึ้นมาเพื่อสร้างความน่าเชื่อถือได้ครับหากเป็นไปได้เราควรเลือกซื้อสินค้าผ่านแพลตฟอร์มอีคอมเมิร์ซที่มีระบบคุ้มครองผู้บริโภคหรือซื้อผ่านช่องทางที่เป็นทางการของแบรนด์เพราะโดยทั่วไปจะมีกลไกด้านความปลอดภัยและการคุ้มครองผู้ซื้อที่ดีกว่าครับขนาดเดียวกัน SCB EIC ยังเสนอว่าแพลตฟอร์มและหน้าร้านออนไลน์ควรยกระดับรักษาความปลอดภัยมากขึ้นทั้งการใช้ AI ตรวจจับพฤติกรรมของสแกมเมอร์การคัดกรองร้านค้าและการพิจารณากลไกชะลอการจ่ายเงินจนกว่าผู้ซื้อจะยืนยันได้ว่ารับสินค้าซึ่งจะช่วยลดความเสียหายของประชาชนได้ครับส่วนภาครัฐเองก็มีความจำเป็นต้องเชื่อมโยงข้อมูลระหว่างหน่วยงานสถาบันการเงินและแพลตฟอร์มดิจิตอลเพื่อให้สามารถตรวจจับและระงับธุรกรรมที่ผิดปกติได้อย่างรวดเร็วรวมทั้งนำเทคโนโลยี AI และการวิเคราะห์ข้อมูลมาช่วยป้องกันภายในอนาคตครับวันนี้เวลาก็ได้หมดลงแล้วต้องขอขอบคุณท่านผู้ฟังทุกท่านนะครับที่ติดตามรับฟังรายการของเรามาโดยตลอดและต้องขอขอบคุณสถานีวิทยุวส921หน่วยบัญชาการทหารพัฒนาความถี่ FM 99เมกะเฮิรตซ์และความถี่ AM 972กิโลเฮิรตซ์ในการให้พื้นที่เผยแพร่ข่าวสารและสาระดีๆพร้อมกับบทเพลงเพราะๆที่นำมาฝากท่านฟังกันในวันนี้ผมนายประยพลดีแจ้งคงต้องขอตัวลาไปก่อนพบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้สวัสดี

0: ความสามัคคีของคนไทยทุกคนคือพลังที่จะนำชาติไทยไปสู่ความเจริญรุ่งเรือง
1: รู้รักสามัคคีร่วมกันทำความดีเพื่อแผ่นดินด้วยความปรารถนาดีจากกองบัญชาการกองทัพไทยโดยหน่วยบัญชาการทหารพัฒนา

0: รวมพลังรวมใจรวมเลือดเนื้อชาติเชื้อไทยทุกคนไทยคือพลังแผ่นดินป้องกันเฝ้าระวังยาเสพติดไม่ให้กลับมาเพื่อทั้งแผ่นดินไทยปลอดภัยจากยาเสพติดอย่างยั่งยืน
1: เชิญร่วมเป็นเจ้าภาพทอดกฐินสามัคคีประจำปี2569เพื่อสมทบทุนสร้างศาลาการประเรียนณวัดสว่างมงคลบ้านนาดงหมู่ที่2ตำบลบ้านหวายอำเภอลมสักจังหวัดเพชรบูรณ์นัดการวันเสาร์ที่14พฤศจิกายน2569ฉลององค์กฐินกลางคืนมีคณะหมอลำเสียงวิหกและวันอาทิตย์ที่15พฤศจิกายน2569เวลา9นาฬิกาถวายกฐินสามัคคีสามารถติดต่อออกโรงทานและร่วมปัจจัยทำบุญได้ณวัดสว่างมงคลเลขที่บัญชี615-327-6717ธนาคารกรุงไทยสาขาลมสักเบอร์โทร097-110-5158
2: ชมรมสร้างสุขภาพมะขามหวานเพชรชบูรณ์ขอเชิญร่วมการแข่งขันวัดโพสว่างหน่างัวมินิฮาฟมาราธอนในวันอาทิตย์ที่15กุมภาพันธ์2569เปิดรับสมัครในระยะทาง21กิโลเมตร10กิโลเมตร5กิโลเมตรและ3กิโลเมตรเริ่มปล่อยตัวตั้งแต่เวลา5นาฬิกาเป็นต้นไปณจุดปล่อยตัววัดโพสว่างหน่างัวตำบลหน่างัวอำเภอเมืองจังหวัดเพชรบูรณ์นักวิ่งที่เข้าเส้นชัยจะได้รับของที่ระลึกและมีอาหารเครื่องดื่มบริการตลอดงานสอบถามรายละเอียดได้ที่เพจ Facebook ชมรมสร้างสุขภาพมะขามหวานเพชรบูรณ์หรือคุณปิยนุนุใหม่โทรศัพท์081-887-7708 LINE นุใหม่2499 NUMAI 2499ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป
3: ว่าในเรื่องการใช้รถใช้ถนนที่หลายคนก็คงเคยเจออย่าขับรถเร็วเลยครับเวลาชนก็ชนแรงขับอยู่ดีๆก็ด้านมีรถคันอื่นขับปาดหน้าคิดดีไว้ครับดีที่ไม่ชนมีรถบีบแตร่ไล่บางทีผมก็อาจจะเกะกะจริงๆ บ่นได้บ่นได้แต่ก็ใจเย็นไว้ครับตรงไหนมีป้ายห้ามขับเร็วก็แค่ผ่อนคันเร่งรักษากฎจราจรปลอดภัยไว้ก่อน
4: ความคิดดีจังหนูชอบ
5: ผมก็ชอบนะ
6: ป้าก็ชอบ
4: แม่ชอบจ้าขับรถมีน้ำใจรักษาวินัยจราจรใครๆก็ชอบ
2: บุญกฐินประจำปี2569ทางสถานีวิทยุกระจายเสียง921สำนักงานพัฒนาภาค5หน่วยบัญชาการทหารพัฒนาเชิญสาธุชนผู้ใจบุญร่วมสืบสานบำรุงพระพุทธศาสนาร่วมเป็นเจ้าภาพทอดกฐินสามัคคีณวัดโคกเจริญโนนเสาเอหมู่ที่7ตำบลบ้านหวายอำเภอหล่มสักจังหวัดเพชรบูรณ์ในวันอาทิตย์ที่15พฤศจิกายน2569วัตถุประสงค์เพื่อบูรณะพระพุทธมหาปฏิมากรองค์พระเจ้าตากแดดแหล่งเคารพและศรัทธาสิ่งศักดิ์สิทธิ์ของสาธุชนในชุมชนในวันเสาร์ที่14พฤศจิกายน2569ตั้งองค์กฐินและประกอบพิธีกวนข้าวทิพย์วันอาทิตย์ที่15พฤศจิกายน2569ประกอบพิธีถวายองค์กฐินจึงขอบอกบุญท่านสาธุชนผู้ใจบุญร่วมเป็นเจ้าภาพทอดกฐินสามัคคีได้ที่สถานีวิทยุกระจายเสียง921สำนักงานพัฒนาภาค5หน่วยบัญชาการทหารพัฒนาอำเภอหล่มเก่าจังหวัดเพชรบูรณ์หรือโอนเข้าบัญชีธนาคารทหารไทยธนชาติชื่อบัญชีพันเอกอติพรจันบางเลขที่บัญชี 424-230-6985 3

ยบัญชาการทหารพัฒนานักรบสีน้ำเงินเดินหน้าพัฒนาเพื่อประชาชนขจัดความยากจนปลอดพ้นภัยยาเสพติดเพื่อชีวิตที่พอเพียง

ี่น้องคุณผู้ฟังที่เคารพรักทุกท่านทุกคนครับแม้นสิเหล่าสิเหลียนหำหูเกาเหล่าสิบเหล่ากับบ่สู้ผู้เพิ่นเคยแม้นสิมีสิบลูกเขยกับบ่ทอคนเดียวพอเท่าคันพอเท่าพอตาจาเว้าเขยสิบคนมันกับบ่ทอแสนสี่สิบปากเว้ากับบ่สมเจ้าผู้กระทำพี่น้องเอ๋ยสุขขี่มั่นเสมอดังมันเขื่อเก้าครับพอโซฮอนแม่โซนอมิตรรักแฟนอะไรการแม่หางอะนางไม้พี่สาวนอฮอฮอฮอยโอ้ยโอ้ยเอ้ยสาวใหญ่ตลอดทั้งแม่ลูกเต้าเหล่าอ่อนที่เคารพรักที่ชิดโฮดชิดถึงทุกท่าน

น้ำไหลทรงว่าโยลงครอบหัวโปเอื้องที่กันไว้น้ำตาไหลสองแก้มแน้มสาเล่าน้ำตาลังโอ้ยสองปากฟังเอาด้วยเต็มที่น้องที่เคยยืดดองยำเดี๋ยวนี้เกตเก่งน้ำอะไรทองถึงกันนี่แล้วความสัมพันธ์มาไม่มิดโหลดบ่ตรงกันใดมาแล้วตนผู้อาศัยน้ำลำน้ำผู้ป่าก็หาตรงพวกคนกดคนโกงตายจำลำแม่น้ำมันเป็นหน้าเวทนาป่าลูกเป็นกำพร้าบ่มีพอน้ำเขาอุปมาคือหนุกพอบ่มีหน้าตุ่ม

โอ้ยเกดิ่งสุ่มเศร้าเสือเกลือลังแต่กังเก่านะติไปเป็นเราเงินสั้นป่าไปติมไปแล้วติเบิ่งแทนท่านเป็นแฟนเอากันได้สองสามวันแล้วกลายไปเป็นคนอื่นความขมขื่นมองมนต์ต่ำคำหน่อยบ่มีเลยสิหนีไปคนกำคนละ

อาจนี้พี่มาแต่หน้าพรพ่อแม่พาลูกเต่าสิไปเฝ้าต่อผู้ใดมื้อหนึ่งนั้นพี่ก็เลี้ยวไปกำทั้งยิ่งจันสมาแจ้งจังปังมีแต่ป้าเหล่าห้างไฟป่าว่าต้องสีอ้ายยืนอยู่ฝั่งนี้สำเภาพี่ว่าใจหายหากบ่มีพ่อไม้ก็สั่งมันเถอะนะน้อง

โอ้ยปานบ้านพ่อแม่เจ้าล้ำของปังหามฝันสิจังเลยพ้นสิ่งทั้งทั้งบ้านหนอนกระเทียมบ้านเก่าตลอดเล็กและเจ้าเอ้ยคือที่เต่ามุนมองแท้หนอเมื่อนั้นเตียงยิ้มฝากห้องยืนซองเสดอนทั้งบันทองจำปาสากบ้านฟังแรงว่าจังแรงจอมแสดงตกมากรรมท่ากระดมกินคำน้ำตายร้อยรองว่าโอ้ดอยินเสียงนกกระโดดห้องคือที่พ่อ

โอ้ยว่าโอ้ดอเฮาม้าปลากันไว้สิปลากันไว้ก่อนปังกระต้มปังกล้วยอาสิมีสัวคนที่ดีค่อนข้างท่านมีหวังคงสิพอกันอยู่ตกถึงสัวงูแลบินเนาะก็ตั้งมันว่าเสียได้เด้แต่มีล้ำของท่านผู้ปลาสั่น

มงครับกับอีก15นาทีครับวันนี้ลูกในบ้านหลานในเมืองของพี่น้องคุณผู้ฟังลูกในบ้านว่านในสวนครับมื้อนี้มาขอแปะมาขอห้อยมาของอยบินครับมาขอปีนตารางเล้ามาขอเข้าตารางเหือนกับพี่กับน้องกันคือเก้าพี่น้องแฟนรายการบางท่านเพิ่นก็เป็นแนวนามสร้างหางยาวสนุกแกงเนาะส่วนเสียงจอยนี่มันเสือไก่กุ้มหางสั้นแกงโบปินก็ยังวะก็ยังวากรอนแลกเฮกหมานจากทางรายการครับหมอลำสำเภาผู้ใหญ่ครับสองฟังโขงครับฝากไปหาทางพี่น้องทางสปป.ลาวทุกท่านทุกคนที่ติดตามรับฟังและก็รับชมรายการของฝากจากเสียงจอยอยู่ในขณะนี้มื้อนี้พอกันก็เป็นมื้อวันเสาร์ที่5ครับเดือนกันยายนพุทธศักราช2569ครับมื้อนี้ก็แฮม8ค่ำเดือน9ปีมะเมียครับมื้อนี้วันเสาร์ที่5เนาะกันยายนครับแล้วก็มื้อนี้ก็แฮม8ค่ำเดือน9มื้อนี้เป็นมื้อวันพระเด้อพ่อออกแม่ออกอุบาสกอุบาสิกาพี่น้องคารวะญาติโยมทุกท่านทุกคนคันมีแต่วัดบ่มีบ้านไปเฮ็ดงานสดซอยวัดมันก็ง้อยสีเศร้าบ่ซื่นบานพี่น้องเอ้ยคันมีแต่บ้านบ่มีวัดดัดนิสัยให้นิสัยคนมันก็บ่อ่อนเด้อนับมือสีแข็งกระด้างบ่มีหูฮอนทำหน้าเพจ Facebook ไลค์ครับตาวันชัยดวงตานนท์มาแล้วสอบต.โนนผักเนาตำบลหินหาวอำเภอล่มเก่าเสียงจอยและก็มิตรรักแฟนรายการทุกท่านกำลังเตรียมโตไปเป็นพิธีกรงานจิตอาสาชาปนกิจศพนางสาวสุภัตตาทองแก้วหมู่ที่12บ้านวังว่าวังรูตำบลหินหาวครับและก็เป็นกำลังใจให้ทุกท่านครับโอ้ดีแล้วล่ะซอยบ้านซอยเมืองโอ้ดีครับจิตอาสาเนาะขอขอบคุณครับตาวันชัยดวงตานนท์และก็คนล้มสักเพชรบูรณ์สวัสดีค่ะทักทายคุณอาเสียงจอยและก็คุณพี่มงคลเกตประทุมเอามาแล้วสวัสดีวันเสาร์ขอให้เสียงจอยอายุมั่นขวัญยืนเด้อโอ้โหขอขอบคุณครับตามงคลเกตประทุมก็ขอให้แข็งแรงแข็งแรงสุขขีมั่นเสมอดังมันเครือเก่าเด้อสุขขีตาบฮอดเท่าอายุเจ้าให้ได้ร้อยปีเด้อตามงคลเกตประทุมเอ้ยแล้วก็คนลมศักดิ์เพชรบูรณ์มาแล้วพญาเจ้าค่ะแล้วก็อาจศักดิ์บุญทองสวนอาหารหลงลมบอกว่าไปเฮ็ดงานก่อนเอาขอขอบคุณครับแล้วก็ญาน้องสไปรสวัสดีอายเสียงรับชมอยู่เด้อจ้ะเอาแข็งแรงแข็งแรงเด้อญาน้องสไปรแล้วก็ปูน้องสไปรวังนึงนี่ก็ทักทายกันเข้ามาถามเราบอกว่าฟังหมอลำเป็นบ่เราก็ยังบ่ทันได้ตอบคือสิฟังเป็นอยู่นั่นล่ะเพราะว่ามาอยู่ลมนี่โดนแล้วครับปูน้องสไปร์แล้วก็ทองสายฟาร์มขอฟังเพลงสายันครับผมเรื่องของเพลงไทยลูกทุ่งเก่าๆครับตอนนี้ก็ต้องขออภัยเสียงจอยยังติดลิขสิทธิ์ของทางบริษัทเพิ่นครับบ่สามารถที่สินำเพลงไทยลูกทุ่งเก่าๆมาเปิดในรายการได้เพราะว่ามันผิดลิขสิทธิ์เพิ่นพี่น้องก็เข้าใจกันเนาะและก็ทางหลังไมค์ครับของรักษาตะเภากำลังสิไปแก้หญ้าข้าวมามื้อนี้ฝากฟังลาสาวหนองคายของสาธิตทองจันทร์ผู้ที่ล่วงลับดับขันไปครับ

ครับลาสาวน้องคายครับจากทางสาธิตทองจันทร์ครับเอาจัดให้แล้วเด้อผู้ที่กำลังแก่หญ้าข้าวครับอยู่ในขณะนี้วังหนึ่งนี่กระทางคุณแม่ประธานครับจากทางตะเบาะอำเภอเมืองเพชรบูรณ์ฝากฟังสุมาลีผิดหวังได้เด้อผิดหวังแล้วล่ะเสียงจอยสิวาสิมายูนำแม่ประธานทางตะเบาะกระบมาแล้วผิดหวังแล้วเพิ่นว่าอย่ามาติแถลงเว้าเด้อทางแม่ประธานเอ้ยอย่ามาติแถลงล่มเด้อขี้ตมบ่มีพลาดมื่นเด้ออย่าสุมาติวาดเว้าเดือน5ก่อนหน้าฝนเด้อมาดิตนเป็ดเด้ยักหน่อยคอนนำไก่แม่ประธานเอ้ยปีนไปเปะปีนไปเปะปีนขึ้นพลาดลงกันยังวะกันยังวะขอขอบคุณครับทางแม่ประธานทางตะเบาะฝากเพลงให้กับปอนาบัวแล้วก็นุ่มท่าขาวด้วยเด้อขอขอบคุณครับแล้วก็อีกสายหนึ่งน้องสุริยาทางหนองสว่างตำบลหนองสว่างพี่น้องหนองสว่างสุผู้สุคนเด้อบ่ว่าสิเป็นอีพ่อคำบุและก็อีแม่สมควรก็คงสิติดตามและฟังรายการลูกสายอยู่คือเก้านั่นล่ะแล้วก็น้องสุรยาบอกว่าอยู่บ้านย่าสุพรรณฝากฟังบทเพลงของคุณแม่พองศรีวรนุชในเรื่องของเพลงไทยลูกทุ่งเก่าๆตอนนี้ก็ยังคงติดลิขสิทธิ์อยู่กำลังหาช่องทางอยู่ตอนนี้ก็ฟังกลอนลำแทนก้อนก็แล้วกันเนาะหลายท่านหลายคนครับเสียงจอยก็เห็นใจอยู่ครับบางท่านบอกว่าโอ้ยหมอลำค่อยก็ฟังบ่รู้เรื่องหรอกแต่ก็ค่อยก็มาฟังคนเว้าเอาก็ได้หรอกเราว่าขอขอบคุณเป็นอย่างสูงครับสำหรับพี่น้องแฟนเพลงแฟนรายการครับนี่แหละย้อนว่าบุพเพสร้างครับปางหลังแต่ข้างก่อนคาดมาแต่แถนครับแนมมาแต่ฟ้าเกาะกันมาคือตะนางวางกะวางกะบ่ได้แสนสิเว้นกะบ่กายเนาะแล้วก็ทางพี่น้องที่เพิ่นส่งเสียงหรือว่าหลังใหม่กันเข้ามาบ่ว่าสิเป็นทางอีกท่านหนึ่งส่งเสียงกันเข้ามาแล้วฝากฟังกลอนลำหยังกะได้เด้อแล้วแต่เจ้าสิเป็นผู้พิจารณาจัดให้ค่อยมันรู้กำพาบ่หิหนมอย่างที่เจ้าว่านั่นล่ะขอขอบคุณครับบ่ยากครับก่อนลำเดี๋ยวเสียงจอยจัดให้ครับบ่ต้องห่วงลูกในบ้านว่านในสวนของพี่น้องคุณผู้ฟังสายแท้ๆครับเสียงจอยบ่มีขี้หินเฮมาแก้มครับแม่ใจประสงค์ตอมอนจังเก็บมอนมาใส่พี่น้องเอ้ยใจประสงค์ทองใบจังได้ดันปลาไม้มหาล่าแก้นสมอนครับเอาหน้าเพจ Facebook ไลค์ผู้ใดแดนอ้อสุจิตเครืออินเอามาแล้วแม่ฮักอ้อยทองวันคำริสคิดฮอดกันสุผู้สุคนเด้อพี่น้องกบกล้วยนวลเอ้ยแล้วก็ญาน้องสปไรท์ที่สุจิตเครืออินออกกำลังทักทายกันอยู่ทิติมาแก้วคงสวัสดีไอ้จ้อยเพิ่นบอกว่าไอ้ร้องเพลงให้ฟังค่ะเอาใจเย็นๆนะเปิดบ่ได้ก็ร้องให้ฟังก็ได้เนาะเอาไว้เดี๋ยวให้หาเวลาจักหน่อยนึงก่อนแล้วก็สุจิตเครืออินกระทักทายวันหยุดและก็แม่ค้าหมูสเตวรนุชเทศคำฟังอยู่เด้อมื้อนี้ไปขายที่ถนนคนเดินสวนดงตาลกับปาตุนขนมจีนคือเก้าครับมื้อนี้วันเสาร์เนาะมีถนนคนเดินทุกเสาร์นั่นแหละแม่ค้าหมูสเตวรนุชเทศคำและก็ปาตุนขนมจีนครับไปขายอยู่ที่สวนดงตาลอ่ะแล้วก็ทางพี่จารุวรรณคำพาเอาขอขอบคุณครับจากทางสักน้อยผู้นี้ก็อยู่กับทางปลาละไมปลาเผาทางโค้งสักหน่อยล้มสักแม่แต๋วศิลาเอามาแล้วเหมือนน่าจะค่อยมาห่วมบุญห่วมกุศลกันเนาะน้องธีรยุทธทองเง้าเข้าเวรครับด่านศุลกากรอำเภอแม่สายจังหวัดเชียงรายเอ้าขอให้สนุกกับการทำงานนะน้องชายครับน้องธีรยุทธทองเง้าและก็ตะพึ่งทางศิลาเพิ่นทรงเสียงกันเข้ามาเสียงจอยยักฟังหมอลำไกลแสนรู้นะเปิดให้ฟังเด้ฝากไปให้กับพี่น้องแฟนเพลงแฟนรายการสุผู้สุคนนั่นละที่ติดตามรับฟังรายการเสียงจอยอยู่ในขณะนี้ขอขอบคุณเป็นอย่างสูงครับทางตาพึ่งยายพึ่งแล้วก็
แถวนั้นก็อีแม่ซุ้มคำขะได้ยินข่าวว่าเราบ่ค่อยสบายหายไวๆเด้ออีแม่เด้อแข็งแรงแข็งแรงไวๆเดี๋ยวช่วงหน้าค่อยมาว่ากันครับถึงเรื่องของพยากรณ์อากาศครับจากทางกรมอุตุนิยมวิทยาเดี๋ยวรายงานสุขฟังครับเอาไว้ในช่วงต่อไปกันแล้วกันแต่ช่วงนี้แน่ๆก็นอนหลับไปฝันเห็นหน้าตื่นขึ้นมาพอยากแลนกินข้าวลงใดแต่แค้นตันตื้นคืนขมกันยังว่ากันยังว่า

เอ้าหมอลำญาพอทองคําเพลงดีใกล้แสนรู้ครับแม่เพิ่นบอกว่าอยากได้ไก่ยังต้องไซเอาไก่ล่อเออแม่นคําได้เนาะเอออยากได้สางก็ต้องล่อสางกลางไผสีไก่ต่อไก่สางต่อสางตัวอย่างมีดีต่อดีควรจําเป็นตําราเออแม่นคําเพิ่นว่าเด้ถ้าเฮาอยากให้เพิ่นดีกับพังเฮาก็ต้องดีกับเพิ่นเนาะเออแม่นคําอ้าวมากันที่เรื่องของกรมอุตุนิยมวิทยาข่าวสารแนวอื่นก็บ่นํามาคุยสู้ฟังหลายหรอกเพราะว่าบ่มีเวลาเวลามันน้อยครับแค่ชั่วโมงเดียวนั่นล่ะลักษณะอากาศทั่วไป24ชั่วโมงข้างหน้าประเทศไทยยังคงมีฝนตกหนักบางแห่งครับโดยมีฝนตกหนักบริเวณภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือเพราะว่ามีร่องฝนหรือว่าร่องมรสุมที่พาดผ่านภาคเหนือและก็ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนพยากรณ์อากาศสำหรับประเทศไทยครับตั้งแต่มื้อนี้ไปฮอดเช้าวันพรุ่งนี้หรือมื้ออื่นภาคเหนือมื้อนี้ก็มีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และก็มีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่เชียงรายลำปางพะเยาแพร่สุโขทัยตากและก็พิจิตรโดยมีฝนตกหนักบางพื้นที่บริเวณจังหวัดน่านอุตรดิตถ์พิษณุโลกและก็เพชรบูรณ์ครับส่วนภาคตะวันออกเฉียงเหนือมื้อนี้ฟ้าฝนตกหนัก 70% ครับบริเวณจังหวัดบึงกาฬหนองบัวลำพูอุดรธานีหนองคายสกลนครกาฬสินธุ์ชัยภูมิขอนแก่นมหาสารคาม101นครราชสีมาบุรีรัมย์และก็สุรินทร์โดยมีฟ้าฝนตกหนักบริเวณจังหวัดเลยนครพนมมุกดาหารยะโสธรอำนาจเจริญศรีสะเกษและก็อุบลราชธานีครับส่วนเขตทางภาคกลางมื้อนี้มีฟ้าฝนตก 60% ครับฟ้าฝนตกหนักทางจังหวัดลพบุรีสระบุรีกาญจนบุรีราชบุรีนครปฐมและก็สมุทรสาครส่วนภาคตะวันออกครับมื้อนี้มีฟ้าฝนตก 60% ของพื้นที่และก็มีฝนตกหนักทางนครนายกปราจีนบุรีฉะเชิงเทราจันทบุรีและกาตราดส่วนภาคใต้ทางด้านฝั่งตะวันออกอันนี้ด้านอ่าวไทยและก็ด้านฝั่งตะวันตกอันนี้ด้านทางเทพอันดามันภาคใต้มื้อนี้มีฟ้าฝนตก 40%

กะคาดแรงน้ำนาหนองคาดแห้งสิวกุ้งมันกะหางวังทางหน้าเพจ Facebook ไลฟ์มาแล้วไอ้หนุ่มรถปูนตองชาอุ่นครับหน้าเพจ Facebook ไลฟ์ขอขอบคุณครับมารีทองเงาและกะเซียวเกยเขยฮักบุญหลายคำสุมโอ้ยกุ๊กเอาขวนเราแด้อย่าอายบุญหลายเอ้ยอย่าอายสมโพธเอ้ยมูเอ้ยบ่พอกันจักเถื่อมูเอ้ยคือฮอดคือเก่าขอขอบคุณเป็นอย่างสูงครับคือฮอดกันคือเก่าครับสำหรับทางบ่าวสมโพธตอนนี้เราก็คงซียุ่งยุ่งงานเราเนาะเพราะว่ามีทั้งงานหลวงมีทั้งงานลาดโอ้น่าเห็นใจเราแต่เราก็บ่ทิ่มงานหลวงบ่ทิ่มงานลาดเด้เราเป็นผู้ที่ขยันขันแข็งโอ้ยมันลุกมันนั่งมันทางมันแทงเอาจะแท้ครับฝากความขึ้นฮอตหาเด้อมูเอ้ยแล้วก็อีกท่านหนึ่งน้องชิตยาคำสิงผู้พันตัวอันนี้พี่น้องทางวังเวิร์นลมเก่าขอขอบคุณครับแล้วก็หลายๆท่านที่กำลังทักทายกันอยู่ทางหน้าเพจ Facebook ไลฟ์ส่วนปัจจัยที่พี่น้องร่วมอนุโมทนาเป็นเจ้าภาพทอดกฐินสามัคคีเดี๋ยวช่วงต่อไปเสียงจอยซีนำเอามารายงานสู่พี่สู่น้องเพื่อได้สดับรับฟังกันและก็ทางป้าสมบูรณ์ลุงเสาบ้านโป่งว่าตำบลห้วยใหญ่อำเภอเมืองเพชรบูรณ์เราไปหาแนวกินมาครับเราไปหาของป่าเราได้หน่อไม้เราได้เห็ดแค้นเสียงจอยเคยกินบ่เห็ดแค้นเนี่ยของมากล่ะครับไปได้ยังได้เห็ดแค้นนี่มันบ่ได้เกิดขึ้นนำดินเด้พี่น้องอ้าวมันไปเกิดอยู่ไหนล่ะเสียงจอยอ้าวมันก็เกิดอยู่นำงามะขามที่เฮาตัดมานั่นล่ะพอดีงามะขามเพิ่นสิเอามาเผาทานเห็ดแค้นมันออกเขาก็เลยเอิ้นป้าไปเก็บโอ้หมกใส่ใบอีตู้เดี๋ยวเสียงจอยเดี๋ยวเห็ดแค้นเนี่ยแม่นบ่ครับหมกกันน่ะอีแซ่คุยกันนั่นแหละแต่เสียงจอยก็นำมาเห็ดแค้นมาล้างน้ำให้สะอาดแล้วก็มาตำเข้ากับเครื่องแกงตำเข้ากับเครื่องแกงเฮานี่ล่ะแล้วก็ไปคนเลใส่กับไข่แล้วก็ปลาเหยาะคั่วโอ้โหจำนี่หนัวขนาดเลยครับ เสียงจอยกินแบบนี้ครับบ่คอยหมกกินครับมันได้กินน้อย อ้าวขอขอบคุณครับลุงเสาแล้วก็ป้าสมบูรณ์ที่ส่งเสียงทักทายกันเข้าสู่รายการส่วนพี่น้องทางบ้านท่าขาวตำบลหนองควายอำเภอล้มสักโอ้ยเล่นจนล้มฟาดล้มเฟไอเสียงจอยยังบ่ได้โทรหาเจ้าขอขอบพระคุณเป็นอย่างสูงเด้อพี่น้องทางบ้านทาขาวยังใดเจ้ากะยาซูมาติแถลงเว้าเด้อเอาเรานี่มาหยัดบอนครับโมเมนเสื้อสัตว์นุ่นนอนได้กระบอุ่นขิงเด้อ เอาพี่น้องทางบ้านทาขาวตำบลหนองควายอำเภอล้มสักฝากเพลงให้กับทางคุณแม่ประน้อมและก็ทางคุณแม่ประธานคุณแม่ประธานทางบ้านตะบอกอำเภอเมืองเพชรบูรณ์ครับพี่น้องทางท่าขาวฝากเพลงให้เด้อแล้วก็ส่วนอีกท่านหนึ่งทางคุณแม่ประนอมสแกงามตำบลบ้านโต๊กอำเภอเมืองเพชรบูรณ์หมอลำนี่มักขนาดเลย เอาเดี๋ยวจัดเป็นพิเศษให้ครับแล้วก็อีกกลอนลำหนึ่งครับถือว่าเป็นกลอนลำเกือบๆทรงท้ายเลยนั่นก็คือกลอนลำของญาแม่มนฤดีพรหมจักรไกลแล้วสำหรับงานบุญข้าวประดับดินบุญข้าวประดับดินก็เมื่อวันศุกร์ที่11กันยายนนี่แหละบุญข้าวประดับดินครับก็กลอนลำของญาแม่มนฤดีพรหมจักรวิญญาณแม่นี่แหละเพราะว่าวันศุกร์ที่10กันยายนนี่เป็นมื้อแฮม14คำเดือน9เป็นมื้อข้าวซากเป็นมื้อบุญประดับดินก่อนลำก่อนนี่พี่น้องหลายท่านหลายคนขอกันเข้ามาครับเข้ากับบรรยากาศครับบุญข้าวประดับดินครับที่สิมาฮอดครับวันศุกร์ที่11กันยายนนี่แหละฟังก่อนลำนี่แล้วก็ช่วงท้ายๆมาคุยกันต่อครับ

nhóm bí bán quân phương quang liền cầu đá khó cầu đo

คิดทำคุณแก้วก็แม่ตนมื้อนี้เพิ่นทำบุญกันจนเบิดทุกคนทั่วท้องถิ่นเนื้อคำเหนือทำบุญ

甘甜一样糯一样糯。哎，露露，คิดว่าพอลืมแล้วแม่ผู้ชายทำมือ

สั่งลูกไว้เจ้ามาสั่งลืมหลงแท้น้องเจ้าสั่งลืมบุญคุณพ่อแม่ตนถนอมเลี้ยง

0: องอสูรกายทั้งหลายฟังทางนี้ได้เวลาพวกสูต้องอับนรกแล้วยายเฒ่านี่ยังทายังเอกบ่ทันเอ็มซั่นบ่อับงอนไป
1: ขนุย

อยวิญญาณแม่ให้สะอึกบุญสร้างแม่บ่มีลูกเอ้ยลูกแม่เอ้ยคันแม่ฮู้แต่กี้

บิดสังแล้วเขาบอกประดับหินเจ้าแล้วลูกบ่กินข้าน้ำขวบปีสิหิวลาอดทนใส่ปีหน้า

เอาละครับถือว่าเป็นกลอนลำที่ฟังแล้วก็ได้ข้อคิดได้ข้อสะกิดใจได้อุทาหรณ์สอนใจครับจากกลอนลำของญาเมมนฤดีพรหมจักรครับนั่นก็คือกลอนลำวิญญาณแม่ครับในส่วนของบุญข้าวประดับดินเนาะข้าวประดับดินปีนี้ก็ตรงกับมื้อวันศุกร์ที่11กันยายนนี่ล่ะครับแฮม14ค่ำเดือนเก้าครับส่วนบุญข้าวซากล่ะไอ้เสียงบุญข้าวซากปีนี้ตรงกับมื้อวันเสาร์ที่26กันยายนครับหรือว่าขึ้น15ค่ำเดือน10บุญข้าวซากหรือว่าบุญสลากพัดนั่นล่ะมากันที่เรื่องของงานบุญครับวังหนึ่งในวิญญาณแม่ก็ฟังไปแล้วโอ้ตาช่วยเพชรชบูรณ์โอ้ยเปิดสามเถื่อสี่เถื่อก็ได้เด้อก่อนลำก่อนนี่ก่อนลำก่อนนี่มันสอนผู้สอนคนเด้แล้วก็บอกให้ลูกให้เตานั้นลืมพ่อลืมแม่พ่อแม่ตายปะแล้วก็บ่ลืมเฮ็ดบุญอุทิศไปให้เพิ่นหนูมากินม้อนจังเห็นคุณค่าของแมวลูกแขนแอลจังเห็นคุณพ่อคุณแม่อันนี้แมนครับสำหรับผู้ที่เป็นแม่เนาะตั้งแต่กี้ควายเกียบตมเจ้ากระบอยขี่บ้านเจ้ามีลูกน้อยหักใบขี้ก้อนง่ายผัวเมียหายคราวเดียวผัดเป็นอื่นแต่ถ้าพอแม่หายคือว่าเพิ่นนั้นบอกสอนครับตาช่วยเพชรบูรณ์แล้วก็ลุงจบทางห้วยลานตำบลน้ำชุนส่งเสียงมาหาน้องสายทางห้องทรงแล้วขอขอบคุณเป็นอย่างสูงเด้อลุงจบเด้อลุงจบเราก็เป็นสมาชิกของทหารพานศึกอยู่ในเขตอำเภอล่มสักมีเมียงที่เราพอซอยเหลือเฟือฝ่ายได้เราซอยตลอดครับขอขอบคุณครับความเป็นคนที่มีน้ำจิตน้ำใจแล้วก็ลุงสมจิตพันนาฝากความคืนฮอดหาเด้อแล้วก็สุผู้สุคนเด้อครับส่วนทางหน้าเพจ Facebook ไลฟ์ล่ะน้องหนูพัดบุญประสบไอ้จอยมาซาก็ดีกว่าบ่มาเนาะไอ้พอได้เห็นหน้าเห็นตากันก็เป็นกำลังใจแล้วโอ้โหหวานปากหม้อพอร้อให้หมดตายอีกแล้วมาเวียนเจ้าปันไกเวียนลกอีกแล้วมาเวียนผกปันขโมยเวียนบ้านอีกแล้ว ขอขอบคุณครับทางน้องหนูพัดบุญประสบผันมักแข้งตำบลกกสะทอนและก็พี่น้องชาวบ้านมักแข้งสุผู้สุคนเด้อแล้วก็คณะของทางน้องเดือนแรมหัวหน้าเราเนาะบันติ้วเป็นยังได้แล้วก็อีเมลลำดวนสิงห์มิ่งเป็นยังได้แล้วก็ทางตะวังทางบันแกงครกขึ้นฮอตเด้อแล้วก็ทุกท่านทุกคนครับน้องทวันสายคำดีสวัสดีจ้าไอเช่นเดียวกันละขอขอบคุณครับสำหรับรายนามพี่น้องที่ร่วมอนุโมทนาเป็นเจ้าภาพทอดกฐินสามัคคีกับทางสถานีวิทยุกระจายเสียง921สุขโขปุญญัสสะอุจจโยการสร้างสมบุญครับนำสุขมาให้ครับพี่น้องรายนามผู้ที่ร่วมบุญกฐินก็มีคุณตากองพลทา93ทับ1บ้านหนองควายอำเภอล่มสักเราก็ได้นำผ้าอาบน้ำฝน1ผืนแล้วก็ลอดไฟฟ้า1ลอดพร้อมกับปัจจัยอีก100บาทขออนุโมทนาครับแล้วก็มีนายหานพลทาอีก100บาทนายเอพลทาอีก100บาทแล้วก็นางสาวจงกลรัตน์พลทาแล้วก็นางสาวน้ำมนต์บุญยทาอีก100บาทแล้วก็มีนางฤทธิ์เขียวนินอีก100บาทขออนุโมทนาเด้อพี่น้องที่ร่วมอนุโมทนามาในส่วนของเครือญาติของตากองนี่แหละเราเป็นผู้นำมาเนาะตากองนำมาเป็นปัจจัย500บาทให้เจ้าสมมุ่งมาดคือดังดอกใจคิดเสียงจอยสิอวยพรติดส่งนำดอกไปให้สุมมูเป็นหวัดเป็นไข้ไอขยือฟืดฟาดนับตั้งต่อแต่นี้ให้หายพร้อมพรำกันอีกทางเงินแสนให้แกนบ้านอีกทางเงินล้านให้แกนถงเด้อสาธุครับและก็มีทางคุณแม่ทองพาบ้านนาแคร่วมอนุโมทนาอีก100บาทขออนุโมทนาครับและก็คุณปูเต็งลาสิงบ้านทะลี่ตำบลสักหลงอำเภอล่มสักอีก100บาทได้รับแล้วเรียบร้อยและก็เมื่อสักครู่ทางแม่น้องโก้และก็อีเมเหรียญคำอ้างเรามาธุระแถวทางล่มเก่านี่แหละ
ึ้นฮอดลูกทรายครับเราก็เลยแวะมาหาแล้วก็ได้ร่วมอนุโมทนาบุญนำอีแม่เหรียญคำอ้างบ้านศิลา100บาทแล้วก็แม่น้องโก้อีก100บาทเอ้าขออนุโมทนาเด้อพี่น้องเอ้ยเฮาเฮ็ดบุญเฮาก็ได้บุญพี่น้องศรัทธาสาธุชนขอให้บุญลั่งไหลมาฮอดขอให้บุญทรงอยู่สู่ขึ้นให้อยู่เย็นทางใดมีขัดข้องสวรรค์ทองให้เห็นปองส่องไปฮอดมือหน้าของพี่น้องใดอยู่เย็นกันสุผู้สุคนเด้ออายุวันโนสุขังพลังครับขอขอบคุณครับสำหรับทุกท่านทุกๆคนบางท่านก็โอกาสบ่ได้จังหวะบ่ให้บ่ได้โทรศัพท์มาคุยนำกะบ่เป็นหยังครับมืออื่นเสียงจอยกะซีตาวเสียงจอยกะซีกลับมาจัดรายการให้ได้รับฟังกันได้ไหมครับมื้อนี้เวลาบัดนี้จ้าครับร่ำลากันเด้อโชคดีมีสุขกันทุกท่านทุกคนครับขอให้มีความสุขความเจริญครับความเจ็บกายสุได้ความไข้กายสุให้เห็นความเข็นกายสุได้มีประสิทธิพรสวัสดีกันทุกผู้ทุกคนสวัสดีครับ

ดวงใจเสียงเล่ยไรมันห้องดังละงมไปทุกทั่วฟ้าสลัวเมฆแล่นเขาวังเจ้าหน่วยพายจันคือกันกับใจอ้ายถูกทำร้ายจนจริงคามีตั้งแต่น้ำตาพ่อเป็นเพื่อนแก่คุ้มยาวไม่เข้าวันนอนแสงอาทิตย์ส่องพุ่นห่อนเฮงเผาดินดอนบ่ห่อนปันใจชายพระรักสลายสูญสิ้นจิตนอนนั่นฝันละเมอเพ้อปวงดวงมณีคาลำอ้ายจิตน้ำแต่เจ้าใจนั้นเศร้าบ่บาดพ่อละมั่นเหลือล้นทนอยู่ไปมือหนึ่งหนึ่งบุญอ้ายมีบ่ถึงขอหลีกทางให้น้องมีสุขล้นเตรียมหรือดี

จะไม่หวนคืนมาตราปินฟ้าชั่วนิรันดร์แล้วคิดว่าฝันเลวร้ายสลายไปยามบ่ายคืน

0: รวมพลังรวมใจรวมเลือดเนื้อชาติเชื้อไทยทุกคนไทยคือพลังแผ่นดินป้องกันเฝ้าระวังยาเสพติดไม่ให้กลับมาเพื่อทั้งแผ่นดินไทยปลอดภัยจากยาเสพติดอย่างยั่งยืน
1: หน่วยบัญชาการทหารพัฒนานักรบสีน้ำเงินจากเดินหน้ามุ่งฟันฝ่าผองภัยไม่ท้อถอยด้วยตั้งใจจะลบซึ่งริ้วรอยความเศร้าส้อยบนใบหน้าประชาชน
2: ขอเชิญร่วมเป็นเจ้าภาพทอดกฐินสามัคคีประจำปี2569เพื่อสมทบทุนสร้างศาลาการประเรียนณวัดสว่างมงคลบ้านหน้าดงหมู่ที่2ตำบลบ้านหวายอำเภอลมสักจังหวัดเพชรบูรณ์นัดการวันเสาร์ที่14พฤศจิกายน2569ฉลององค์กฐินกลางคืนมีคณะหมอลำเสียงวิหกและวันอาทิตย์ที่15พฤศจิกายน2569เวลา9นาฬิกาถวายกฐินสามัคคีสามารถติดต่อออกร่วมท่านและร่วมปัจจัยทำบุญได้ณวัดสว่างมงคลเลขที่บัญชี615-327-6717ธนาคารกรุงไทยสาขาลมสักเบอร์โทร097-110-5158
3: ชมรมสร้างสุขภาพมะขามหวานเพชรบูรณ์ขอเชิญร่วมการแข่งขันวัดโพสว่างหน่างัวมินิฮาฟมาราธอนในวันอาทิตย์ที่15กุมภาพันธ์2569เปิดรับสมัครในระยะทาง21กิโลเมตร10กิโลเมตร5กิโลเมตรและ3กิโลเมตรเริ่มปล่อยตัวตั้งแต่เวลา5นาฬิกาเป็นต้นไปณจุดปล่อยตัววัดโพสว่างหน่างัวตำบลหน่างัวอำเภอเมืองจังหวัดเพชรบูรณ์นักวิ่งที่เข้าเส้นชัยจะได้รับของที่ระลึกและมีอาหารเครื่องดื่มบริการตลอดงานสอบถามรายละเอียดได้ที่เพจ Facebook ชมรมสร้างสุขภาพมะขามหวานเพชรบูรณ์หรือคุณปิยนุนุใหม่โทรศัพท์081-887-7708 LINE นุใหม่2499 NU MAI 2499ตั้งแต่บัดนี้

0: บุญกฐินประจำปี2569ทางสถานีวิทยุกระจายเสียง921สำนักงานพัฒนาภาค5หน่วยบัญชาการทหารพัฒนาเชิญสาธุชนผู้ใจบุญร่วมสืบสานบำรุงพระพุทธศาสนาร่วมเป็นเจ้าภาพทอดกฐินสามัคคีณวัดโคกเจริญโนนเสาเอหมู่ที่7ตำบลบ้านหวายอำเภอหล่มสักจังหวัดเพชรบูรณ์ในวันอาทิตย์ที่15พฤศจิกายน2569วัตถุประสงค์เพื่อบูรณะพระพุทธมหาปฏิมากรองค์พระเจ้าตากแดดแหล่งเคารพและศรัทธาสิ่งศักดิ์สิทธิ์ของสาธุชนในชุมชนในวันเสาร์ที่14พฤศจิกายน2569ตั้งองค์กฐินและประกอบพิธีกวนข้าวทิพย์วันอาทิตย์ที่15พฤศจิกายน2569ประกอบพิธีถวายองค์กฐินจึงขอบอกบุญท่านสาธุชนผู้ใจบุญร่วมเป็นเจ้าภาพทอดกฐินสามัคคีได้ที่สถานีวิทยุกระจายเสียง921สำนักงานพัฒนาภาค5หน่วยบัญชาการทหารพัฒนาอำเภอหล่มเก่าจังหวัดเพชรบูรณ์หรือโอนเข้าบัญชีธนาคารทหารไทยธนชาติชื่อบัญชีพันเอกอติพรจันบานเลขที่บัญชี424-230-6985สาธุ
1: จะได้ถึงสวรรค์จะได้สุขสันต์พ้นภัยปีศาจ
2: ว่าในเรื่องการใช้รถใช้ถนนที่หลายคนก็คงเคยเจออย่าขับรถเร็วเลยครับเวลาชนก็ชนแรงขับอยู่ดีๆก็ด้านมีรถคันอื่นขับปาดหน้าคิดดีไว้ครับดีที่ไม่ชนมีรถบีบแตร่ไล่บางทีผมก็อาจจะเกะกะจริงๆบ่นได้บ่นได้แต่ก็ใจเย็นนะครับตรงไหนมีป้ายห้ามขับเร็วก็แค่ผ่อนคันเร่งรักษากฎจราจรปลอดภัยไว้ก่อน
3: ความคิดดีจังหนูชอบ
4: ผมก็ชอบนะ
5: ป้าก็ชอบ
3: แม่ชอบจ้าขับรถมีน้ำใจรักษาวินัยจราจรใครๆก็ชอบ
6: ของดีและถูกมีจริงในโลกนี้ด้วยหรือหากไม่สามารถรู้จักเจ้าของสินค้าที่แท้จริงแล้วหาซื้อสินค้าจากคนทางอื่นจะดีกว่าไหมปัจจุบันเฟซบุ๊กก็เป็นอีกช่องทางหนึ่งที่มิจฉาชีพเข้าฉกฉวยโอกาสเข้าแทรกซึมแฮ็กเข้ามาในเฟซบุ๊กของเราปลอมเป็นตัวเราและเรียกร้องเงินทองจากผู้คนที่เรารู้จักกว่าจะรู้นั่นก็สายไปแล้วการรู้จักทางอินเทอร์เน็ตมิจฉาชีพอาจหลอกลวงใบหน้าที่แท้จริงของตนท่านเองก็ต้องระวังนัดสาวทางเน็ตแล้วสาวแอบโทรศัพท์บอกกลุ่มเพื่อนมิจฉาชีพมาแบล็กเมย์เพื่อแลกกับชื่อเสียงและหน้าที่การงานต้องเสียเงินบางทีนับแสนแสนมิจฉาชีพหลอกลวงใบหน้าที่แท้จริงของตนจะลวงนัดหมายเหยื่อหญิงสาวอ่อนประสบการณ์ไปทำไม่ดีไม่ร้ายทางอินเทอร์เน็ตรู้จักกายและใจที่แท้จริงนั้นคงทำได้ยากตรวจสอบก่อนอย่าหลงเชื่อข้อมูลทางอินเทอร์เน็ต
7: รู้ทันภัยป้องกันได้ด้วยตัวคุณ
8: เพื่อนรวมชาติเราเป็นญาติกันด้วยหัวใจ
9: ความสามัคคีของคนไทยทุกคนคือพลังที่จะนำชาติไทยไปสู่ความเจริญรุ่งเรือง
10: รู้รักสามัคคีร่วมกันทำความดีเพื่อแผ่นดินด้วยความปรารถนาดีจากกองบัญชาการกองทัพไทยโดยหน่วยบัญชาการทหารพัฒนา
11: หน่วยบัญชาการทหารพัฒนานักรบสีน้ำเงินเดินหน้าพัฒนาเพื่อประชาชนขจัดความยากจนปลอดพ้นภัยยาเสพติดเพื่อชีวิตที่พอเพียง

0: อยากถามก็ได้ถามศาลปกครองนครสวรรค์เปิดให้คำปรึกษาคดีปกครองผ่านระบบออนไลน์โดยไม่มีค่าใช้จ่ายในรูปแบบโทรด้วยเสียงผ่านไลน์และวิดีโอคอลผ่านไลน์ซึ่งสามารถเข้าสู่ระบบเพื่อจองวันรับคำปรึกษาจากเจ้าหน้าที่ที่เว็บไซต์ศาลปกครองนครสวรรค์ www.admincourt.go.th/admincourt/nsn สะดวกรวดเร็วอีกหนึ่งทางเลือกสำหรับประชาชนและคู่กรณีในการขอรับคำปรึกษาคดีปกครองกับศาลปกครองนครสวรรค์
1: สวัสดีครับท่านผู้ฟังขณะนี้ท่านกำลังรับฟังรายการคุยเฟื่องเรื่องคดีปกครองจัดโดยสำนักงานศาลปกครองนครสวรรค์ทางสถานีวิทยุแห่งนี้ในวันและเวลานี้ครับรายการนี้จะทำขึ้นเพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์สร้างความรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับศาลปกครองให้แก่ประชาชนทั่วไปและเผยแพร่แนวคำพิพากษาหรือคำสั่งของศาลปกครองสูงสุดให้แก่หน่วยงานของรัฐและเจ้าหน้าที่ของรัฐรวมทั้งท่านผู้ที่สนใจดำเนินรายการโดยผมบัญชนะบุญเอกผู้อำนวยการกลุ่มอำนวยการคดีปกครองสำนักงานศาลปกครองนครสวรรค์เป็นผู้ดำเนินรายการเป็นประจำนะครับรายการคุยเฟื่องเรื่องคดีปกครองก็มาพบกับท่านผู้ฟังนะครับเป็นประจำทางสถานในวิทยุแห่งนี้นะครับทุกวันเสาร์เวลา 11:00 นถึง 12:00 นโดยประมาณแล้วก็ทาง YouTube นะครับหลังที่ออกอากาศไปแล้วก็จะเผยแพร่ทาง YouTube ใช้ชื่อนี้นะครับชื่อคุยเฟื่องเรื่องคดีปกครองแล้วก็ท่านสามารถเข้าไปรับฟังตอนอื่นๆนะครับตั้งแต่ตอนที่1จนถึงตอนล่าสุดที่หน้าเว็บไซต์ของศาลปกครองนครสวรรค์ได้นะครับวันนี้มีคำพิพากษามีคำสั่งของศาลปกครองสูงสุดมาฝากท่านผู้ฟังอยู่2เรื่องเป็นเรื่องที่น่าสนใจเช่นเคยนะครับเรื่องที่สองเป็นเรื่องที่พ่อค้าแม่ค้านะครับได้รับอนุญาตให้ค้าขายในบริเวณสวนสาธารณะประจำจังหวัดแห่งหนึ่งนะครับชื่อดังเลยนะครับในช่วงที่มีการโควิดแล้วก็หลังจากโควิดแล้วก็ทางเทศบาลก็สั่งให้ไปขายที่อื่นนะครับแต่ก็ทางพ่อค้าแม่ค้านะครับก็เลยมาฟ้องคดีต่อศาลนะครับขอให้อยู่ที่เดิมนะฮะเดี๋ยวก็มาดูกันครับว่าเรื่องนี้มันมีรายละเอียดปลีกย่อยอย่างไรบ้างนะฮะเป็นคำพิพากษานะครับในเรื่องที่สองสำหรับเรื่องที่หนึ่งครับเรื่องที่หนึ่งนี้ขออนุญาตเข้าสู่เนื้อหาไปเลยนะครับเป็นเรื่องที่เกี่ยวกับคนฟ้องคดีเนี่ยเป็นคนต่างประเทศนะครับก็ถูกคำสั่งห้ามเข้าประเทศนะครับเนื่องจากว่าอยู่ในประเทศไทยเกินกว่ากำหนดนะครับถูกสั่งห้ามเข้าประเทศไทยนะครับก็เลยมีการยื่นคำฟ้องโดยมีเรื่องมีลักษณะมีการฟ้องที่น่าสนใจครับคือเป็นการยื่นฟ้องทางไปรษณีย์มาจากต่างประเทศนะฮะเดี๋ยวมาดูกันนะครับเรื่องนี้มีประเด็นเกี่ยวกับหนังสือมอบอำนาจนะครับซึ่งในการฟ้องคดีในการดำเนินคดีปกครองเนี่ยตามที่บัญญัติเอาไว้ในมาตรา45นะวรรคสุดท้ายเนี่ยนะครับบัญญัติเอาไว้ว่าในการดำเนินกระบวนพิจารณาคู่กรณีจะดำเนินการทั้งปวงด้วยตนเองหรือจะมอบอำนาจให้ทนายความหรือบุคคลอื่นซึ่งมีคุณสมบัติตามระเบียบของที่ประชุมใหญ่ตุลาการในศาลปกครองสูงสุดกำหนดเพื่อฟ้องคดีหรือดำเนินการแทนได้นั่นหมายความว่าการฟ้องคดีปกครองก็สามารถมอบอำนาจให้คนอื่นหรือมอบอำนาจให้ทนายความก็ได้นะครับก็จะแตกต่างกันกับศาลยุติธรรมอยู่นะครับก็คือว่าผู้ดำเนินคดีในศาลยุติธรรมก็คือทนายความนะครับแต่ในคดีปกครองนั้นใช้ทนายความก็ได้หรือจะใช้บุคคลอื่นก็ได้เรียกว่าเป็นผู้รับมอบอำนาจนะครับมาดูคำฟ้องกันครับในคดีแรกเนี่ยนะครับผู้ฟ้องก็คือมิสเตอร์เจแล้วกันนะครับมิสเตอร์เจนะครับส่วนผู้ที่ถูกฟ้องก็คือกองบังคับการตรวจคนเข้าเมืองนะครับก็จะมีตรวจคนเข้าเมือง1 2อะไรก็ว่ากันไปเนี่ยนะครับแต่ผมไม่บอกตัวเลขแล้วกันนะครับเป็นกองบังคับการตรวจคนเข้าเมืองผู้ฟ้องก็ดียื่นฟ้องโดยส่งทางไปรษณีย์ต่างประเทศนะฮะนี่คือสรุปคำฟ้องนะครับซึ่งพนักงานเจ้าหน้าที่สำนักงานศาลปกครองได้รับคำฟ้องไว้เมื่อ29พฤษภาคม2568ฟ้องว่าผู้ฟ้องคดีเกิดที่เขตบริหารพิเศษฮ่องกงแห่งสาธารณรัฐประชาชนจีนเมื่อปีพ.ศ. 2544 มีบิดาเป็นชาวอเมริกันและมารดาเป็นชาวอินโดนีเซียและครอบครัวของผู้ฟ้องคดีได้ย้ายมาพำนักอาศัยอยู่ในประเทศไทยตั้งแต่ปีพ.ศ. 2545เพื่อหลีกเลี่ยงสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคซาร์นะครับ SARS นะฮะในช่วงนั้นเป็นโรคซาร์นะครับในขณะนั้นประเทศไทยจึงเป็นบ้านและสถานที่ที่เติบโตมาตลอดชีวิตตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาผู้ฟ้องคดีได้เผชิญกับเหตุการณ์หลายประการด้วยกันซึ่งล้วนเป็นเหตุสุดวิสัยและเป็นอุปสรรคสำคัญที่ทำให้ผู้ฟ้องคดีในฐานะผู้เยาว์ในขณะนั้นและยังขาดความเข้าใจในกฎหมายของไทยเป็นเหตุให้ผู้ฟ้องคดีไม่สามารถดำเนินการเรื่องการต่อวีซ่าให้เป็นไปตามระเบียบกฎหมายของไทยได้ประกอบกับมารดาของผู้ฟ้องคดีล้มป่วยด้วยโรคเบาหวานตั้งแต่ปีพ.ศ. 2556และเสียชีวิตลงในปี2564เป็นความสูญเสียครั้งใหญ่ในชีวิตของผู้ฟ้องคดีนอกจากนี้ครอบครัวของผู้ฟ้องคดียังประสบเหตุการณ์อุทกภัยครั้งใหญ่ในปีพ.ศ. 2554ทำให้บ้านที่อยู่อาศัยได้รับความเสียหายรวมทั้งการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ในปีพ.ศ. 2563ก็เป็นอีกหนึ่งปัจจัยที่จำกัดการเดินทางและการติดต่อราชการทำให้การดำเนินการเรื่องเอกสารและวีซ่าเป็นไปอย่างยากลำบากด้วยความที่ผู้ฟ้องคดียังอยู่ในวัยเยาว์ในขณะนั้นและไม่มีความรู้ความเข้าใจในกฎหมายของไทยอย่างเพียงพอจึงทำให้ไม่สามารถดำเนินการเรื่องวีซ่าตามระเบียบได้ผู้ฟ้องคดียืนยันว่ามิได้มีเจตนาหลีกเลี่ยงหรือฝ่าฝืนกฎหมายการที่ผู้ถูกฟ้องคดีก็คือกองบังคับการตรวจคนเข้าเมืองนะครับมีคำสั่งนะฮะตามหนังสือแจ้งคำสั่งห้ามเข้ามาในราชอาณาจักรนะฮะลงวันที่26เมษายน2568ห้ามผู้ฟ้องคดีเข้ามาในราชอาณาจักรเป็นระยะเวลา10ปีเนื่องจากอยู่ในราชอาณาจักรนับแต่วันอนุญาตสิ้นสุดเกินกว่า 4,572 วันผู้ฟ้องคดีจึงเป็นบุคคลตามคำสั่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยที่1/2558ลงวันที่27พฤศจิกายน2558เรื่องการไม่อนุญาตให้คนต่างด้าวบางจำพวกเข้ามาในราชอาณาจักรซึ่งมีลักษณะต้องห้ามเข้ามาในราชอาณาจักรตามมาตรา12วงเล็บ10แห่งพระราชบัญญัติคนเข้าเมืองพ.ศ. 2522ผู้ฟ้องคดีเห็นว่าคำสั่งดังกล่าวไม่ชอบด้วยกฎหมายจึงนำคดีมาฟ้องต่อศาลคำขอนะครับคำขอก็คือขอให้ศาลมีคำพิพากษาหรือคำสั่งเพิกถอนคำสั่งห้ามผู้ฟ้องคดีเข้ามาในราชอาณาจักรก็คือเหตุผลคือว่าผู้ฟ้องคดีไม่สามารถเข้ามาในราชอาณาจักรไทยได้นะเนื่องจากว่าอยู่ครั้งก่อนหน้าที่จะออกไปนี่ก็คืออยู่เกินกว่า 4,500 กว่าวันนะครับก็เลยถูกห้ามคำสั่งห้ามเข้าประเทศก็เป็นคำสั่งทางปกครองนะครับอันนี้ก็เป็นคำสั่งห้ามเข้ามาเป็นระยะเวลา10ปีฟ้องคดีก็เลยฟ้องเพียงแต่ว่าคำฟ้องเนี่ยเป็นการยื่นฟ้องมาจากต่างประเทศนะครับก็มาถึงเมืองไทยก็รับเป็นคดีไว้ได้นะครับซึ่งศาลปกครองชั้นต้นนะครับวินิจฉัยคำฟ้องนะครับโดยยังไม่ได้ไปอยู่ในเนื้อหานะครับก็คือว่าคดีนี้ผู้ฟ้องยื่นคำฟ้องทางไปรษณีย์ต่างประเทศอันเป็นการยื่นคำฟ้องที่ไม่เป็นไปตามวิธีการที่กฎหมายกำหนดนะครับกรณีจึงมีการยื่นคำฟ้องที่ไม่ถูกต้องและเป็นกรณีที่ไม่สามารถแก้ไขให้ถูกต้องได้ศาลชั้นต้นจึงไม่รับคำฟ้องของผู้ฟ้องคดีไว้พิจารณานะครับก็มีคำสั่งไม่รับคำฟ้องไว้พิจารณาแล้วก็จำหน่ายคดีออกจากระบบความนะฮะซึ่งผู้ฟ้องคดีนะครับหลังจากที่รับทราบคำสั่งไม่รับคำฟ้องไว้พิจารณานะผู้ฟ้องคดีก็คือโดยนางสาวเอ็นนะฮะเป็นชาวต่างชาติเหมือนกันซึ่งเป็นน้องสาวก็ยื่นคำร้องอุทธรณ์คำสั่งของศาลปกครองชั้นต้นนะครับที่ไม่รับคำฟ้องเนี่ยนะครับก็เนื้อหาว่าผู้ฟ้องคดีได้มอบอำนาจให้กับนางสาวเอ็นนะฮะซึ่งมีภูมิลำเนาอยู่ในราชอาณาจักรดำเนินคดีแทนนะโดยแนบหนังสือมอบอำนาจมาพร้อมกับคำร้องอุทธรณ์คำสั่งนี่นะฮะประเด็นอยู่ตรงนี้ครับเรื่องของหนังสือมอบอำนาจเนี่ยฮะในการที่มอบอำนาจให้เป็นผู้อุทธรณ์นะฮะซึ่งการมอบอำนาจก็มอบในชั้น ชั้นใดๆก็ได้เหมือนกันนะครับทีนี้มาดูกันครับว่าศาลปกครองสูงสุดจะรับคำร้องอุทธรณ์คำสั่งไม่รับคำฟ้องไว้พิจารณาอย่างไรบ้างนะครับศาลปกครองสูงสุดนะครับวางหลักกฎหมายก่อนที่จะวินิจฉัยว่านะครับคดีมีประเด็นต้องวินิจฉัยว่าคำร้องอุทธรณ์คำสั่งของผู้ฟ้องคดีเป็นคำร้องอุทธรณ์คำสั่งที่ศาลปกครองสูงสุดรับไว้พิจารณาได้หรือไม่นะฮะอันนี้ยังอยู่ในชั้นขั้นของการตรวจความครบถ้วนของคำฟ้องอยู่นะครับยังไม่ได้ไปลงในเนื้อหาเลยว่าคำสั่งดังกล่าวนี้ชอบหรือไม่ชอบนะฮะซึ่งถ้าหากว่าศาลรับคำฟ้องไว้พิจารณาก็คงจึงจะต้องลงไปสู่ในเนื้อหาของคดีแล้วก็มีคำพิพากษาออกมานะครับพิเคราะห์แล้วเห็นว่ามาตรา3แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครองพ.ศ. 2542บัญญัติว่าคำฟ้องหมายความว่าการเสนอข้อหาต่อศาลไม่ว่าจะได้เสนอต่อศาลปกครองชั้นต้นหรือศาลปกครองสูงสุดไม่ว่าจะได้เสนอในขณะเริ่มคดีโดยคำฟ้องหรือคำร้องขอหรือเสนอภายหลังโดยคำฟ้องเพิ่มเติมหรือแก้ไขหรือฟ้องแย้งหรือโดยสอดเข้ามาในคดีไม่ว่าด้วยความสมัครใจหรือถูกบังคับหรือโดยมีคำขอให้พิจารณาใหม่นะครับต่อไปครับมาตรา45วรรค1พระราชบัญญัติเดียวกันนะครับบัญญัติว่าคำฟ้องให้ใช้ถ้อยคำสุภาพและต้องมี1ชื่อและที่อยู่ของผู้ฟ้องคดี2ชื่อหน่วยงานทางปกครองหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐที่เกี่ยวข้องอันเป็นเหตุแห่งการฟ้องคดี 3. การกระทำทั้งหลายที่เป็นเหตุแห่งการฟ้องคดีพร้อมข้อเท็จจริงหรือพฤติการตามสมควรที่เกี่ยวกับการกระทำดังกล่าว 4. คำขอของผู้ฟ้องคดีและ 5. ลายมือชื่อของผู้ฟ้องคดีนี่คือองค์ประกอบของคำฟ้องที่จะสมบูรณ์ครบถ้วนที่ศาลจะต้องตรวจสอบก่อนนะครับต่อไปครับวรรคต่อไปถ้าเป็นการยื่นฟ้องยื่นฟ้องคดีแทนผู้อื่นจะต้องแนบใบมอบฉันทะให้ฟ้องคดีมาด้วยนะครับนั่นคือมาตรา45วรรค1นะครับระเบียบของที่ประชุมใหญ่ตุลาการในศาลปกครองสูงสุดว่าด้วยวิธีพิจารณาคดีปกครองพ.ศ. 2543ข้อ1และ3วรรคที่1นะกำหนดว่านี่คือกฎหมายที่ศาลจะนำมาใช้ในการวินิจฉัยนะครับกำหนดว่าคำอุทธรณ์ให้ทำเป็นหนังสือและอย่างน้อยต้องระบุ 1. ชื่อผู้อุทธรณ์และคู่กรณีในอุทธรณ์ 2. ข้อคัดค้านคำพิพากษาหรือคำสั่งของศาลปกครองชั้นต้น 3. คำขอของผู้อุทธรณ์ 4. ลายมือชื่อผู้อุทธรณ์ข้อต่อไปครับข้อ104วรรค2ทางระเบียบเดียวกันนะครับกำหนดว่าให้ตุลาการหัวหน้าคณะแต่งตั้งตุลาการในองค์คณะคนหนึ่งเป็นตุลาการเจ้าของสำนวนแล้วให้ตุลาการเจ้าของสำนวนตรวจคำอุทธรณ์ถ้าเห็นว่าเป็นคำอุทธรณ์ที่สมบูรณ์ครบถ้วนก็ให้ดำเนินการต่อไปตามข้อ106ถ้าเห็นว่าคำอุทธรณ์นั้นไม่สมบูรณ์ครบถ้วนซึ่งผู้อุทธรณ์อาจแก้ไขได้หรือผู้อุทธรณ์ชำระค่าธรรมเนียมศาลไม่ครบถ้วนให้ตุลาการเจ้าของสำนวนมีคำสั่งให้ผู้อุทธรณ์แก้ไขหรือชำระค่าธรรมเนียมศาลให้ครบถ้วนภายในระยะเวลาที่กำหนดถ้าไม่มีการแก้ไขหรือชำระค่าธรรมเนียมศาลให้ครบถ้วนภายในระยะเวลาที่กำหนดหรือข้อที่ไม่สมบูรณ์ครบถ้วนนั้นเป็นกรณีที่ไม่สามารถแก้ไขให้ถูกต้องได้หรือเป็นคำอุทธรณ์ที่ต้องห้ามตามกฎหมายหรือยื่นโดยผิดระเบียบนี้ให้ตุลาการเจ้าของสำนวนเสนอองค์คณะสั่งไม่รับอุทธรณ์ดังกล่าวนะครับนั่นคือกฎหมายที่ศาลปกครองสูงสุดจะนำมาใช้วินิจฉัยกับคำร้องอุทธรณ์คำสั่งไม่รับคำฟ้องไว้พิจารณาของผู้ฟ้องคดีรายนี้นะครับมาดูกันครับศาลปกครองสูงสุดจะวินิจฉัยอย่างไรนะฮะจากบทบัญญัติดังกล่าวของกฎหมายจะเห็นได้ว่าคำร้องอุทธรณ์คำสั่งของศาลปกครองชั้นต้นถือเป็นคำฟ้องนะครับคำร้องอุทธรณ์คำสั่งของศาลชั้นต้นถือเป็นคำฟ้องตามมาตรา3แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครองพ.ศ. 2542 2542ท่านโทษนะครับ ก็คือจะต้องไปอยู่ในองค์ประกอบของคำฟ้องตามมาตรา45นั่นเองนะครับนอกจากจะต้องอยู่ภายใต้บังคับข้อ101แห่งระเบียบของที่ประชุมใหญ่นะครับตุลาการในศาลปกครองสูงสุดว่าด้วยวิธีพิจารณาคดีปกครองพ.ศ. 2543แล้วนะครับคำร้องอุทธรณ์ดังกล่าวยังต้องอยู่ในบังคับของมาตรา45วรรค1แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครองพ.ศ. 2542ที่บัญญัติให้คำฟ้องต้องแนบใบมอบฉันทะถ้าเป็นการยื่นฟ้องคดีแทนผู้อื่นนะฮะการมอบฉันทะคือมอบให้ทำครั้งเดียวก็คือมอบให้มายื่นนะครับก็ต้องแนบนะครับในข้อเท็จจริงในคดีนี้มีการมอบอำนาจหรือมอบฉันทะให้กับน้องสาวของผู้ฟ้องคดีเดี๋ยวมาดูต่อนะครับศาลปกครองถูกวินิจฉัยต่อไปนะครับว่าแต่เมื่อพิจารณาคำร้องอุทธรณ์คำสั่งไม่รับคำฟ้องไว้พิจารณาของผู้ฟ้องคดีในคดีแล้วเห็นว่าหนังสือมอบอำนาจของผู้ฟ้องคดีไม่ถูกต้องนะครับมีศาลตรวจหนังสือมอบอำนาจนะครับไม่ถูกต้องอย่างไรนะครับเนื่องจากไม่ลงลายมือชื่อผู้รับมอบอำนาจนะครับไม่ลงลายชื่อผู้รับมอบอำนาจก็คือไม่ลงลายมือชื่อน้องสาวของผู้ฟ้องคดีนี่แหละนะครับไม่ติดอากรสแตมป์นะครับหนังสือมอบอำนาจตามกฎหมายต้องปิดอากรสแตมป์30บาทครับไม่มีเอกสารแสดงตนของผู้มอบอำนาจก็คือไม่มีเอกสารเช่นบัตรประจำตัวของผู้ฟ้องคดีซึ่งเป็นผู้มอบอำนาจและไม่มีเอกสารแสดงตนของผู้รับมอบอำนาจของน้องสาวก็ไม่มีเหมือนกันนะครับและขาดการรับรองลายมือชื่อผู้มอบอำนาจนะครับก็หมายความว่าเป็นใบมอบอำนาจที่ไม่ได้ลงลายมือชื่ออะไรเลยนะครับแล้วก็ไม่ปิดอากรสแตมป์นะศาลปกครองรู้วินิจฉัยต่อไปนะครับว่าจึงเป็นคำร้องอุทธรณ์คำสั่งที่ไม่สมบูรณ์ครบถ้วนแต่นะฮะแต่เป็นกรณีที่แก้ไขได้นะฮะอย่างไรนะครับโดยศาลปกครองสูงสุดได้มีหมายแจ้งคำสั่งศาลนะครับต่อ 10.3 ลงวันที่6ตุลาคม2568ให้ผู้ฟ้องคดีแก้ไขคำร้องอุทธรณ์คำสั่งตามที่ศาลกำหนดก็คือข้อที่ไม่ครบถ้วนถูกต้องนั่นแหละศาลสูงก็มีคำสั่งให้แก้เลยนะครับซึ่งปรากฏข้อเท็จจริงในการแจ้งคำสั่งศาลให้ผู้ฟ้องคดีทราบว่าเมื่อวันที่10ตุลาคม2568โดยน้องสาวของผู้ฟ้องคดีนะครับผู้รับมอบอำนาจผู้ฟ้องคดีรับแทนซึ่งผู้ฟ้องคดีชอบที่จะดำเนินการและปฏิบัติตามคำสั่งดังกล่าวแต่เมื่อผู้ฟ้องคดีไม่ดำเนินการตามคำสั่งศาลภายในระยะเวลาที่กำหนดศาลปกครองสูงสุดจึงไม่อาจรับคำร้องอุทธรณ์คำสั่งของผู้ฟ้องคดีไว้พิจารณาได้ทั้งนี้ตามมาตรา3และมาตรา45วรรค1แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครองพ.ศ. 2542ประกอบข้อ101วรรค1และข้อ104วรรค2แห่งระเบียบของที่ประชุมใหญ่ตุลาการในศาลปกครองสูงสุดว่าด้วยวิธีพิจารณาคดีปกครองพ.ศ. 2543จึงมีคำสั่งไม่รับคำร้องอุทธรณ์คำสั่งของผู้ฟ้องคดีไว้พิจารณาและจำหน่ายคำร้องอุทธรณ์คำสั่งนี้ออกจากสารระบบความนะฮะนั่นคือคำสั่งศาลปกครองสูงสุดคำสั่งที่341/2569ครับก็หมายความว่าคดีนี้ผู้ฟ้องคดีก็ไม่สามารถที่จะยื่นอุทธรณ์ได้นะครับเนื่องจากว่าไม่แก้ไขข้อบกพร่องของคำอุทธรณ์ตามหมายแจ้งคำสั่งศาลซึ่งได้แจ้งให้ทราบโดยชอบแล้วนะฮะโดยนางสาวเอ็นเนี่ยนะครับซึ่งเป็นน้องสาวของผู้ฟ้องคดีเนี่ยเป็นผู้รับหมายแจ้งคำสั่งศาลเอาไว้ก็ไม่ดำเนินการแก้ไขนะครับเนื่องจากศาลเห็นว่าหนังสือมอบอำนาจเนี่ยนะครับไม่มีการลงลายมือชื่อของผู้มอบอำนาจแล้วก็ผู้รับมอบอำนาจ รวมไปถึงไม่ปิดอากรสแตมป์นะฮะศาลก็ยังถือว่ามันสามารถที่จะแก้ไขได้ก็สั่งให้แก้ไขภายในเวลาที่กำหนดแต่ปรากฏว่าไม่แก้ไขภายในเวลาที่กำหนดศาลก็ไม่สามารถที่จะรับไว้พิจารณาได้นะครับก็เลยจำหน่ายคำร้องอุทธรณ์คำสั่งนี้ออกจากสารบบความนะครับก็คดีนี้ก็จะไม่สามารถที่จะมาฟ้องได้นะฮะยกเว้นว่าอาจจะมีข้อยกเว้นนะครับก็คงต้องว่ากันต่อไปนะครับนี่ก็คือคำฟ้องนี้ก็จะมีลักษณะที่แตกต่างจากเรื่องอื่นๆก็คือว่าเป็นการยื่นฟ้องทางไปรษณีย์มาจากต่างประเทศนะครับโดยผู้ฟ้องคดีเนี่ยยื่นฟ้องมาจากต่างประเทศตอนยื่นฟ้องก็ยื่นฟ้องมาโดยถูกต้องนะก็คือเป็นการลงนามด้วยตนเองนะครับแต่พออุทธรณ์เนี่ยกลายเป็นว่าน้องสาวของผู้ฟ้องคดีซึ่งเป็นผู้รับมอบอำนาจแต่ใบมอบอำนาจไม่ถูกต้องนะครับก็เลยศาลก็สั่งให้แก้ไขแต่ไม่แก้นะครับเพราะฉะนั้นก็จะเป็นอุทาหรณ์เหมือนกันนะครับท่านผู้ฟังครับถ้าหากว่ามีการยื่นฟ้องมาแล้วเอกสารไม่ครบอย่างเงี้ยก็ถ้าศาลสั่งให้แก้ไขก็ต้องดำเนินการตามที่ศาลสั่งภายในกำหนดเวลาถ้าหากว่าไม่ทำตามศาลก็อาจจะจำหน่ายคดีหรือไม่รับคำฟ้องไว้พิจารณาได้นะครับอันนี้ก็เป็นอุทาหรณ์ได้เหมือนกันสำหรับการฟ้องปกติโดยทั่วไปนะครับเอาละครับขออนุญาตพักสักครู่นึงแล้วก็มาติดตามเรื่องที่2กันครับ

0: างเลือกใหม่ของการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทในคดีปกครองกับศาลปกครองนครสวรรค์อีกหนึ่งทางเลือกของคู่กรณีที่สามารถยุติข้อพิพาทได้ด้วยความสมัครใจเรียบง่ายรวดเร็วเป็นกลางถูกต้องและผลของการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทจะมีผลบังคับใช้ได้จริงตามกฎหมายโดยคู่กรณีสามารถยื่นคำขอต่อศาลหรือศาลเห็นว่าคดีนั้นควรมีการไกล่เกลี่ยได้เปิดใจรับฟังซึ่งกันและกันยุติข้อพิพาทในคดีปกครองกับศาลปกครองนครสวรรค์หรือสอบถามเพิ่มเติมได้ที่สายด่วนศาลปกครอง1355
1: ขณะนี้ท่านกำลังรับฟังรายการคุยเฟื่องเรื่องคดีปกครองจัดโดยสำนักงานศาลปกครองนครสวรรค์อยู่กับผมครับวันชนะบุญเอกผู้อำนวยการกลุ่มอำนวยการคดีปกครองสำนักงานศาลปกครองนครสวรรค์นะครับเรื่องที่2ครับเป็นคดีพิพาทเกี่ยวกับเจ้าหน้าที่ของรัฐกระทำการโดยไม่ชอบด้วยกฎหมายผู้ฟ้องคดีก็ฟ้องผู้ว่าราชการจังหวัดเป็นผู้ถูกฟ้องคดีที่1และก็ฟ้องรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเป็นผู้ถูกฟ้องคดีที่2เรื่องอะไรครับคำฟ้องครับสรุปคำฟ้องว่าผู้ฟ้องคดีนั้นประกอบอาชีพค้าขายในลักษณะหาบเร่แผงลอยอยู่ที่ทางเท้าถนนหนึ่งนะครับบริเวณหน้าตลาดสดเทศบาล1และเทศบาล2นะครับผมบอกชื่อว่าเทศบาล1เทศบาล2นะครับได้ต่อมาได้ย้ายสถานที่เข้ามาค้าขายในบริเวณพื้นที่ตรงนี้เรียกว่าเป็นสวนสาธารณะของจังหวัดนั้นนะครับโซน4นะเรียกกันว่าตลาดร่มขาวนะฮะตามมาตรการเว้นระยะห่าง social distancing นะครับของจังหวัดที่ดำเนินการตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019หรือโควิด19นะครับของรัฐบาลนี่ก็คือช่วงโควิดนั่นเองนะครับโดยกำหนดวันและเวลาให้จำหน่ายสินค้าในบริเวณดังกล่าวได้ตั้งแต่เวลา5นาฬิกาถึง10นาฬิกาตี5ถึง10โมงนะครับของทุกวันยกเว้นวันพฤหัสบดีกับวันจันทร์และในวันที่มีการจัดงานรัฐพิธีงานประเพณีงานกิจกรรมของภาครัฐหรือภาคเอกชนต่อมาผู้ถูกฟ้องคดีที่1ก็คือผู้ว่าราชการจังหวัดได้มีประกาศจังหวัดลงวันที่7กุมภาพันธ์2566ห้ามใช้พื้นที่ตรงนี้นะฮะเป็นพื้นที่สวนสาธารณะเนี่ยนะครับเพื่อทำการค้าขายโดยไม่ได้รับอนุญาตตามกฎหมายผู้ฟ้องคดีกับพ่อค้าแม่ค้าในพื้นที่ดังกล่าวจึงยื่นฟ้องคดีต่อศาลปกครองชั้นต้นนะฮะที่มีเขตอำนาจณจังหวัดนั้นเนี่ยนะครับเป็นคดีมีหมายเลขดำหมายเลขแดงเรียบร้อยขอให้เพิกถอนประกาศฉบับดังกล่าวและนะประกาศนั้นฉบับลงวันที่7กุมภาพันธ์2566นะครับ7กุมภา66นะครับและศาลได้มีคำพิพากษาให้เพิกถอนประกาศฉบับดังกล่าวแล้วนะครับหลังจากนั้นผู้ถูกฟ้องคดีที่1ก็คือผู้ว่าราชการจังหวัดได้มีประกาศเรื่องเพิกถอนการอนุญาตให้เข้ามาค้าขายในบริเวณพื้นที่สวนสาธารณะแห่งนั้นนะครับลงวันที่17สิงหาคม2566โดยอ้างเหตุผลว่าสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019หรือโควิด-19ได้คลี่คลายการแพร่ระบาดและ

ความรุนแรงของโรคลดลงและเนื่องจากพื้นที่สวนสาธารณะตรงนั้นเนี่ยนะครับเป็นที่ราชพัสดุซึ่งกรมธนารักษ์ได้อนุญาตให้กระทรวงมหาดไทยเป็นผู้ใช้ประโยชน์มีวัตถุประสงค์เพื่อใช้เป็นสถานที่พักผ่อนหย่อนใจของประชาชนและใช้สำหรับการจัดงานพระราชพิธีงานรัฐพิธีงานราชพิธีงานประเพณีและงานประจำปีต่างๆไม่สามารถจัดให้เป็นตลาดได้เพื่อเมื่อเหตุในการอนุญาตให้พ่อค้าแม่ค้าหาบเร่แผงลอยเข้ามาจำหน่ายสินค้าบริเวณโซนซีของพื้นที่สวนตรงนั้นนะครับอันเป็นการอนุญาตชั่วคราวได้สิ้นสุดลงแล้วจึงมีคำสั่งดังนี้หนึ่งสำหรับผู้ที่ได้รับอนุญาตให้ค้าขายให้ยกเลิกการอนุญาตให้พ่อค้าแม่ค้าหาบเร่แผงลอยเข้ามาจำหน่ายสินค้าบริเวณโซนซีของพื้นที่สวนสาธารณะตรงนี้นะครับโดยให้มีผลเป็นการสิ้นสุดการอนุญาตภายใน15วันนับแต่วันที่ได้รับแจ้งคำสั่งข้อที่2สำหรับผู้ที่ไม่เคยอนุญาตให้ค้าขายก็มี 2.1 นะครับห้ามผู้ใดเข้าไปในพื้นที่สวนสาธารณะตรงนั้นนะครับเพื่อยึดถือหรือครอบครองทั้งหมดหรือแต่บางส่วนหรือเข้าไปกระทำการใดๆอันเป็นการรบกวนการใช้ประโยชน์ที่ราชพัสดุอันเป็นการทำลายหรือทำให้เสื่อมสภาพแก่ที่ราชพัสดุหรือผิดวัตถุประสงค์การใช้ที่ราชพัสดุข้อ 2.2 ห้ามผู้ใดเข้าไปทำการค้าขายหรือจำหน่ายสินค้าในบริเวณพื้นที่สวนสาธารณะตรงนั้นนะครับในลักษณะที่เป็นการตั้งร้านตั้งแผงหรือในลักษณะอื่นใดที่คล้ายคลึงกันหรือในลักษณะที่เป็นการเข้ายึดถือหรือครอบครองทั้งหมดหรือแต่บางส่วนโดยไม่ได้รับอนุญาตหรือโดยไม่มีสิทธิ์โดยชอบด้วยกฎหมายผู้ฟ้องคดีพร้อมกับผู้ค้ารายอื่นนะฮะที่ได้รับผลกระทบจากประกาศฉบับดังกล่าวจึงร่วมกันทำหนังสือลงวันที่4กันยายน2566อุทธรนะครับอุทธรต่อผู้ว่าราชการจังหวัดต่อมาผู้ว่าราชการจังหวัดก็ได้มีหนังสือจังหวัดลงวันที่23พฤศจิกายน2566แจ้งผู้ฟ้องคดีว่าผู้ถูกฟ้องคดีที่2ก็คือรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยผู้ซึ่งมีอำนาจพิจารณาอุทธรนะครับได้พิจารณาแล้วให้ยกอุทธรณ์ผู้ฟ้องคดีก็เห็นว่าการค้าขายในพื้นที่บริเวณดังกล่าวไม่ได้ก่อให้เกิดผลกระทบในทางเสียหายต่อประโยชน์ส่วนรวมหากแต่เป็นการส่งเสริมผู้ประกอบอาชีพเกษตรกรรมอีกทั้งเป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจฐานรากของประชาชนในจังหวัดการที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่1ก็คือผู้ว่าราชการจังหวัดนะครับออกประกาศดังกล่าวย่อมเป็นเหตุให้ผู้ฟ้องคดีและพ่อค้าแม่ค้าในพื้นที่ดังกล่าวได้รับความเดือดร้อนหรือเสียหายเนื่องจากไม่มีพื้นที่ประกอบอาชีพเพื่อหารายได้สำหรับการดำรงชีวิตและดูแลครอบครัวผู้ฟ้องคดีกับพวกที่ค้าขายด้วยกันได้ร้องเรียนไปยังหน่วยงานของรัฐที่เกี่ยวข้องรวมถึงนายกรัฐมนตรีแล้วแต่ยังไม่ได้รับการแก้ไขปัญหาอย่างเหมาะสมและการยื่นฟ้องคดีนี้เกี่ยวกับการคุ้มครองประโยชน์สาธารณะแก่ประชาชนโดยรวมเนื่องจากประกาศของผู้ถูกฟ้องคดีที่1ก็คือประกาศของผู้ว่าราชการจังหวัดนะครับฉบับดังกล่าวนอกจากจะมีผลเป็นการเพิกถอนการอนุญาตให้เข้ามาค้าขายในบริเวณพื้นที่สวนสาธารณะตรงนี้แล้วเนี่ยนะครับยังทำให้ผู้ฟ้องคดีและกลุ่มผู้ค้าในตลาดล่มขาวซึ่งปัจจุบันมากกว่า300รายไม่มีสถานที่ค้าขายหารายได้เลี้ยงชีพแล้วยังมีผลห่วงห้ามประชาชนทั่วไปที่ต้องการจะเข้ามาใช้พื้นที่เพื่อค้าขายจำหน่ายสินค้าตลาดนัดชั่วคราวถูกจำกัดสิทธิ์หรือลิดรอนสิทธิ์ในการขออนุญาตใช้พื้นที่ดังกล่าวโดยมิให้ประชาชนทั่วไปกลุ่มอาชีพกลุ่มวิสาหกิจชุมชนใช้สิทธิ์ขออนุญาตใช้พื้นที่ดังกล่าวได้โดยตรงหากประสงค์เข้าใช้พื้นที่จำหน่ายสินค้าจะต้องให้ส่วนราชการเป็นผู้ขออนุญาตให้แต่กลับให้สิทธิ์แก่บริษัทเอกชนพรรคการเมืองขอใช้พื้นที่ในการหาเสียงจัดงานแสดงสินค้าและจำหน่ายสินค้าได้โดยตรงประกาศฉบับดังกล่าวจึงมีลักษณะเป็นการเลือกปฏิบัติโดยไม่เป็นธรรมสร้างขั้นตอนโดยไม่จำเป็นและเป็นการสร้างภาระให้เกิดกับประชาชนเกินสมควรนะครับดังนั้นการออกประกาศเพิกถอนการอนุญาตดังกล่าวจึงเป็นการใช้ดุลพินิจโดยไม่ชอบด้วยกฎหมายทำให้ผู้ฟ้องคดีและกลุ่มผู้ค้าในพื้นที่ดังกล่าวได้รับความเดือดร้อนหรือเสียหายผู้ฟ้องคดีก็นำมาฟ้องก็มีคำขอ
สามข้อนะครับหนึ่งให้เพิกถอนประกาศของผู้ว่าราชการจังหวัดนะเรื่องเพิกถอนการอนุญาตให้เข้ามาค้าขายนะครับลงวันที่17สิงหาคม2566ข้อสองเพิกถอนคำวินิจฉัยอุทธรณ์ของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยนะครับที่ยกอุทธรณ์แล้วก็ที่สามขอทุเลาบังคับเป็นการชั่วคราวนะครับซึ่งในส่วนของการขอทุเลาบังคับเป็นการขอวิธีการคุ้มครองชั่วคราวก่อนการพิพากษานั่นแหละครับศาลชั้นต้นก็มีคำสั่งยกคำขอทุเลานะครับคดีก็เดินมาตามปกตินะครับจนศาลชั้นต้นพิพากษายกฟ้องครับยกฟ้องก็คือคำฟ้องของผู้ฟ้องคดีก็ไม่เป็นผลนะครับก็ถือว่าประกาศนั้นชอบแล้วนะฮะก็ผู้ทางฝั่งผู้ฟ้องคดีก็อุทธรณ์คำพิพากษานะครับเดี๋ยวมาดูกันครับว่าศาลปกครองสูงสุดจะมีคำวินิจฉัยแล้วก็มีคำพิพากษาในเรื่องนี้อย่างไรนะครับในคดีนี้นะครับศาลปกครองสูงสุดนะครับพิเคราะห์แล้วก็วินิจฉัยว่าเนื่องจากพื้นที่สวนสาธารณะแห่งนี้นะครับเป็นที่ราชพัสดุซึ่งกรมธนารักษ์ได้อนุญาตให้กระทรวงมหาดไทยเป็นผู้ใช้ประโยชน์ในราชการโดยระบุวัตถุประสงค์การใช้ไว้ว่านะครับการใช้ไว้ชัดเจนว่าสำหรับการจัดงานพระราชพิธีงานรัฐพิธีงานประเพณีและงานประจำปีต่างๆของจังหวัดนี้นะครับจึงไม่สามารถจัดให้เป็นตลาดได้เนื่องจากผิดวัตถุประสงค์การใช้ประโยชน์ที่ได้รับอนุญาตจากกรมธนารักษ์และโดยที่สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019หรือโควิด19ซึ่งเป็นข้อเท็จจริงอันเป็นเหตุให้เกิดอำนาจแก่ผู้ถูกฟ้องคดีที่1ก็คือแก่ผู้ว่าราชการจังหวัดในการอนุญาตให้ผู้ฟ้องคดีเข้ามาค้าขายในบริเวณพื้นที่สวนสาธารณะดังกล่าวนะครับได้สิ้นสุดลงแล้วนะครับตั้งแต่วันที่1ตุลาคม2565จึงเป็นไปตามข้อสงวนสิทธิ์ที่กำหนดไว้ในคำสั่งทางปกครองที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่1ก็คือที่ผู้ว่าราชการจังหวัดจะยกเลิกคำสั่งดังกล่าวได้นี่ก็คือมีการคือเหตุการณ์นั้นมันผ่านพ้นไปแล้วเนี่ยนะครับเหตุการณ์โควิดผ่านพ้นไปแล้วนะจะจึงศาลก็เลยวินิจฉัยพิเคราะห์ว่าเป็นไปตามข้อสงวนสิทธิ์ที่กำหนดไว้ในคำสั่งทางปกครองที่ผู้ว่าราชการจังหวัดจะยกเลิกคำสั่งดังกล่าวได้กรณีจึงถือได้ว่าผู้ถูกฟ้องคดีที่1ก็คือผู้ว่าราชการจังหวัดนะครับได้รู้ถึงเหตุที่จะเพิกถอนการอนุญาตให้ผู้ฟ้องคดีเข้ามาค้าขายในบริเวณพื้นที่สวนสาธารณะดังกล่าวนั้นอย่างช้าที่สุดในวันที่1ตุลาคม2565ผู้ถูกฟ้องคดีที่1จึงต้องเพิกถอนคำสั่งทางปกครองดังกล่าวภายใน90วันนับแต่วันดังกล่าวนะครับนั่นก็คือภายในวันที่29ธันวาคม2565คือ29ธันวาคมเนี่ยผู้ว่าก็จะต้องเพิกถอนคำสั่งนั้นภายใน90วันตามกฎหมายนะครับเมื่อปรากฏข้อเท็จจริงว่าภายหลังจากวันที่1ตุลาคม2565ซึ่งเป็นวันที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่1ได้รู้ถึงเหตุที่จะให้เพิกถอนการอนุญาตให้ผู้ฟ้องคดีเข้ามาค้าขายในบริเวณพื้นที่สวนสาธารณะดังกล่าวแล้วเนี่ยผู้ว่าราชการจังหวัดก็ได้มอบหมายให้เทศบาลนะครับและเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้องดำเนินการแจ้งให้ผู้ฟ้องคดีและกลุ่มพ่อค้าแม่ค้าที่ได้รับอนุญาตดังกล่าวย้ายสถานที่จำหน่ายสินค้าออกจากบริเวณพื้นที่สวนสาธารณะแห่งนั้นนะครับไปยังตลาดเทศบาล2ตามที่เทศบาลได้จัดเตรียมไว้ให้แล้วซึ่งถือว่าอย่างช้าที่สุดคือวันที่20ธันวาคม2565โดยการดำเนินการดังกล่าวได้มีการแจ้งด้วยวาจาและโดยการสื่อความหมายในรูปแบบของการติดตั้งป้ายห้ามจำหน่ายสินค้าหรือตั้งวางสิ่งใดๆในบริเวณพื้นที่สวนสาธารณะตรงนั้นนะครับอันเป็นข้อความที่มีความหมายที่ชัดเจนเพียงพอที่จะทำให้ผู้ฟ้องคดีและกลุ่มพ่อค้าแม่ค้าเข้าใจได้ว่า
เป็นการยกเลิกการอนุญาตให้ผู้ฟ้องคดีและกลุ่มพ่อค้าแม่ค้าเข้ามาค้าขายในบริเวณพื้นที่สวนสาธารณะตรงนั้นนะครับซึ่งทำให้ผู้ฟ้องคดีและกลุ่มพ่อค้าแม่ค้าไม่สามารถเข้ามาจำหน่ายสินค้าในบริเวณพื้นที่ดังกล่าวได้ต่อไปถือเป็นคำสั่งทางปกครองตามมาตรา5ประกอบมาตรา34แห่งพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครองพ.ศ.2539กรณีจึงถือได้ว่าการเพิกถอนคำสั่งทางปกครองที่อนุญาตให้ผู้ฟ้องคดีเข้ามาค้าขายในบริเวณพื้นที่แห่งนั้นนะครับเป็นคำสั่งอันเป็นคำสั่งทางปกครองที่มีลักษณะเป็นการให้ประโยชน์นะครับก็คือเป็นการให้ประโยชน์คือให้มาค้าขายได้นั่นเองนะครับได้กระทำภายใน90วันนับแต่ได้รู้ถึงเหตุที่จะให้เพิกถอนคำสั่งทางปกครองนั้นตามมาตรา49วรรค2แห่งพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครองพ.ศ. 2539แล้วดังนั้นคำสั่งของผู้ถูกฟ้องคดีที่1ก็คือคำสั่งของผู้ว่าราชการจังหวัดตามประกาศจังหวัดเรื่องเพิกถอนการอนุญาตให้เข้ามาค้าขายในบริเวณพื้นที่ตรงนั้นลงวันที่17สิงหาคม2566ที่ให้ยกเลิกการอนุญาตให้ผู้ฟ้องคดีเข้ามาจำหน่ายสินค้าในบริเวณโซน C ของพื้นที่สวนสาธารณะแห่งนั้นจึงเป็นคำสั่งที่ชอบด้วยกฎหมายและเมื่อคำสั่งของผู้ถูกฟ้องคดีที่1ก็คือเมื่อคำสั่งของผู้ว่าราชการจังหวัดดังกล่าวเป็นคำสั่งที่ชอบด้วยกฎหมายแล้วการวินิจฉัยอุทธรณ์ของผู้ถูกฟ้องคดีที่2ก็คือก็คือรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยที่ให้ยกอุทธรณ์ของผู้ฟ้องคดีโดยอาศัยข้อเท็จจริงและข้อกฎหมายเดียวกันจึงชอบด้วยกฎหมายเช่นกันนะครับตอนท้ายนะครับการที่ศาลปกครองชั้นต้นพิพากษายกฟ้องนั้นศาลปกครองสูงสุดเห็นพ้องด้วยในผลพิพากษายืนครับนั่นคือคำพิพากษาศาลปกครองสูงสุดคดีหมายเลขแดงที่ออ่าง307/2569ครับท่านผู้ฟังครับคดีนี้ก็คือว่าประเด็นสำคัญก็คือว่าการเพิกถอนคำสั่งที่อนุญาตให้มาค้าขายในบริเวณสวนสาธารณะดังกล่าวนั้นถือว่าเป็นคำสั่งทางปกครองที่ให้ประโยชน์แก่ผู้ฟ้องคดีได้เข้าไปค้าขายตามกฎหมายบอกว่าถ้าเป็นการเพิกถอนคำสั่งที่ให้ประโยชน์นั้นจะต้องกระทำภายใน90วันนะครับนับแต่รู้เหตุซึ่งศาลวินิจฉัยว่ารู้เหตุวันที่1ตุลาคม2565นะครับก็คืออาจจะเป็นวันที่เหตุแห่งโควิดมันหมดไปแล้วนะครับก็ต้องดำเนินการเพิกถอนภายใน90วันนะครับซึ่งศาลก็ได้นับวันให้ก็คือว่าอย่างช้าที่สุดก็คือวันที่29ธันวาคม2565นะครับต้องเพิกถอนภายใน29นะครับแต่โดยพฤติการแล้วหลังจากที่1ตุลาคม65ผู้ว่าราชการจังหวัดก็ได้มีการสั่งการให้นายกเทศมนตรีที่ดูแลพื้นที่ส่วนสารตรงนั้นไปดำเนินการนะครับย้ายผู้ฟ้องคดีซึ่งเป็นพ่อค้าแม่ค้าที่ได้รับอนุญาตนั้นให้ไปขายในตลาดสดเทศบาลที่จัดไว้ให้นะครับก็ศาลก็ฟังว่าเป็นการเพิกถอนภายในเวลาแล้วเพราะนั้นคำสั่งนี้ก็เลยชอบแล้วครับเอาละครับท่านฟังครับมาถึงตอนท้ายของรายการก็หวังเป็นอย่างยิ่งว่าท่านฟังจะได้รับความรู้นะครับได้รับประโยชน์จากรายการคุยเฟื่องเรื่องคดีปกครองนะครับหากท่านมีข้อสงสัยใดๆเกี่ยวกับคดีปกครองนะครับอย่างเช่นคดีที่1เนี่ยคดีแรกเนี่ยเข้าใจว่าน่าจะไม่ได้ไปติดต่อกับทางเจ้าหน้าที่โดยตรงนะครับถ้าไปติดต่อกับทางเจ้าหน้าที่ตรงเรื่องหนังสือมอบอำนาจเจ้าหน้าที่เขาต้องตรวจอยู่แล้วครับทุกศาลจะมีเจ้าหน้าที่รับฟ้องหรือว่าเจ้าหน้าที่ให้คำแนะนำปรึกษาเขาจะให้คำแนะนำเกี่ยวกับรูปแบบเกี่ยวกับการตรวจความถูกต้องสมบูรณ์ของคำฟ้องอยู่แล้วนะครับเพราะนั้นถ้าการไปยื่นฟ้องโดยตรงต่อเจ้าหน้าที่เนี่ยคำฟ้องก็จะได้การตรวจสอบจากเจ้าหน้าที่แล้วเบื้องต้นนะครับไม่ต้องไปถึงชั้นศาลและให้ศาลสั่งแก้ไขมันก็จะมีปัญหาเรื่องของการแจ้งคำสั่งนะครับก็จะระยะเวลาก็จะทอดออกไปอีกนะครับเพราะนั้น
ถ้าหากมีข้อสงสัยใดๆเกี่ยวกับศาลปกครองนะครับไปทุกศาลปกครองจะมีเจ้าหน้าที่คณะปรึกษานะครับรวมทั้งศาลปกครองนครสวรรค์ด้วยนะครับถ้าหากว่าทางโทรศัพท์นะครับ0562192234ต่อ1209หรือ1215ทางไปรษณีย์ก็9/9หมู่ที่7ตำบลกลางแดดอำเภอเมืองนครสวรรค์จังหวัดนครสวรรค์ทางไปรษณีย์ 60,000 นะครับสายด่วนศาลปกครอง1355อันนี้กดฟังได้นะครับเอาละครับวันนี้หมดเวลาลงไปนะครับผมแล้วก็คุณฮาร์ดคุณเอกวุฒิพันกองประชาสัมพันธ์สำนักงานศาลปกครองนครสวรรค์ผู้ควบคุมรายการก็ขออนุญาตลาท่านผู้ฟังไปเพียงเท่านี้ก่อนครับพบกันใหม่ครั้งต่อไปครับสวัสดีครับ

0: าได้ยินเสียงสัญญาณนี้คุณจะทำอย่างไร
1: ไปไม่ได้รถก็ติดเหมือนกัน
2: อยากจะหลบให้นะคะแต่เราก็รีบเหมือนกัน
3: เปิดเล่นแน่ๆเลย
0: คิดแบบนี้ดีกว่าไหมช่วยกันหลบเข้าข้างทางเพราะชีวิตบนรถฉุกเฉินมีความสำคัญช่วยกันให้ทางเพราะให้ทางเท่ากับช่วยชีวิตผู้ป่วยฉุกเฉินโทรสายด่วน1669
4: คันว่าเฮือติดแกงเกวียนเห็นให้เกวียนแกบาดว่าไปฮอดน้ำเฮือจังได้แกเกวียนอำเภอลมเก่าร่วมกับส่วนราชการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทั้ง10แห่งกำนันผู้ใหญ่บ้านและพี่น้องชาวอำเภอลมเก่าขอเชิญชวนพี่น้องมามวลน้ำกันในงานประเพณีแข่งเรือยาวอำเภอลมเก่าประจำปี2569ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีมาพ่อกันในวันที่26ถึง28ตุลาคม2569ณลำน้ำพุ่งหน้าวัดทุ่งท่งชัยเปิดรับสมัครทีมเรือยาว18ฝีพายประเภททั่วไปชายโอเพ่นในจังหวัดเพชรบูรณ์รับแค่10ลำเท่านั้นแข่งกันในวันที่26ตุลาคม2569ส่งรายชื่อได้บ่เกิน25คนและต้องมีเรือเป็นของตัวเองสมัครได้ตั้งแต่มื้อนี้จนฮอดวันที่15กันยายน2569ติดต่อสมัครได้ที่หมออันนายสังเวียนปิ่นมาสาหมายเลขโทรศัพท์0657997325 0657997325ร่วมสืบสานประเพณีบ้านเฮาแล้วมาพ่อกัน26ถึง28ตุลาคมนี้จับเอามือลูกจุ้งเอามือหลานประสานเอามือแฟนมาที่ลำน้ำพุ่งหน้าวัดทุ่งทงชัยอำเภอลมเก่าจังหวัดเพชรบูรณ์ออกพรรษาลาพระเจ้าพี่น้องลมเก่ามีงานแข่งเฮือเด้อ

0: และถวายสักการะพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริภัทรมหาวชิราราชธิดาด้วยความอาลัยและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณและพระกรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นโดยมีเจ้าหน้าที่และจิตอาสาคอยอำนวยความสะดวกและแจกจ่ายอาหารเครื่องดื่มให้แก่ประชาชนอย่างเป็นระเบียบเรียบร้อยนางปรวีจันทคตชาวจังหวัดอุดรธานีเปิดเผยถึงความประทับใจที่มีต่อสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงว่าทรงเป็นแบบอย่างในการส่งเสริมให้ประชาชนสวมใส่ผ้าไทยโดยตนเองได้นำแนวทางดังกล่าวมาปฏิบัติใช้ในชีวิตประจำวันด้วยนอกจากนี้ยังรู้สึกซาบซึ้งและประทับใจในพระกรณียกิจของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริภัทรมหาวชิราราชธิดาทั้งในด้านการช่วยเหลือประชาชนผ่านมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่งพายามยากและบทบาทการปฏิบัติหน้าที่ในฐานะอัยการซึ่งพระองค์เคยเสด็จไปปฏิบัติหน้าที่ที่จังหวัดอุดรธานีทำให้ประชาชนในพื้นที่ต่างมีความรักและเทิดทูนพระองค์ท่านเป็นอย่างมาก
1: พระพันปีหลวงคือท่านให้สวมผ้าไทยแล้วก็พระราชินีองค์ปัจจุบันแนะนำมาสานต่ออันนี้คือได้ไปปฏิบัติในการใช้ชีวิตให้ในชีวิตประจำวันด้วยค่ะแล้วก็ของหลวงพ่อก็คือมีการช่วยเหลือเพื่อนพึ่งพาประทับใจพระองค์ท่านมีการช่วยเหลือแล้วก็ในเรื่องของท่านเป็นอัยการในฐานะที่เราเป็นคนอุดรธานีท่านเคยไปปฏิบัติหน้าที่ที่นั่นก็มีความประทับใจแล้วก็ประชาชนรักท่านค่ะ
0: นางสาวเกษราปาธิพงศ์ชาวจังหวัดนครปฐมกล่าวว่านอกจากความประทับใจในพระราชกรณียกิจและพระกรณียกิจของทั้งสองพระองค์แล้วยังประทับใจความสามารถในทุกๆด้านของพระองค์ตลอดจนความทรงเป็นกันเองและอารมณ์ดีนอกจากนี้ยังซาบซึ้งในพระกรณียกิจที่ทรงงานเพื่อประชาชนมาโดยตลอด
2: ความประทับใจในด้านของการทำงานของพระองค์ค่ะความคิดทัศนคติค่ะของพระองค์ท่านความสามารถทุกด้านค่ะแล้วก็ความเป็นกันเองก็ความที่เขาพระองค์เขาเป็นคนอารมณ์ดีอะค่ะใส่กับประชาชนจะเป็นโครงการที่พระองค์ท่านทำเกี่ยวกับเรื่องของเรือนจำนะคะที่พระองค์ท่านได้รับจากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวของเราใช่
0: ทางนี้สำนักพระราชวังเปิดให้เข้ากราบถวายบังคมพระบรมศพและถวายสักการะพระศพทุกวันตั้งแต่เวลา8 นาฬิกาถึง20 นาฬิกาโดยขอให้ประชาชนแต่งกายสุภาพไว้ทุกสุภาพบุรุษงดสวมกางเกงยีนสุภาพสตรีสวมกระโปรงหรือผ้านุ่งเท่านั้นปฏิพลสตัพพรมมารายงาน
3: รัฐบาลอนุมัติงบกลางกว่า 6,000 ล้านบาทขุดเจาะน้ำบาดาลและเดินหน้าโครงการสร้างเขื่อนพร้อมเร่งวางแผนรับมือภัยแล้งและบริหารจัดการน้ำระยะยาว
4: นายไพฑูรย์เก่งการช่างรองเลขาธิการสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติหรือสทนช.เปิดเผยถึงแนวทางการบริหารจัดการน้ำช่วงฤดูฝนที่พบปรากฏการฝนตกหนักแบบเรนบอมว่าปัจจุบันฝนที่ตกหนักบริเวณขอบประเทศช่วยเพิ่มปริมาณน้ำกักเก็บในเขื่อนสำคัญเช่นเขื่อนสิริกิติ์สูงเกือบ170เขื่อนแก่งกระจานเขื่อนวชิราลงกรณ์และเขื่อนขุนด่านประการชนซึ่งจะช่วยบรรเทาความต้องการใช้น้ำเพื่อการอุปโภคบริโภคในหน้าแล้งที่จะถึงนี้ได้นอกจากนี้รัฐบาลได้มอบหมายให้กระทรวงเกษตรและสหกรณ์วางแผนรับมือพื้นที่เสี่ยงโดยเฉพาะการทำนาปรังในรุ่มน้ำเจ้าพระยาซึ่งคาดการไว้ประมาณ 4-5 ล้านไร่โดยเน้นส่งเสริมอาชีพอื่นหรือพืชใช้น้ำน้อยในพื้นที่เสี่ยงพร้อมกันนี้ที่ประชุมคณะรัฐมนตรียังได้อนุมัติงบกลางกว่า 6,000 ล้านบาทสำหรับขุดเจาะบ่อน้ำบาดาลเพิ่มเติมและเร่งเดินหน้าโครงการสร้างเขื่อนเก็บกักน้ำในระยะยาวเช่นเขื่อนน้ำกิและเขื่อนน้ำกอนจังหวัดน่านเพื่อสร้างภูมิคุ้มกันเรื่องน้ำ
5: การสร้างเขื่อนต่างๆต้องเรียนนะครับว่าเขื่อนเนี้ยนะครับก็จะเก็บน้ำที่มีมากไว้ในรูฝนคือเก็บน้ำข้ามปีได้เราจะเห็นได้ว่าปีนี้เราจะเจอแล้งหนักและแล้งมากนะครับในช่วงของตั้งแต่เดือนตุลาคมจนถึงเดือนพฤษภาคมเนี้ยก็จะใช้น้ำที่เก็บไว้มากเพราะฉะนั้นเนี่ยการดำเนินการการสร้างเขื่อนในบางที่เนี่ยยังมีความจำเป็นไม่ว่าจะเป็นที่จันทบุรีนะครับผมหรือที่เชียงรายนะครับหรือที่บางพื้นที่หรือที่น่านเนี่ยที่เรากำลังสร้างเขื่อนน้ำกี่น้ำกอนเนี่ยนะครับกรมชลประทานก็กำลังเร่งรัดดำเนินการการมีน้ำที่จะสำรองเก็บไว้อย่างเงี้ยมันจะเป็นภูมิคุ้มกันทำให้ในช่วงแล้งที่เราประสบปัญหาไม่ว่าจะเป็นเอลนีโญอะไรต่างเนี่ยเราก็จะคลี่คลายลงหรือเบาบางลงในส่วนหน้าฝนเนี่ยเขื่อนพวกนี้ก็จะชะลอน้ำเก็บน้ำที่มีน้ำมากไว้
4: รองเลขาธิการสธนช.ยืนยันว่าน้ำเพื่อการอุปโภคบริโภคจะมีเพียงพออย่างแน่นอนแต่ภาคการเกษตรจำเป็นต้องปฏิบัติตามคำแนะนำของภาครัฐอย่างเคร่งครัดเช่นลดการทำนาสำรองแหล่งน้ำหรือตัดแต่งทรงพุ่มไม้ผลเพื่อลดการขายน้ำเพื่อประคองตัวผ่านวิกฤตภัยแล้งช่วงเดือนตุลาคมถึงพฤษภาคมปีหน้าก่อนที่ปริมาณฝนจะกลับเข้าสู่สภาวะปกติในฤดูกาลถัดไปนพศรแก้วคำรายงาน
3: โครงการชลประทานอำนาจเจริญเฝ้าระวังฝนตกหนักในพื้นที่รับมือปริมาณน้ำที่เพิ่มขึ้นพร้อมวางแผนบริหารจัดการน้ำทั้งในด้านการเก็บกักและการระบายน้ำ
6: นายกันตสิทธิ์ธนพลพิพัฒน์ผู้อำนวยการโครงการชลประทานอำนาจเจริญเปิดเผยว่าจากการติดตามสภาพอากาศในพื้นที่อย่างใกล้ชิดโดยตลอดสัปดาห์ที่ผ่านมาเกิดฝนตกหนักในหลายพื้นที่ของจังหวัดรวมทั้งพื้นที่จังหวัดยโสธรและมุกดาหารซึ่งเป็นพื้นที่ต้นน้ำและมีพื้นที่ติดต่อกันโครงการชลประทานอำนาจเจริญจึงได้เตรียมความพร้อมรับปริมาณน้ำที่เพิ่มขึ้นโดยดำเนินการตรวจสอบและปรับปรุงระบบระบายน้ำของอ่างเก็บน้ำให้พร้อมใช้งานสำรวจและเฝ้าระวังอ่างเก็บน้ำฝายและคันกั้นน้ำให้มีความมั่นคงปลอดภัยนอกจากนี้ได้ประสานกับหน่วยงานท้องถิ่นเตรียมเครื่องจักรเครื่องสูบน้ำและกำลังคนเข้าประจำพื้นที่เสี่ยงจากการประเมินปริมาณน้ำในอ่างเก็บน้ำขนาดกลางและขนาดเล็กในจังหวัดขณะนี้อยู่ในเกณฑ์น้ำมากแต่ยังสามารถรองรับน้ำฝนได้อีกโดยมั่นใจว่าจะสามารถบริหารจัดการน้ำในช่วงฤดูฝนปีนี้ได้ตามแผนที่วางไว้อย่างไรก็ตามขอความร่วมมือประชาชนให้ติดตามสภาพอากาศจากทางราชการอย่างใกล้ชิดและหากพบสถานการณ์ผิดปกติหรือมีน้ำท่วมฉับพลันสามารถแจ้งได้ที่โครงการชลประทานอำนาจเจริญโทร045-451-554พงศิริศรีหานามสวทอำนาจเจริญรายงาน
3: จังหวัดสุราษฎร์ธานีตั้งศูนย์บัญชาการเหตุการณ์รับมืออุทกภัยและภัยแล้งปี2569พร้อมสั่งการเจ้าหน้าที่เตรียมความพร้อมช่วยเหลือประชาชนและบรรเทาความเดือดร้อนอย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพสูงสุด
7: นายจุมพจน์อุณณชัยสิริผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานีเปิดเผยว่าจังหวัดได้จัดตั้งศูนย์บัญชาการเหตุการณ์เพื่อเตรียมความพร้อมรับมืออุทกภัยวัตภัยดินถล่มและคลื่นลมแรงตลอดจนจัดตั้งศูนย์บัญชาการเหตุการณ์ภัยแล้งของจังหวัดพร้อมได้เน้นย้ำถึงการเตรียมความพร้อมในการป้องกันและเผชิญเหตุในระดับพื้นที่โดยเฉพาะการรับมืออุทกภัยในพื้นที่อำเภอเมืองอำเภอกาญจนดิษฐ์อำเภอพระแสงและอำเภอชยารวมถึงการรับมือภัยแล้งในพื้นที่อำเภอเกาะสมุยและเกาะพะงันเพื่อให้การช่วยเหลือและบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนเป็นไปอย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพสูงสุดทั้งนี้สั่งการให้ทุกอำเภอตรวจสอบและเตรียมความพร้อมด้านเครื่องจักรกลสาธารณภัยยานพาหนะและอุปกรณ์กู้ภัยกู้ชีพต่างๆให้อยู่ในสภาพพร้อมใช้งาน 100% อ่อนปวีวงวชิราสวทสุรธานีรายงาน
3: โครงการชลประทานตรังเร่งดำเนินการกำจัดผักตบชวาขุดลอกคลองส่งน้ำเพื่อกำจัดสิ่งกีดขวางทางน้ำช่วยให้การระบายน้ำมีประสิทธิภาพมากขึ้น
8: นายพิมานจันทามณีโชติผู้อำนวยการโครงการชลประทานตรังเปิดเผยว่าโครงการชลประทานตรังได้ดำเนินการกำจัดผักตบชวาขุดลอกคลองส่งน้ำเพื่อกำจัดสิ่งกีดขวางทางน้ำช่วยให้การระบายน้ำมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นบริเวณพื้นที่คลองส่งน้ำในพื้นที่รับผิดชอบโดยได้ดำเนินการตามแนวทางการเตรียมการป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัยและภัยแล้งปี2569/2570เพื่อติดตามสถานการณ์น้ำคาดการสภาพอากาศตลอดจนกำหนดแนวทางการบริหารจัดการน้ำให้สอดคล้องกับสถานการณ์ที่อาจเกิดขึ้นในช่วงที่เหลือของฤดูฝนในพื้นที่ภาคใต้ทั้งนี้ได้มีการบริหารจัดการน้ำอย่างประณีตโดยคำนึงถึงความสมดุลของการใช้น้ำในทุกภาคส่วนทั้งด้านการอุปโภคบริโภคการรักษาระบบนิเวศการเกษตรและภาคอุตสาหกรรมเพื่อให้การบริหารจัดการน้ำของโครงการชลประทานตรังได้เกิดประโยชน์และสร้างมูลค่าสูงสุดควบคู่ไปกับการดำเนินการตาม9มาตรการรองรับฤดูฝนปี2569อย่างเข้มข้นยศสพอนะคะไกลศรีสวทตรังรายงาน
3: จังหวัดยะลานำเทคโนโลยีสมัยใหม่และโดรนยักษ์เข้ามาช่วยเหลือประชาชนพร้อมกำหนด4มาตรการเชิงรุกปิดจุดอ่อนป้องกันเมืองเตรียมพร้อมรับมืออุทกภัยในพื้นที
9: ่นายพงศักดิ์ยิ่งชมเจริญนายกเทศมนตรีนครยะลาเปิดเผยถึงแผนการบริหารจัดการน้ำและการเตรียมความพร้อมรับมือสถานการณ์อุทกภัยในเขตเทศบาลนครยะลาประจำปีนี้โดยระบุว่าทางเทศบาลนครยะลาได้นำบทเรียนจากสถานการณ์น้ำท่วมในปีก่อนหน้านี้มาถอดบทเรียนอย่างละเอียดเพื่อปิดจุดอ่อนและเสริมจุดแข็งมุ่งเน้นการระบายน้ำให้รวดเร็วที่สุดพร้อมทั้งนำเทคโนโลยีสมัยใหม่เข้ามาบูรณาการเพื่อช่วยเหลือประชาชนอย่างเต็มรูปแบบ สำหรับแผนงานหลักในปีนี้ประกอบด้วย4มาตรการสำคัญได้แก่เร่งระบายน้ำจากต้นทางเตรียมขุดลอกคูคลองตั้งแต่บริเวณองค์การบริหารส่วนตำบลหรืออบต.หน้าถ้ำเพื่อเร่งระบายมวลน้ำจากอำเภอยะหาลงสู่แม่น้ำปัตตานีให้รวดเร็วยิ่งขึ้นขุดลอกเส้นเลือดฝอยประสานความร่วมมือกับองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลาในการขุดลอกคูคลองเส้นเลือดฝอยในพื้นที่ตำบลท่าธงเพื่อดึงมวลน้ำจากตำบลบูดีให้ออกสู่แม่น้ำสายบุรีซึ่งจะช่วยป้องกันการเอ่อเข้าท่วมพื้นที่ตำบลสะเตงนอกและเขตเทศบาลนครยะลาตัดวงจรมวลน้ำผ่านแนวคลองใหม่เทศบาลนครยะลาได้ร่วมมือกับทางเทศบาลเมืองสะเตงนอกในการเจรจาขอรับบริจาคที่ดินจากประชาชนจำนวน32รายเพื่อขุดแนวคลองใหม่สำหรับตัดมวลน้ำจากเขาเบือยอและสี่แยกมารีบังกอกให้ไหลลงสู่แม่น้ำปัตตานีโดยตรงซึ่งจะช่วยแก้ไขปัญหาน้ำท่วมขังบริเวณสวนขวัญเมืองยะลาได้อย่างถาวรและยกระดับเทคโนโลยีเตือนภัยและช่วยเหลือเดินหน้าติดตั้งระบบเซ็นเซอร์ตรวจวัดระดับน้ำอัตโนมัติเพิ่มเติมในพื้นที่ตำบลบุดีซึ่งเป็นแหล่งต้นน้ำสำคัญเพื่อให้การแจ้งเตือนประชาชนมีความแม่นยำและรวดเร็วมากยิ่งขึ้นนอกจากนี้นายกเทศมนตรีนครยะลายังระบุว่าทางเทศบาลนครยะลาได้เตรียมจัดซื้อโดรนขนส่งขนาดใหญ่พิกัดบรรทุก100กิโลกรัมนำเข้าจากประเทศจีนสำหรับใช้ปฏิบัติภารกิจทางอากาศในการบินส่งเสบียงอาหารยารักษาโรคและความช่วยเหลือจำเป็นไปยังศูนย์พักพิงหรือชุมชนที่ถูกตัดขาดจากเส้นทางการจราจรเพื่อให้มั่นใจว่าประชาชนในพื้นที่เสี่ยงจะได้รับความช่วยเหลืออย่างทันท่วงทีในยามวิกฤตอัมรันแมหะสวทยะลารายงาน
3: รัฐบาลจะดำเนินการตั้งระบบประกันภัยพิบัติแห่งชาติครอบคลุมความเสียหายจากภัยธรรมชาติ3ประเภทซื้อประกันภัยให้กับประชาชนทุกครัวเรือนทั่วประเทศจำนวน30ล้านครัวเรือนโดยที่ประชาชนไม่ต้องเสียเบี้ยประกันภัยเองนางสาวรัชดาธนาดิเรกโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่าที่ประชุมคณะรัฐมนตรีสัญจรที่จัดขึ้นที่จังหวัดสงขลาได้มีมติเห็นชอบหลักการในการจัดตั้งระบบประกันภัยพิบัติแห่งชาติครอบคลุมความเสียหายจากภัยธรรมชาติ3ประเภทได้แก่อุทกภัยวาตภัยและแผ่นดินไหวโดยรัฐบาลจะเป็นผู้ดำเนินการซื้อประกันภัยให้กับประชาชนทุกครัวเรือนทั่วประเทศจำนวน30ล้านครัวเรือนโดยที่ประชาชนไม่ต้องเสียเบี้ยประกันภัยเองหลักเกณฑ์การจ่ายเงินสินไหมทดแทนกำหนดวงเงินความเสียหายไว้ไม่เกินครัวเรือนละ 100,000 บาทสำหรับกรณีอุทกภัยจะมีการจ่ายเงินเบื้องต้น 10,000 บาทต่อครั้งต่อ1หลังคาเรือนส่วนกรณีวาตภัยและแผ่นดินไหวจะจ่ายเงินเบื้องต้น 5,000 บาทต่อครั้งต่อ1หลังคาเรือนจากนั้นจะประเมินการจ่ายเพิ่มเติมตามมูลค่าความเสียหายจริงภายใต้กรอบวงเงินที่กำหนดโดยกระบวนการจ่ายเงินทั้งหมดจะดำเนินการให้แล้วเสร็จภายใน15วันหากมีกรณีเสียชีวิตจากภัยพิบัติครอบครัวผู้เสียชีวิตจะได้รับเงินชดเชยไม่เกินรายละ2ล้านบาทระบบประกันภัยนี้ยังครอบคลุมการจ่ายเงินชดเชยทุกครั้งหากเกิดภัยพิบัติซ้ำซ้อน
10: เมื่อวันอังคารที่ผ่านมาที่ประชุมครม.สัญจรก็เคาะออกมาแล้วว่าเราจะมีระบบประกันภัยพิบัติแห่งชาติที่ครอบคลุมน้ำท่วมพวกพายุลมนะคะแล้วก็แผ่นดินไหว3ภัยโดยที่รัฐบาลจะซื้อประกันให้กับพี่น้องประชาชนทุกครัวเรือนทั้งประเทศเลย30ล้านครัวเรือนถ้าพื้นที่ไหนเจอภัยพิบัติธรรมชาติประกันภัยก็จะเป็นคนจ่ายให
3: ้โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่าขณะนี้กระทรวงมหาดไทยกำลังเร่งสำรวจกลุ่มประชาชนที่ไม่มีบ้านเลขที่เพื่อดำเนินการดูแลให้ทั่วถึงทั้งนี้คาดว่าระบบประกันภัยพิบัติแห่งชาติจะสามารถเริ่มดำเนินการได้อย่างเป็นรูปธรรมภายในเดือนกันยายนถึงตุลาคมนี้เพื่อแก้ไขปัญหาความล่าช้าจากระบบการจ่ายเงินเยียวยาแบบเดิม
11: แสนอาลัยสมเด็จพระพันปีหลวงไทยทั้งปวงหมองหม่นก่นร่ำให้พระผู้เสด็จสู่ฟ้าสวรรคาลัยแนบดวงใจตามพระบาททุกชาติภพปวงประชาน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
3: ์ผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาสสั่งติดตามตัวคนร้ายลอบยิงผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านฝ่ายรักษาความสงบตำบลรือเสาะมาดำเนินคดีตามกฎหมายพร้อมเร่งเยียวยาครอบครัวครบทุกสิทธิ์
12: นายบุญช่วยหอมยามเย็นผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาสแสดงความเสียใจอย่างสุดซึ้งต่อครอบครัวของนายอัศมิงเดือราซอผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านฝ่ายรักษาความสงบหรือผรส.หมู่5ตำบลรือสออำเภอรือสอที่เสียชีวิตจากเหตุคนร้ายลอบยิงพร้อมสั่งการด่วนให้หน่วยงานความมั่นคงเร่งไล่ล่าตัวผู้ก่อเหตุมาดำเนินคดีตามกฎหมายอย่างเด็ดขาดและเร็วที่สุดผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาสได้กำชับให้เร่งเยียวยาครอบครัวผู้สูญเสียอย่างเต็มที่เบื้องต้นครอบครัวของนายอัศมิงจะได้รับเงินช่วยเหลือเยียวยาจากภาครัฐและเงินทดแทนประกันชีวิตรวมทั้งสิ้น 1,079,400 บาทนอกจากนี้ภาครัฐยังพร้อมดูแลอนาคตของบุตรผู้เสียชีวิตโดยการมอบทุนการศึกษาต่อเนื่องจนถึงระดับอุดมศึกษาพร้อมเงินจังชีพรายเดือนและพิจารณาสิทธิการบรรจุทายาทเข้ารับราชการเป็นกรณีพิเศษเพื่อสร้างความมั่นคงในระยะยาวย้ำว่าภาครัฐจะเร่งดำเนินการทุกสิทธิให้ถึงมือครอบครัวโดยเร็วที่สุดเพื่อบรรเทาความสูญเสียและขอให้เชื่อมั่นว่าภาครัฐจะไม่ทอดทิ้งครอบครัวของผู้ที่เสียสละปฏิบัติหน้าที่เพื่อส่วนรวมอย่างแน่นอนวีรพัฒน์เพชรสูตรสวท.สุไหงโกลกจังหวัดนราธิวาสรายงาน
3: เจ้าหน้าที่สามารถควบคุมเหตุไฟไหม้ป่าสงวนแห่งชาติทุ่งบางนกออกจังหวัดสงขลาได้แล้วพร้อมเฝ้าระวังและติดตามสถานการณ์อย่างต่อเนื่องเพื่อป้องกันการเกิดไฟป่าปะทุซ้ำนายธีรพัฒน์คชมาศอธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยหรือปภ.เปิดเผยว่าศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเขต12สงขลาร่วมกับสำนักงานปภ.จังหวัดสงขลาและหน่วยงานภาคีเครือข่ายได้บูรณาการกำลังพลและเครื่องจักรกลสาธารณภัยทั้งการนำเครื่องสูบส่งน้ำระยะไกลเข้าเติมน้ำชโลมพื้นที่ป่าพรุบริเวณหมู่ที่5และฉีดน้ำควบคุมเพลิงอย่างต่อเนื่องหลังเกิดเหตุไฟไหม้ป่าสงวนแห่งชาติทุ่งบางนกออกตำบลควนโสอำเภอควนเนียงจังหวัดสงขลาตั้งแต่วันที่30สิงหาคมที่ผ่านมาปัจจุบันสถานการณ์คลี่คลายสู่ภาวะปกติแล้วโดยทางจังหวัดสงขลาได้มีการนำโดรนบินสำรวจสภาพพื้นที่รวมทั้งจัดชุดเจ้าหน้าที่เดินเท้าเข้าตรวจสอบบริเวณหมู่ที่5และหมู่ที่8ไม่พบกลุ่มควันไฟในพื้นที่ป่าแล้วจึงได้มีการส่งมอบพื้นที่ให้หน่วยป้องกันรักษาป่าที่สค.4ห้วยลึกและองค์การบริหารส่วนตำบลควนโสกำกับดูแลตามอำนาจหน้าที่ต่อไปทั้งนี้จากการตรวจวัดคุณภาพอากาศพบว่าอยู่ในเกณฑ์ปกติไม่ส่งผลกระทบต่อสุขภาพของประชาชนขณะที่บุคลากรสาธารณสุขอำเภอและฝ่ายปกครองท้องที่ได้ลงพื้นที่แนะนำการปฏิบัติตนแก่ประชาชนในเบื้องต้นแล้วจากเหตุการณ์ไฟไหม้ป่าดังกล่าวส่งผลให้พื้นที่ป่าพรุและสวนปาล์มน้ำมันได้รับความเสียหายรวมประมาณ 1,200 ไร่และกระทบประชาชน818ครัวเรือนโดยปภ.และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจะยังคงตรึงกำลังเฝ้าระวังและติดตามสถานการณ์อย่างต่อเนื่องเพื่อป้องกันการเกิดไฟป่าปะทุซ้ำและวางแผนฟื้นฟูระบบนิเวศในพื้นที่ต่อไปรัฐบาลเดินหน้าลดอัตรากำลังในระบบราชการและนำเทคโนโลยีเข้ามาทดแทนเพื่อลดงบรายจ่ายประจำและเพิ่มงบลงทุนพัฒนาประเทศ
7: นายปกรณ์นินประพันธ์รองนายกรัฐมนตรีกล่าวในรายการคุยกับครม.อนุทินออกอากาศเป็นตอนแรกทางสถานีโทรทัศน์แห่งประเทศไทย NBT และสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยพร้อมเครือข่ายข่าวกรมประชาสัมพันธ์ทั่วประเทศเมื่อเช้าวันนี้ถึงแนวคิดการพัฒนาประสิทธิภาพระบบราชการว่าปัจจุบันงบรายจ่ายประจำภาครัฐเพิ่มสูงขึ้นทุกปีโดยล่าสุดมีสัดส่วนกว่า73%จึงเป็นสิ่งจำเป็นที่ต้องพัฒนาประสิทธิภาพระบบราชการเพื่อลดงบรายจ่ายประจำและเพิ่มงบลงทุนจาก20%เป็น30%เพื่อให้ประเทศไทยมีศักยภาพในการแข่งขันและก้าวทันประเทศเพื่อนบ้านได้ท่ามกลางความผันผวนหลากหลายทั้งการค้าโลกสภาพภูมิอากาศและการเข้าสู่สังคมสูงอายุโดยวาระเร่งด่วนคือการลดอัตรากำลังในระบบราชการที่ปัจจุบันมีอยู่ประมาณ3ล้านคนโดยให้ถือว่าอัตรากำลังที่มีอยู่ในปัจจุบันเป็นอัตราสูงสุดเท่าที่จะมีได้และให้แต่ละหน่วยงานไปตรวจสอบการทำงานว่ามีส่วนไหนที่สามารถปรับลดและนำเทคโนโลยีเข้ามาทดแทนได้รวมถึงการจ้างงานในรูปแบบอื่นโดยประสิทธิภาพไม่ลดลง
13: เราต้องใช้เทคโนโลยีเข้ามาเสริมกันให้มากขึ้นนะครับมาทดแทนสิ่งที่หายไปนะครับอันนี้คือเป็นสิ่งที่วางตลอดผลที่จะได้เราจะใช้งบประมาณในส่วนที่เป็นรายจ่ายประจำเนี่ยน้อยลงแล้วก็เราจะมีงบไปใช้ในการพัฒนาประเทศมากขึ้นเพราะฉะนั้นเราสามารถที่จะเอางบประมาณส่วนนี้เนี่ยกลับมาดูแลพี่น้องประชาชนตรงนี้ได้อีกส่วนหนึ่งด้วยนะครับเพราะฉะนั้นมันคือการพัฒนาประสิทธิภาพของระบบราชการให้ดีขึ้น
7: นายปกรณ์กล่าวด้วยว่าจากนี้จะให้ทุกหน่วยงานของรัฐเชื่อมฐานข้อมูลเข้าด้วยกันเพื่อให้บริการประชาชนได้แบบ One Stop Service โดยไม่ต้องติดต่อกับหลายหน่วยงานและให้บริการแบบ Super License ขอที่เดียวจบทุกใบอนุญาตโดยขณะนี้มีกฎหมายรองรับเรียบร้อยแล้วรอเพียงสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการหารือออกแบบระบบกับภาคเอกชนนอกจากนี้รัฐบาลยังตั้งเป้าลดระยะเวลาการให้บริการของหน่วยงานภาครัฐลงร้อยละ20-30นับตั้งแต่กฎหมายอำนวยความสะดวกมีผลบังคับใช้นันทิกากิตปาโลรายงาน
3: ช่วงโค้งสุดท้ายของโครงการไทยช่วยไทยพลัสมียอดใช้จ่ายกว่า 138,000 ล้านบาทกระจายรายได้สู่ร้านค้ากว่า 1,190,000 รายขอเชิญชวนประชาชนที่ได้รับสิทธิ์และยังมีวงเงินคงเหลือตรวจสอบสิทธิ์และวางแผนใช้จ่ายภายในระยะเวลาที่กำหนด
14: นางสาวลลีดาเพลิดวิวัฒนารองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่ารัฐบาลเชิญชวนประชาชนที่ได้รับสิทธิ์โครงการไทยช่วยไทยพลัสใช้สิทธิ์ในช่วงเดือนสุดท้ายของโครงการเพื่อช่วยลดภาระค่าใช้จ่ายในชีวิตประจำวันพร้อมกระจายรายได้สู่ร้านค้ารายย่อยและผู้ประกอบการทั่วประเทศโดยข้อมูลล่าสุดณวันที่4กันยายน2569เวลา 23:00 น.มียอดใช้จ่ายสะสมกว่า 138,000 ล้านบาทมีประชาชนได้รับสิทธิกว่า26ล้านรายและร้านค้าที่ผ่านการตรวจสอบข้อมูลแล้วกว่า1,190,000 รายโดยโครงการในรูปแบบเหมาจ่าย60-40มีเป้าหมายช่วยแบ่งเบาภาระค่าครองชีพของประชาชนควบคู่การกระตุ้นการใช้จ่ายและการกระจายรายได้ไปยังร้านค้ารายย่อยร้านอาหารและผู้ประกอบการในชุมชนทั่วประเทศอย่างไรก็ตามขณะนี้โครงการเข้าสู่เดือนสุดท้ายแล้วรัฐบาลขอเชิญชวนประชาชนที่ได้รับสิทธิ์และยังมีวงเงินคงเหลือตรวจสอบสิทธิ์และวางแผนใช้จ่ายในระยะเวลาที่กำหนดเพราะทุกการใช้จ่ายไม่เพียงช่วยลดภาระค่าใช้จ่ายของประชาชนแต่ยังช่วยส่งรายได้ไปยังร้านค้ารายย่อยร้านอาหารและผู้ประกอบการในชุมชนทำให้เม็ดเงินหมุนเวียนต่อแนวระบบเศรษฐกิจและกระจายสู่พื้นที่ต่างๆทั่วประเทศวาสนาตระเกตรายงาน
3: สำนักงานคณะกรรมการการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์แห่งชาติจัดการแข่งขัน Thailand Cyber Top Talent 2026รอบชิงชนะเลิศชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินี
15: พลอากาศตรีอมรชมเชยเลขาธิการคณะกรรมการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์แห่งชาติหรือสกมช.เป็นประธานในพิธีเปิดการแข่งขัน Thailand Cyber Top Talent 2026รอบชิงชนะเลิศชิงถ้วยพระราชทานจากสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีณโรงแรมเดอะเบอร์เคอรี่ประตูน้ำกรุงเทพมหานครโดยเปิดเผยว่าการแข่งขันในปีนี้มีทีมสมัครเข้าร่วมแข่งขันรวม 1,340 ทีมผู้เข้าแข่งขันกว่า 3,200 คนโดยในรอบชิงชนะเลิศเป็นการคัดเลือก30ทีมสุดยอดฝีมือที่ผ่านการทดสอบในแต่ละภูมิภาคเข้ามาร่วมแข่งขันทางนี้ไม่เพียงแต่มุ่งค้นหาผู้มีความเชี่ยวชาญเท่านั้นแต่ยังเน้นการส่งเสริมและพัฒนาบุคลากรตั้งแต่ระดับมัธยมศึกษาเพื่อให้เยาวชนได้ค้นพบศักยภาพของตนเองระดับอุดมศึกษาเพื่อเตรียมความพร้อมเข้าสู่ตลาดแรงงาน
16: การแข่งขันในครั้งนี้เนี่ยได้รับความสนใจอย่างมากนะครับมีทีมเข้ามาร่วมเนี่ยประมาณ 1,346 ทีมผู้เข้าร่วมการแข่งขันเกือบ 3,200 คนนะครับแล้วก็ผ่านกันมาเพื่อให้เป็นตัวแทนจากทุกภูมิภาคนะครับในประเทศไทยเราไม่ได้เป็นเรื่องของการที่จะหาแค่คนเก่งแต่เป็นกระบวนการที่จะส่งเสริมให้เกิดการพัฒนาบุคลากรในทุกระดับครับตั้งแต่น้องๆมัธยมครับเพื่อให้เขาได้ค้นพบตัวเองแล้วก็ศึกษาในด้านนี้ครับแล้วก็น้องๆในส่วนอุดมศึกษาที่จะได้เตรียมตัวเข้าสู่ตลาดแรงงานครับรวมไปถึงเรื่องของบุคลากรที่ทำงานด้านนี้หรือว่าที่สนใจครับให้มาพัฒนาตนเองแล้วก็มาแข่งขันร่วมกัน
15: ทั้งนี้ภายในงานยังมีการจัดแสดงนิทรรศการนวัตกรรมเทคโนโลยีจากภาคีเครือข่ายทั้งสถาบันการศึกษาและบริษัทชั้นนำอาทิบริษัทโทรคมนาคมแห่งชาติจำกัดมหาชนและมหาวิทยาลัยสวนดุสิตพร้อมการบรรยายพิเศษแลกเปลี่ยนองค์ความรู้โดยผู้เชี่ยวชาญด้านความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ระดับประเทศชนินชิดาสังทองรายงาน
3: อีกสักครู่กลับมาติดตามรับฟังข่าวต่างประเทศครับ
17: ชีวิตมนุษย์มีสุขมีทุกข์ดีใจเสียใจ ผ่านอุปสรรคและปัญหามากมายในแต่ละวันสงบนิ่งแล้วย้อนมองตัวเองวันนี้วันพระน้อมนำธรรมะสู่ชีวิตเตือนสติคนไทยทั้งชาติสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย
3: ต่อไปรับฟังข่าวต่างประเทศครับประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ผู้นำสหรัฐเปิดเผยเมื่อวานนี้ว่าส่งนายสตีฟวิทคอฟผู้แทนพิเศษสหรัฐและนายจาเรสคูชเนอร์ซึ่งเป็นทั้งบุตรเขยและที่ปรึกษาไปยังกรุงมอสโกของรัสเซียและกรุงเคียฟของยูเครนพร้อมด้วยข้อเสนอการยุติสงครามรัสเซียยูเครนที่ยืดเยื้อมานานกว่า4ปีโดยกล่าวเพิ่มเติมว่านายวิสคอฟและนายคูชเนอร์ต่างเป็นนักเจรจาที่เก่งกาจและทำงานได้อย่างยอดเยี่ยมการส่งไปยังรัสเซียและยูเครนในครั้งนี้เพื่อดูว่าจะสามารถบรรลุข้อตกลงอะไรได้บ้างหรือไม่ซึ่งมีโอกาสที่ดีที่จะทำสำเร็จทั้งนี้นายวิทคอฟและนายคูชเนอร์จะเริ่มภารกิจการเดินทางเยือนรัสเซียและยูเครนในวันศุกร์นี้ตามเวลาท้องถิ่นของสหรัฐโดยมีกำหนดพบกับประธานาธิบดีวลาดิเมียร์ปูตินผู้นำรัสเซียที่กรุงมอสโกในวันเสาร์ก่อนจะพบกับประธานาธิบดีวโลดิเมียร์เซเลนสกี้ผู้นำยูเครนที่กรุงเคียฟในวันอาทิตย์ท่ามกลางสถานการณ์ที่รัสเซียและยูเครนยังคงโจมตีระยะไกลตอบโต้กันอย่างต่อเนื่องสำนักข่าวต่างประเทศรายงานโดยอ้างการเปิดเผยของประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ผู้นำสหรัฐเมื่อวานนี้ที่ระบุว่ากองทัพสหรัฐอาจโจมตีภูเขาพิกแอคฐานที่มั่นใต้ดินที่เชื่อมโยงกับโครงการนิวเคลียร์อิหร่านในเร็ววันนี้พร้อมเน้นย้ำว่าความขัดแย้งระหว่างสหรัฐกับอิหร่านเป็นเพียงความขัดแย้งทางทหารเนื่องจากเป็นเรื่องเล็กสำหรับสหรัฐไม่ใช่เรื่องใหญ่โตอะไรทั้งนี้ภูเขาพิกแอคซึ่งตั้งอยู่ในพื้นที่ทางตอนกลางของอิหร่านและใกล้กับโรงเสริมสมรรถนะยูเรเนียมในเมืองนาธานของอิหร่านถูกมองว่าเป็นส่วนหนึ่งในสถานที่สำคัญที่เชื่อมโยงกับโครงการนิวเคลียร์อิหร่านและยังไม่ตกเป็นเป้าโจมตีของสหรัฐอย่างไรก็ตามไม่มีการยืนยันว่าอิหร่านเก็บยูเรเนียมเสริมสมรรถนะสูงที่สามารถนำไปผลิตอาวุธนิวเคลียร์ไว้ที่ภูเขาพิกแอคหรือไม่ศูนย์ควบคุมและป้องกันโรคของสหรัฐหรือ CDC รายงานเมื่อวานนี้ว่าสหรัฐพบผู้ป่วยโรคหัดที่ยืนยันแล้วทั้งสิ้น 3,134 รายในปีนี้สูงที่สุดนับตั้งแต่ปี2534ในจำนวนนี้ 3,118 รายพบใน47รัฐและเขตปกครองของสหรัฐและอีก16รายเป็นผู้ที่เดินทางมาจากต่างประเทศอย่างไรก็ตามมีผู้ป่วยโรคหัดในสหรัฐที่เข้ารับการรักษาในสถานพยาบาลเพียง268รายเท่านั้นหรือคิดเป็นร้อยละ8ของผู้ป่วยทั้งหมดที่ได้รับการยืนยัน CDC ยังกล่าวเพิ่มเติมว่าผู้ป่วยโรคหัดยืนยันกว่าร้อยละ94เป็นผู้ที่ไม่ได้รับวัคซีนหรือไม่ทราบสถานะการฉีดวัคซีนป้องกันโรคหัดพร้อมกันนี้ยังแนะนำให้ประชาชนเข้ารับการฉีดวัคซีนป้องกันโรคหัดคางทูมและหัดเยอรมันหรือวัคซีน MMR จำนวน2โดสซึ่งจะป้องกันโรคหัดได้ดีที่สุดและเมื่อประชากรในชุมชนได้รับวัคซีนป้องกันโรคหัดมากกว่าร้อยละ95จะทำให้ประชาชนส่วนใหญ่ได้รับการป้องกันโรคหัดผ่านภูมิคุ้มกันหมู่ศูนย์บัญชาการควบคุมอุทกภัยและบรรเทาภัยแล้งประจำมณฑลฝูเจี้ยนทางตะวันออกของจีนเปิดเผยว่าจนถึงเมื่อคืนวันศุกร์ที่ผ่านมาประชาชนกว่า 599,000 คนอพยพออกจากบริเวณนอกชายฝั่งและพื้นที่มณฑลฝูเจี้ยนแล้วเนื่องจากฝนตกหนักต่อเนื่องนานหลายวันซึ่งเป็นผลมาจากพายุไต้ฝุ่นโซเดลพายุไต้ฝุ่นลูกที่18ของปีนี้ได้เคลื่อนตัวขึ้นฝั่งเมืองจางโจมณฑลฝูเจี้ยนเมื่อวันพฤหัสบดีที่ผ่านมาทั้งนี้ศูนย์บัญชาการควบคุมอุทกภัยและบรรเทาภัยแล้งประจำมณฑลฝูเจี้ยนประกาศมาตรการรับมือเหตุฉุกเฉินน้ำท่วมเป็นระดับ3ซึ่งสูงสุดระดับที่3จากทั้งหมด4ระดับส่วนมาตรการรับมือพายุไต้ฝุ่นคงไว้ที่ระดับ4ขณะที่หน่วยงานที่เกี่ยวข้องในมณฑลฝูเจี้ยนเร่งจัดสรรงบประมาณ210ล้านหยวนหรือประมาณ 1,029 ล้านบาทเพื่อใช้สำหรับภารกิจกู้ภัยฉุกเฉินการบรรเทาทุกข์และการฟื้นฟูพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบอย่างหนักหลังเกิดภัยพิบัติดังกล่าวต่อไปรับฟังข่าวกีฬาครับ
18: พลเรือเอกอภิวัตศรีวัฒนะหัวหน้าคณะนักกีฬาทีมชาติไทยชุดลุยศึกเอเชียนเกม2026พร้อมด้วยนายไพฑูรย์ชุติมากรกุลนายกสมาคมนักข่าวช่างภาพกีฬาแห่งประเทศไทยและผู้แทนจาก7สมาคมกีฬาร่วมแถลงข่าวงานมิตรเดอะเพรสครั้งที่6 มหกรรมกีฬาเอเชียนเกมครั้งที่20ที่สนามราชมังคลากีฬาสถานนายไพฑูรย์ชุติมากรกุลนายกสมาคมนักข่าวช่างภาพกีฬาแห่งประเทศไทยกล่าวว่าการแถลงข่าวมิดเดิลเพรสจัดครบทั้ง6ครั้งแล้วโดยทุกสมาคมได้ประเมินความหวังเหรียญทองในการแข่งขันกีฬาเอเชียนเกมครั้งที่20รวมทั้งหมด14เหรียญประกอบด้วยคูราตยูยิสุเทควันโดกอล์ฟกรีธาตะกร้อหวัง4เหรียญทองครบทุกอีเวนท์ที่ส่งแข่งขันเรือใบเทคบอลมั่นใจ3เหรียญทองและอีสปอร์ตซึ่งเชื่อว่าจะทำได้และคว้าเจ้าอาเซียนได้เป็นอย่างน้อยขณะที่7สมาคมกีฬาในการแถลงข่าวครั้งนี้รักบี้ฟุตบอลตั้งเป้าเหรียญทองแดงจากทีมหญิงเรือพายหวังอย่างน้อย5เหรียญทองแดงกาบัดดี้หวังเหรียญรางวัลทั้งทีมชายและทีมหญิงปัญจกีฬามีลุ้นเหรียญทองแดงส่วนฟันดาบตั้งเป้าผ่านเข้าสู่8อันดับแรกและไตรกีฬาหวังติด1ใน10อันดับขณะที่พลเรือเอกอภิวัตศรีวัฒนะหัวหน้าคณะนักกีฬาทีมชาติไทยชุดลุยศึกเอเชียนเกม2026เปิดเผยว่าภาพรวมนักกีฬาทีมชาติไทยทุกสมาคมขณะนี้มีความเรียบร้อยสมบูรณ์ขณะเดียวกันที่ประเทศญี่ปุ่นยังมีการเตรียมแผนรับมือภัยพิบัติหรือสถานการณ์ฉุกเฉินสำหรับการแข่งขันเอเชียนเกมในครั้งนี้ตั้งแต่พิธีเปิดจนถึงระหว่างการแข่งขัน
19: ได้ประสานงานกับเจ้าภาพหรือไอนาคอปนะครับได้จัดเตรียมแผนฉุกเฉินในการขนย้ายนักกีฬาได้อย่างเรียบร้อยนะฮะยกตัวอย่างเช่นอย่างในพิธีเปิดเนี่ยนะครับในพิธีเปิดเนี่ยทางไอนาคอปก็ได้แจ้งมาทางคณะนักกีฬาว่าถ้าเผื่อเกิดเหตุการณ์ที่ไม่สามารถควบคุมได้แล้วก็จะยกเลิกพิธีแล้วก็ขนย้ายนักกีฬาทั้งหมดออกไปสู่สถานที่ปลอดภัยครับอันนี้คือแสดงให้เห็นว่าทางเจ้าภาพเนี่ยตัดสินใจแบบเด็ดขาดไม่มีการเลื่อนไม่มีการชะลอยกเลิกเลยครับ
18: นอกจากนี้หัวหน้าคณะนักกีฬาทีมชาติไทยชุดลุยศึกเอเชียนเกม2026ยังได้จัดให้มีศูนย์อำนวยการดูแลนักกีฬาในประเทศญี่ปุ่น2ที่คือในนาโกย่าซึ่งมีการแข่งขันหลายชนิดกีฬาและโตเกียวที่มีการแข่งขัน3ชนิดกีฬาได้แก่ขี่ม้าว่ายน้ำและกระโดดน้ำทั้งนี้การแข่งขันเอเชียนเกมครั้งที่20ที่ประเทศญี่ปุ่นจะมีขึ้นระหว่างวัน

0: โดยจะไปพบกับทีมจากนิวซีแลนด์ต่อไปการแข่งขันแบดมินตันระดับ World Tour Super 750รายการ China Master 2026ที่เมืองเซินเจิ้นสาธารณรัฐประชาชนจีนรอบก่อนรองชนะเลิศ8คนสุดท้ายประเภทหญิงเดี่ยวมีสุพนิดาเกตทองมืออันดับ30ของโลกสู้เต็มที่ก่อนพ่ายอากาเนะยามากุชิมืออันดับ3ของโลกจากญี่ปุ่นไป0-2เกม18-21และ16-21ยุติเส้นทางไว้ที่รอบ8คนสุดท้ายด้านประเภทหญิงคู่อันนานันทการกับมูนาเบญญาภัยยำสะอาดคู่มืออันดับ43ของโลกพ่ายให้กับซายากะฮิโรตะและอายาโกะซูคาราโมโตะคู่มืออันดับ29ของโลกจากญี่ปุ่น1-2เกม21-19 13-21 และ18-21จบเส้นทางในรอบก่อนรองชนะเลิศส่วนประเภทชายเดี่ยววิวกุลวุฒิวิทิสารมืออันดับ3ของโลกสู้เต็มที่แต่ต้านแอนเดอร์สแอนทอนเซนมืออันดับ5ของโลกจากเดนมาร์กไม่ไหวพ่ายไป1-2เกม21-18 17-21 และ18-21ยุติเส้นทางไว้ที่รอบ8คนสุดท้ายอย่างน่าเสียดายการแข่งขันเทนนิสเยาวชนรุ่นอายุไม่เกิน14ปีเก็บคะแนนสะสมอันดับเยาวชนเอเชียรายการไวตามิล ATF Asian 14 and Under 2026สนาม1ที่ศูนย์พัฒนากีฬาเทนนิสแห่งชาติเมืองทองธานีจังหวัดนนทบุรีรอบชิงชนะเลิศประเภทชายเดี่ยวพิชพงษ์จีนาพันธ์นักหวดไทยต้านความแข็งแกร่งของเซี่ยเฉินอินจากไต้หวันไม่ไหวพ่ายไป0-2เซต2-6และ1-6ส่งผลให้เซี่ยเฉินอินได้ครองแชมป์รับคะแนนสะสมอันดับเยาวชนเอเชีย200คะแนนส่วนพิชพงษ์รองแชมป์รับ133คะแนนขณะที่ประเภทหญิงเดี่ยวจู้เย่อหลิงจากจีนชนะผ่านซงไฮจากเกาหลีใต้ส่งผลให้จู้เย่อหลินขึ้นแทนแชมป์พร้อมรับ200คะแนนส่วนซงไฮรองแชมป์รับ133คะแนนส่วนคู่ชิงอันดับ3อาพรนันโซเฟียแสงสุชาติพ่ายอลิสคาโดซี่ไป2-1เซต0-4 4-2และ1-4ประเภทชายคู่รอบชิงชนะเลิศพิชพงษ์จีนาพันธ์กับอภิวัตเครือวันสองนักเทนนิสไทยพ่ายเตียงดุนดินกับโตบินหนานจากเวียดนามไป0-2เซต2-6และ3-6จบผลงานที่รองแชมป์ส่วนคู่เวียดนามได้แชมป์ไปครองและประเภทหญิงคู่พานเจียนีจากฮ่องกงกับจู้เย่อหลินจากจีนเอาชนะหวงซินหนิงจากไต้หวันกับสวาระปาวาจากอินเดียไป2-0เซต6-3และ6-2ส่งผลให้จู้เย่อหลินดาวรุ่งจีนได้ครองแชมป์ทั้งหญิงเดี่ยวและหญิงคู่การแข่งขันสนุกเกอร์ชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทยประจำปี2569นครสวรรค์ครับที่โรงยิม 4,000 ที่นั่งสนามกีฬากลางจังหวัดนครสวรรค์รอบ8คนสุดท้ายนุกสงขากฤษณัฐเลิศสัตยาธรแชมป์เก่าโชว์ฟอร์มแข็งแกร่งเอาชนะหนูดาวดึงนพดลนพจรไป4-1เฟรมตีตัวผ่านเข้าสู่รอบรองชนะเลิศได้สำเร็จโดยจะไปพบกับแม็กอ่านทองปราโมทขยายสีที่ผ่านเข้าสู่รอบตัดเชือกรายการ Thailand Ranking ได้เป็นครั้งแรกหลังเอาชนะไบรท์ศรีราชานัทพงษ์ชัยกุลมาได้4-2เฟรมทีมวอลเลย์บอลชายทีมชาติไทยลงสนามฝึกซ้อมครั้งสุดท้ายก่อนประเดิมการแข่งขันวอลเลย์บอลชายชิงแชมป์เอเชีย2026ที่ประเทศญี่ปุ่นโดยการฝึกซ้อมตลอด1ชั่วโมง30นาทีเน้นที่การรับมือคู่แข่งหลังศึกษาเกมและแท็กติกของอีกทีมมาอย่างเข้มข้นโดยทีมชาติไทยได้พบกับกาตาร์ครั้งล่าสุดเมื่อเดือนมิถุนายนที่ผ่านมาและพ่ายไป0-3เซต10เอกบุญยฤทธิ์วงธรกัปตันทีมวอลเลย์บอลชายทีมชาติไทยกล่าวว่านักกีฬาทุกคนค่อนข้างพร้อมที่จะพบกับกาตาร์ในเกมแรกคิดว่าจะเป็นเกมที่สนุกแน่นอนโดยการฝึกซ้อมที่ผ่านมาได้พยายามเน้นการเล่นที่ไม่เสียแต้มมั่นใจการเสิร์ฟและบล็อกที่มีประสิทธิภาพและทุกคนในทีมจะพยายามเก็บชัยชนะให้ได้สำหรับการแข่งขันวอลเลย์บอลชายชิงแชมป์เอเชีย2026รอบแบ่งกลุ่มสาย C นัดแรกทีมชาติไทยจะพบกับกาตาร์ในวันนี้เวลา 15:00 น.ถ่ายทอดสดทางโมโนแม็กผ่านิชคาดนาครายงาน
1: เมื่ออายุมากขึ้นร่างกายก็เริ่มเปลี่ยนแปลงบ้านที่เคยอยู่มานานอาจกลายเป็นจุดอันตรายโดยไม่รู้ตัว
2: มาปรับบ้านให้ปลอดภัยสำหรับผู้สูงวัยกันเถอะค่ะพื้นต้องเป๊ะในบ้านห้ามลื่นห้องน้ำต้องมีราวจับแสงต้องสว่างทางเดินบันไดต้องมองเห็นชัดเจนจัดของให้เป็นระเบียบเคลียร์สิ่งกีดขวาง

0: พื้น
1: ปรับเพียงนิดเพื่อชีวิตสูงวัยที่ปลอดภัยในบ้านของคุณ
2: เอ๊ะทักผิดหรือตั้งใจหลอกระวังมุกแกล้งทักผิดแล้วตีสนิทชวนลงทุนเริ่มจากทักผิดตีสนิทจากนั้นชวนรวยด้วยการลงทุนช่วงแรกโอนคืนให้จริงแต่สุดท้ายอ้างเหตุผลไม่ให้ถอนจำไว้นะครับการลงทุนที่ให้ผลตอบแทนสูงผิดปกติมักเป็นกลโกอ้างสติไม่เชื่อไม่สูญเงินพบเบาะแสแจ้งตำรวจไซเบอร์1441ตลอด24ชั่วโมง
3: รู้รักภาษาไทยโดยความร่วมมือของสำนักงานราชบัณฑิตยสภาและกรมประชาสัมพันธ์
4: วันนี้เสนอคำว่ารณรงค์รณรงค์เขียนรอเรือนอนเนรรอเรืององูคอควายกรันมาจากคำภาษาบาลีและสันสกฤตวรณรังคะรณะแปลว่าการสู้รบรังคะแปลว่าสนามรณรังคะจึงแปลว่าสนามรบในภาษาไทยคำว่ารณรงค์ใช้เป็นทั้งคำนามและคำกริยาเป็นคำนามหมายถึงการรบเป็นคำกริยาหมายถึงสู้รบคำว่ารณรงค์มีใช้อีกความหมายหนึ่งว่าโฆษณาชักชวนอย่างต่อเนื่องโดยมีเจตนาที่จะต่อสู้เพื่อให้บรรลุเป้าหมายตามที่ต้องการเช่นขณะนี้มีการรณรงค์ให้ใช้ถุงผ้าแทนถุงพลาสติกเวลาไปซื้อของ
3: ผู้มีคำถามการใช้ภาษาไทยสอบถามได้ที่ www.orst.go.th
5: อยากเกษียณสบายไม่เป็นภาระใครเริ่มต้นได้ด้วยการสร้างวินัยออมก่อนใช้อย่างน้อย 10% ของรายได้อย่างสม่ำเสมอมีเงินสำรองไว้ยามฉุกเฉินคำนวณเงินเก็บที่ควรมีก่อนเกษียณออมให้ไววางแผนการเงินให้ดีตั้งแต่เริ่มมีรายได้เพื่อสร้างความมั่นคงทางการเงินในอนาคตเกษียณไม่เสี่ยงเริ่มได้ด้วยการออม
6: ต่อไปรับฟังพยากรณ์อากาศครับกรมอุตุนิยมวิทยาพยากรณ์อากาศ24ชั่วโมงข้างหน้าประเทศไทยตอนบนมีฝนตกหนักบางแห่งโดยมีฝนตกหนักมากบางพื้นที่บริเวณด้านตะวันออกของภาคตะวันออกเฉียงเหนือเนื่องจากร่องมรสุมพาดผ่านภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนเข้าสู่หย่อมความกดอากาศต่ำบริเวณทะเลจีนใต้ตอนบนประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังปานกลางยังคงพัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยขอให้ประชาชนในบริเวณดังกล่าวระวังอันตรายจากฝนตกหนักถึงหนักมากและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่ตามลุ่มน้ำโขงพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มควรหลีกเลี่ยงการเดินทางผ่านเส้นทางที่มีปัญหาน้ำท่วมซ้ำซากโดยเฉพาะพื้นที่ลุ่มต่ำซึ่งอาจเกิดน้ำท่วมขังในระยะสั้นได้สำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยมีกำลังปานกลางโดยทะเลอันดามันตอนบนมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรขอให้ชาวเรือบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองพยากรณ์อากาศตั้งแต่เที่ยงวันนี้จนถึงเที่ยงวันพรุ่งนี้ภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่ลำปางแพร่น่านอุตรดิตถ์สุโขทัยตากพิจิตรพิษณุโลกและเพชรชบูรณ์อุณหภูมิสูงสุด 31-36 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดเลยหนองคายบึงกาฬหนองบัวลำพูอุดรธานีสกลนครนครพนมขอนแก่นกาฬสินธุ์มุกดาหารมหาสารคามร้อยเอ็ดยโสธรและสุรินทร์โดยมีฝนตกหนักมากบางพื้นที่บริเวณจังหวัดศรีสะเกษอำนาจเจริญและอุบลราชธานีอุณหภูมิสูงสุด 30-35 องศาเซลเซียสภาคกลางมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดสระบุรีกาญจนบุรีราชบุรีนครปฐมและสมุทรสาครอุณหภูมิสูงสุด 34-36 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดนครนายกปราจีนบุรีสระแก้วฉะเชิงเทราจันทบุรีและตราดอุณหภูมิสูงสุด 31-35 องศาเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตร ภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ30ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดเพชรบุรีประจวบคีรีขันธ์ชุมพรสุราษฎร์ธานียะลาและนราธิวาสอุณหภูมิสูงสุด 33-36 องศาเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรห่างฝั่งคลื่นสูง 1-2 เมตรและบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดระนองพังงาตรังและสตูลอุณหภูมิสูงสุด 31-35 องศาเซลเซียสตั้งแต่จังหวัดภูเก็ตขึ้นมาลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรตั้งแต่จังหวัดกระบี่ลงไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งอุณหภูมิสูงสุด 34-36 องศาเซลเซียสสภาวะระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาที่หน้ากองบัญชาการกองทัพเรือคำนวณโดยกรมอุทกศาสตร์กองทัพเรือวันพรุ่งนี้น้ำขึ้นเต็มที่เวลา 20:27 สูงกว่าระดับทะเลปานกลาง1เมตร2เซนติเมตรน้ำลงเต็มที่เวลา 7:36 ต่ำกว่าระดับทะเลปานกลาง59เซนติเมตรวันนี้ที่ประภาคารการจนาพิเศษแหลมพรหมเทพจังหวัดภูเก็ตดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:33 กรุงเทพมหานครดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:26 ต่อไปรับฟังข่าวบริการครับสภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ขอเชิญร่วมแบ่งปันน้ำใจช่วยภัยพิบัติบริจาคอาหารและเครื่องอุปโภคบริโภคเพื่อจัดถุงยางชีพช่วยเหลือประชาชนที่ประสบภัยโดยติดต่อบริจาคได้ที่สภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทย4แยกตึกชัยถนนราชวิถีแขวงทุ่งพญาไทเขตราชเทวีกรุงเทพมหานครหรือบริจาคเงินช่วยเหลือโดยโอนเข้าบัญชีสภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทยธนาคารกรุงเทพสาขาอุรุพงษ์เลขที่174-0-19713-2สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์025347533-37ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปสถาบันวิจัยและพัฒนาอัญมณีและเครื่องประดับแห่งชาติองค์การมหาชนขอเชิญชมนิทรรศการ Amber Frozen Timeหยุดเวลาที่หยุดนิ่งกว่า99ล้านปีนำเสนอเรื่องราวของอัมพันธ์เมียนมาผ่านการจัดแสดงอัมพันธ์ที่หลากหลายทั้งก้อนดิบอัมพันธ์สร้อยคอจี้กำไลและแหวนผู้เข้าชมจะได้สัมผัสอัมพันธ์ของจริงเรียนรู้แหล่งกำเนิดกระบวนการเกิดและคุณลักษณะโดดเด่นของอัมพันธ์เมียนมาพร้อมทั้งเกร็ดความรู้เกี่ยวกับอัญมณีธรรมชาติที่มีมานานกว่า99ล้านปีจะแสดงระหว่างวันที่15กรกฎาคมถึง30กันยายนนี้ผู้สนใจเข้าชมได้ในวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 8:30 ถึง 16:30 ณพิพิธภัณฑ์อัญมณีและเครื่องประดับชั้น2อาคาร ITF Tower สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์026344999ต่อ201คณะกรรมการสรรหาเลขาธิการคณะกรรมการการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์แห่งชาติรับสมัครบุคคลที่มีคุณสมบัติตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดเข้ารับการสรรหาเป็นคณะกรรมการการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์แห่งชาติผู้สนใจดูรายละเอียดและดาวน์โหลดใบสมัครได้ที่เว็บไซต์ www.ncsa.or.th เปิดรับสมัครตั้งแต่บัดนี้ถึง7กันยายนนี้สอบถามเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์021426887สำนักงานเศรษฐกิจการคลังรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานเงินทุนหมุนเวียนกองทุนพัฒนาระบบสถาบันการเงินเฉพาะกิจตำแหน่งนิติกร1อัตราผู้สนใจดูรายละเอียดและสมัครได้ทางอินเทอร์เน็ตที่เว็บไซต์สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง www.fpo.go.thหรือที่ fpo.thaijobjob.com ตั้งแต่วันที่9ถึง29กันยายนนี้ กรมสรรพากรรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่งประเภททั่วไประดับปฏิบัติงานตำแหน่งเจ้าพนักงานสรรพากร803อัตราเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี60อัตราเจ้าพนักงานพัสดุปฏิบัติงาน64อัตราเจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน164อัตราเจ้าพนักงานเครื่องคอมพิวเตอร์ปฏิบัติงาน31อัตราคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งผู้สมัครต้องได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงหรือปวส.หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในสาขาวิชาอิเล็กทรอนิกส์สาขาวิชาเทคโนโลยีโทรคมนาคมสาขาวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์หรืออนุปริญญาหลักสูตร3ปีและเป็นผู้สอบผ่านการสอบเพื่อวัดความรู้ความสามารถทั่วไปของสำนักงานกพ.ในระดับที่สมัครสอบหรือสูงกว่าภายในวันสอบแข่งขันเปิดรับสมัครสอบทางอินเทอร์เน็ตที่เว็บไซต์ www.rd.go.th หรือที่ tax.thaijobjob.com ตั้งแต่บัดนี้ถึง18กันยายนนี้ต่อไปรับฟังบทความประจำวันครับ
0: บทความประจำวันวันนี้เสนอเรื่องเสือโคร่งกินคนหรือไม่ท่านผู้ฟังครับเคยมีคำกล่าวไว้ว่าเสือโคร่งคือเจ้าแห่งป่าเป็นสัตว์ที่ดุร้ายเรื่องเล่าไปถึงขั้นที่ว่าเสือโคร่งบางตัวกินเนื้อคนเป็นอาหารในเรื่องราวเหล่านั้นมีบ้างที่เป็นความจริงแต่บางสิ่งก็ไม่ถูกต้องวันนี้มาทำความเข้าใจกับเสือโคร่งกันว่าสัตว์ชนิดนี้เป็นอย่างไรและทำร้ายคนหรือไม่เสือโคร่งจัดอยู่ในจำพวกสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมและเป็นสัตว์กินเนื้อสีขนบนลำตัวจะมีสีตั้งแต่โทนแดงส้มไปยังเหลืองปนน้ำตาลส่วนล่างใต้ท้องจะเป็นสีขาวลำตัวมีลายพาดผ่านเป็นสีดำและเทาเข้มหรือที่เรารู้จักกันในหลายพาดกลอนอาจดูเหมือนกันทั้งหมดแต่ในความจริงแล้วลวดลายของเสือโคร่งแต่ละตัวก็จะมีความแตกต่างกันแม้กระทั่งลายทั้งสองด้านของลำตัวก็ยังแตกต่างกันขนาดของลำตัวหากวัดจากความยาวลำตัวรวมความยาวของหางแล้วจะอยู่ที่ประมาณ140ถึง300เซนติเมตรเสือโคร่ง1ตัวอาจมีน้ำหนักถึง300กิโลกรัมโดยส่วนใหญ่แล้วเสือโคร่งเพศผู้มักมีน้ำหนักและลำตัวที่ใหญ่กว่าเสือโคร่งเพศเมียโดยเฉพาะเสือโคร่งในสายพันธุ์ไซบีเรียที่เป็นสายพันธุ์ที่ใหญ่ที่สุดเพศผู้นั้นอาจมีความยาวลำตัวเกิน10ฟุตและมีน้ำหนักกว่า300กิโลกรัมเลยทีเดียวในขณะที่เพศผู้ของสายพันธุ์ที่เล็กที่สุดอย่างเสือโคร่งสุมาตรานั้นจะมีน้ำหนักอยู่เพียง100ถึง140กิโลกรัมในไทยมีเสือโคร่งพันธุ์อินโดจีนเยอะที่สุดซึ่งพบในแถบพื้นป่าด้านตะวันตกโดยเฉพาะเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าห้วยขาแข้งและจากการสำรวจเร็วๆนี้พบว่าประเทศไทยมีจำนวนเสือโคร่งเยอะมากที่สุดในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้คืออยู่ที่ระหว่าง210ถึง250ตัวจำนวนของเสือโคร่งสะท้อนถึงความอุดมสมบูรณ์ของผืนป่าเพราะเสือโคร่งเป็นสัตว์ที่รักสันโดษจึงใช้อาณาเขตในการอยู่อาศัยตั้งแต่10ถึง70ตารางกิโลเมตรในป่าและอาหารเนื้อสัตว์จำพวกกวางหรือกระทิ่งนั้นก็สะท้อนถึงความสมบูรณ์ของห่วงโซ่อาหารที่มีเสือโคร่งอยู่บนสุดของป่าอีกด้วยเมื่อเป็นสัตว์นักล่าเรื่องของเสือโคร่งที่กินมนุษย์จึงมีเค้าลางความเป็นไปได้โดยเฉพาะในเอเชียเราจะพบเรื่องราวเสือกินคนในพื้นที่ที่เป็นป่าดิบอย่างในชนบทของประเทศอินเดียหรืออินโดนีเซียรวมถึงประเทศไทยแต่โดยลักษณะนิสัยของเสือโคร่งแล้วนั้นจะเห็นได้ว่าการที่เสือโคร่งจะกินหรือทำร้ายคนเกิดจากเหตุผล2ประการหนึ่งคือการทำเพราะเคยบาดเจ็บจากคนเช่นถูกปืนยิงจากการล่าสัตว์แล้วบาดเจ็บเสือโคร่งจึงจะทำร้ายคนอีกอย่างคือการเป็นเสือแก่ไม่มีเรี่ยวแรงที่จะล่าสัตว์เหมือนเดิมเมื่อสบโอกาสจึงจำเป็นต้องกินคนเพื่อประทังชีวิตอย่างไรก็ตามเหตุผลส่วนมากที่ทำให้เสือโคร่งกินหรือทำร้ายคนจะเป็นแบบแรกมากกว่าเพราะเสือโคร่งเป็นสัตว์ที่รักสันโดษและเมื่อได้กลิ่นคนนั้นก็จะหนีห่างด้วยซ้ำไปปัจจุบันเสือโคร่งเป็นสัตว์ป่าที่ใกล้สูญพันธุ์จากการล่าสัตว์และป่าไม้ที่ลดลงเราควรร่วมกันอนุรักษ์อย่างเข้าใจในวิถีของเจ้าป่าตัวนี้เพื่อระบบนิเวศที่อุดมสมบูรณ์ของป่าไม้ต่อไปจบบทความประจำวันเรื่องเสือโคร่งกินคนหรือไม่เรียบเรียงและนำเสนอโดยชโลธรจัญญาท่านผู้ฟังที่สนใจบทความดังกล่าวสามารถดาวน์โหลดได้ที่เว็บไซต์สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย radiothailand.prd.go.th หรือที่ส่วนกระจายเสียงในประเทศหมายเลขโทรศัพท์02277 3804ในวันและเวลาราชการ
7: เพื่อ ่อนดูรองเท้าวิ่งรุ่นนี้สิถูกจนเหลือเชื่อต้องรีบโอนอยู่นี้เลยจะได้ไม่พลาด
8: หยุดก่อนอย่าเพิ่งโอนของแบรนด์เนมถูกขนาดนี้ปลอมไม่ก็หลอกให้โอนเงินชัวร
7: ์แต่เขาบอกว่าเป็นของแท้หลุด UC นะ
8: มุกเดิมๆของมิจฉาชีพนั้นก่อนซื้อเช็คยอดไลค์เพจแล้วเอาเลขบัญชีไปเช็คในเว็บตรวจสอบอีกที
7: เออจริงด้วยลองเอาชื่อบัญชีไปค้นดูโหมีประวัติโกงเพียบเลย
8: จำไว้เลยจะซื้อของออนไลน์อย่าเห็นแก่ของถูกเช็คให้ดีก่อนโอน
6: ความยุติธรรมเป็นพื้นฐานของความสงบสุขหากปรารถนาจะให้ประเทศมีความสงบสุขก็ต้องอำนวยความยุติธรรมให้แก่ประชาชนพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจบข่าวคณิษฐาลือสัตว์บรรณาธิการข่าวพฤทธิ์แก้วพิบูลอ่าน

0: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียง921สำนักงานพัฒนาภาค5หน่วยราชการทหารพัฒนาในระบบ AM 972กิโลเฮิรตซ์ FM 99เมกะเฮิรตซ์และวิทยุออนไลน์เว็บไซต์ rbs921.rtarf.mi.th
1: ภายงัดภายจำสายน้ำไหลลังลนสามัคคีหนุนคำน้ำเหือเข้าสู่ฝั่งอำเภอลมเก่าร่วมกับส่วนราชการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทั้ง10แห่งกำนันผู้ใหญ่บ้านและพี่น้องชาวอำเภอลมเก่าขอเชิญชวนพี่น้องมาบวชซื่นนำกันในงานประเพณีแข่งยาวอำเภอลมเก่าประจำปี2569ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระนิธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีมาจวดนำกันในวันที่26ถึง28ตุลาคม2569ณลำน้ำพุงหน้าวัดทุ่งทองชัยเปิดรับสมัครทีมเรือยาว18ฝีพายประเภททั่วไปชายโอเพ่นในจังหวัดเพชรบูรณ์รับแค่10ลำเท่านั้นแข่งกันวันที่26ตุลาคมส่งรายชื่อได้บ่เกิน25คนและต้องมีเรือของตัวเองสมัครได้ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่15กันยายน2569ติดต่อสมัครเข้าร่วมได้ที่หมออั๋งนายสังเวียนปิ่นมาสา06579973250657997325มาเชียร์นำกันให้หมดซื่นทั้งทีมชายทีมหญิงและทีมผสมรวมสืบสารประเพณีบ้านเฮานัดกันแล้วอย่าสุลืม26ถึง28ตุลาคมนี้จับมือลูกจูงมือหลานมาที่ลำน้ำพุงหน้าวัดทุ่งทองชัยอำเภอลมเก่าจังหวัดเพชรบูรณ์เด้อครับ

0: บุญกุศลสร้างพลาท่านคือข้าวห่อบัดเทื่อหิวมื้อหน้าจังสิได้เปิดกินสถานีวิทยุกระจายเสียง921ขอเชิญชวนพี่น้องผู้ใจบุญร่วมสืบสารพระพุทธศาสนาร่วมเป็นเจ้าภาพทอดกฐินสามัคคีประจำปี2569ณวัดโคกเจริญบ้านโน่นเสาเอหมู่ที่7ตำบลบ้านวายอำเภอลมสักจังหวัดเพชรบูรณ์มาร่วมเฮ็ดบุญใหญ่เพื่อบูรณะพระพุทธมหาปฏิมากรองค์พระเจ้าตากแดดสิ่งศักดิ์สิทธิ์คู่บ้านคู่เมืองศูนย์ร่วมจิตใจของพี่น้องชาวบ้านเฮากำหนดการมีดังนี้วันเสาร์ที่14พฤศจิกายน2569ตั้งองค์กฐินและร่วมพิธีกวนข้าวทิพย์อันเป็นมงคลวันอาทิตย์ที่15พฤศจิกายน2569พิธีถวายผ้ากฐินสามัคคีพี่น้องสามารถเดินทางมาร่วมเฮ็ดบุญได้ที่สถานีวิทยุกระจายเสียง921สำนักงานพัฒนาภาคหาหน่วยบัญชาการทหารพัฒนาตำบลหน้าแซงอำเภอลมเก่าจังหวัดเพชรบูรณ์ใครบ่สะดวกเดินทางมาสามารถโอนเงินร่วมเฮ็ดบุญได้ที่ธนาคารทหารไทยธนชาติซื้อบัญชีพันเอกอติพรจันบางเลขที่บัญชี424-230-6985 424-230-6985ท่านน้อยให้ได้กอบท่านเป็นกระสอบให้เจ้าได้หอบได้หามบุญรักษาเทวดาคุ้มครองเด้อ
1: เมื่อคุณขับรถด้วยความเร็ว80กิโลเมตรต่อชั่วโมงโชคดีครับแค่หน้ารถยุบคุณไม่เป็นอะไรแต่ถ้าคุณขับรถด้วยความเร็ว100กิโลเมตรต่อชั่วโมงรถพังส่วนคุณต้องนั่งรถเข็นไปตลอดชีวิตแต่ถ้าคุณขับรถด้วยความเร็ว120กิโลเมตรต่อชั่วโมงขึ้นไปยิ่งเร็วยิ่งแรงยิ่งไม่เหลืออะไรด้วยความปรารถนาดีจากศูนย์อำนวยการความปลอดภัยทางถนนกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ
2: หน่วยบัญชาการทหารพัฒนานักรบสีน้ำเงินเดินหน้าพัฒนาเพื่อประชาชนขจัดความยากจนปลอดพ้นภัยยาเสพติดเพื่อชีวิตที่พอเพียง

พุทธตานขออภัยครับพุทธธรรมนำชีวิตจิตสดใสน้อมกายใจใส่เก้าเฝ้ารักษาพร้อมปฏิบัติตามหลักธรรมพระสัมมาผู้เมตตาโรคสารยามอาดูลพุทธธรรมนำชีวิตจิตหายเศร้าหายมัวเมาหายลุ่มหลงพะวงวุ่นชำระร้างทั้งกายใจให้หายคุณชีพที่วุ่นได้สงบพบพุทธธรรมพระมหาทิพพวิทกิติทโรผู้ประพันธ์นะครับปัญญาโรกัสมิงปัจโชโตปัญญาเป็นแสงสว่างในโลกสว่างตาด้วยแสงไฟสว่างใจด้วยแสงธรรมขอความเจริญในธรรมจงมีแด่ท่านสาธุชนคนดีที่สนใจใฝ่ในการฟังทุกท่านขณะนี้ท่านกำลังติดตามรับฟังรายการนานาสาระจากมจรมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยวิทยาลัยสงฆ์พ่อขุนผาเมืองเพชรบูรณ์วัดไพรสนสัปดารามพระอารามหลวงอำเภอหล่มสักจังหวัดเพชรบูรณ์ออกอากาศทุกวันเสาร์และวันอาทิตย์เวลา 13:00 นถึง 14:00 นทางสถานีวิทยุกระจายเสียง921หน่วยบัญชาการทหารพัฒนาอำเภอหล่มเก่าจังหวัดเพชรบูรณ์ทางคลื่น AM 972กิโลเฮิรตซ์วันนี้ก็เป็นวันเสาร์ที่5เดือนกันยายนพุทธศักราช2569ตรงกับแรม8ค่ำเดือน9ปีมะเมียหรือว่าม้าทองนะครับก็ทุกวันเสาร์เวลา 13:00 นถึง 14:00 นคณาจารย์จากมจรวิทยาลัยสงฆ์พ่อขุนผาเมืองเพชรบูรณ์จักได้ผัดเปลี่ยนหมุนเวียนกันมาพบกับท่านผู้ฟังนำข่าวสารของคณะสงฆ์กิจกรรมโครงการต่างๆของมจรและธรรมะดีๆที่ควรมีในชีวิตมาฝากกับท่านผู้ฟังนะครับก็วันนี้ก็ขอสวัสดีเป็นทางการนะครับก็เป็นส่วนหนึ่งในวันนี้ก็ได้มาพบประกับท่านผู้ติดตามรับฟังหรือว่าแฟนคลับทางรายการวิทยุ921วันนี้ก็อาจจะในทางหน้าเพจ Facebook อาจจะมองไม่เห็นอีกท่านหนึ่งคือหลวงพ่อทวีปฏิโปท่านวันนี้ท่านมีภารกิจมีภาระส่วนตัวก็เลยไม่ได้มานะครับท่านผู้ฟังครับก็จริงๆท่านก็อยากจะมาเผยแผ่เอาหลักธรรมะดีๆที่ท่านได้กันกองออกมาแล้วก็อยากจะให้ทุกท่านที่ได้ติดตามรับฟังในช่วงยามบ่ายช่วงเวลาพักทานอาหารทางกายแล้วก็อยากจะให้อาหารทางใจด้วยอาหารทางหูทางใจเนี่ยหาทานได้ยากนะครับเพราะว่าเป็นอาหารที่เบาเย็นสบายใจแล้วก็ทำให้เกิดสติปัญญาอันนี้ก็หายากนะครับเพราะฉะนั้นน่ะบางทีเนี่ยท่านก็ได้เข้ามานะเข้ามาฝากให้กับทุกท่านที่จะกันกองเอาหลักธรรมะที่พระพุทธเจ้าได้ตัดไว้ดีแล้วในพระไตรปิฎกนั้นได้นำมาฝากให้กับทุกท่านที่ได้รับประทานอาหารใจไม่ใช่ว่าจะรับประทานอาหารกายอย่างเดียวอาหารใจของคนเรานั้นก็ต้องได้ยินได้ฟังและเย็นเบาสบายอย่างนี้ต้องให้ได้ครบนะครับอาหารกายอาหารใจอย่างนี้เป็นต้นในช่วงเข้าพรรษาเนี่ยเป็นสิ่งที่สำคัญมากนะครับเพราะว่าบางท่านเนี่ยมีตั้งสัจจะวาจาตั้งใจหรือปฏิญาณในใจว่าข้าพเจ้าคนหนึ่งละที่จะต้องทำอะไรให้มีสัจจะกับตัวเองจะทำในเรื่องของบุญกุศลประจำอย่างนี้เป็นต้นนะครับเพราะว่าบางคนตั้งปณิธานว่าจะทำบุญตักบาตรไม่ให้ขาดช่วงขาดตอนถ้าไม่จำเป็นไอ้ที่บอกว่าถ้าไม่จำเป็นบางท่านเนี่ยตั้งใจดีแล้วแต่บังเอิญว่าร่างกายสังขารเนี่ยอาจจะได้รับความเจ็บป่วยนะความเจ็บป่วยเข้ามาแทรกมาเป็นอุปสรรคมาเป็นสิ่งที่ประจนมาเป็นตัวตัดรอนเพื่อไม่ให้เรานั้นประสบความสำเร็จจะทำให้เราเสียคำพูดคำปณิธานอย่างนี้ก็น่าคิดน่ากลัวนะครับท่านฟัง
เพราะฉะนั้นแล้วว่าเราทุกท่านจะต้องเข้มแข็งทั้งกายทั้งใจเราต้องดูแลฟักดูแลร่างกายว่างั้นเถอะบางทีฐานกายแย่ฐานจิตก็แย่นะน่าคิดนะท่านฟังแม้แต่เพียงเดียวผู้นี่ก็เหมือนกันถ้าว่าฐานกายแย่ฐานจิตก็เริ่มจะรุนเลยอันนี้ก็น่าคิดนะแต่อาจจะไม่เป็นทุกท่านทุกคนนะอาจจะเป็นบางคนที่บอกว่าฐานกายแย่แต่ฐานจิตไม่เป็นไรอันนี้ก็ถือว่าท่านมีบารมีของจิตที่ได้สะสมไว้ในทั้งอดีตชาติแล้วในปัจจุบันชาติบางทีเนี่ยก็อยากจะพูดคำว่าบุญเก่าบุญเก่าที่เคยสะสมเคยสร้างเคยทำไว้ก็จะทำให้อิ่มเอิบมีกำลังวังชาดีแต่ก็อีกแหละนะครับท่านผู้ฟังถ้าหากว่ามีแต่บุญเก่าบุญใหม่ไม่ยอมต่อเติมไม่ยอมเพิ่มไม่ยอมสร้างเนี่ยน่าคิดนะมีโอกาสที่จะสะสมเสบียงบุญที่หน้าบ้านของตัวเองแต่บางคนอาจจะบอกว่าละเลยแต่ก็ว่ากันไม่ได้และแต่บุพกรรมกรรมเวรที่จะบีบคั้นหรือจะเบี่ยงเบนอาจจะถูกเวรกรรมบางสิ่งบางอย่างดลบันดาลหรือว่าไม่ให้ได้พบในสิ่งที่แสงสว่างแล้วก็ไม่ได้ให้พบในเรื่องของการสะสมเสบียงบุญอย่างนี้ก็น่าคิดนะครับเอาละพูดไปพูดมาก็ขอพักเบรกฟังเสียงเพลงอีกสักนิดหนึ่งครับก็จะให้สักสามผลงานเพลงนะครับในวันนี้ก็จะเอาของพันเอกสุธีสุขสากลมาฝากกับท่านฟังว่าห่างวัดทำไมนะครับอันนี้ก็แล้วก็ตามด้วยดาวลูกไก่นะครับดาวลูกเก่าดาวลูกไก่แล้วก็มาติดตามก็กราบเท้ายะโมนะครับขอเชิญติดตามรับฟังได้ทั้ง3ผลงานเพลงนะครับ

ครับช่วงที่2นะครับท่านฟังครับที่ได้ติดตามรับฟังมาโดยตลอดนะครับเป็นวันเสาร์ที่5เดือนกันยายนพุทธศักราช2569ตรงกับแรม8ค่ําเดือน9ปีมะเมียหรือว่ามะทอนะครับเราได้กลับมาพบกับอาจารย์สุตาปฐุมมาครับก็ในวันนี้ก็ดูหน้าเพจ Facebook ดูแล้วว่ามีท่านใดเข้ามาบ้างแล้วนะครับหรือทางสายโทรศัพท์ก็ได้แก่คุณน้องโสรยาที่ตำบลหนองสว่างนะครับที่ว่าขอเพลงกราบเท้ายโมก็ได้มอบให้ไปแล้วก็แฟนคลับของท่านด้วยทุกท่านก็ที่ได้ติดตามรับฟังนะครับแล้วก็มาดูหน้าเฟซเพจบุ๊กดูแล้วก็เห็นคุณจีจีที่เขาค้อนะครับก็สวัสดีค่ะอาจารย์ด็อกเตอร์นะก็มาคนเดียวหรือคะใช่แล้วครับวันนี้มาหลวงพ่อทวีปัตติโปไม่ได้มานะครับก็ท่านติดภารกิจก็ไม่ได้มาก็โอกาสหน้าก็คงจะได้มาได้ยินได้ฟังกันแล้วก็มาคุณบอกว่าเสียงดังฟังชัดเจนนะคะมอบดอกไม้รูปหัวใจมาแล้วก็มาคุณพี่กัญญาชูจิตสกุลนะครับสวัสดีค่ะอาจารย์ก็ยก2นิ้วให้สู้นะครับให้สู้สู้ที่นี้ก็เข้าใจความหมายครับว่าสู้ๆก็จะได้สู้กันต่อไปในเรื่องของการสู้รบในทางอากาศบางทีสู้ไปแล้วบางคนก็ได้ยินได้ฟังในทางอากาศนะครับเพราะว่าการสู้รบในทางเรื่องของอากาศเนี่ยอากาศบางครั้งเปิดคลื่นเดียวกันก็จึงจะรู้เรื่องถ้าเปิดไปคนละคลื่นก็อาจจะสวนทางกันเพราะฉะนั้นเราก็มีความคิดว่าเราต้องสู้คราวนี้เป็นนักสู้ต่อสู้ทางอากาศอากาศหมายถึงว่าเราส่งทางคลื่นสื่อสารไม่ว่าจะเป็นเสียงบทเพลงหรือว่าการเผยแผ่หลักธรรมะขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าโดยเฉพาะวันนี้ยิ่งเป็นวันสัทธรรมสวนะเนี่ยคือการฟังธรรมในแต่ละที่แต่ละวัดนะครับท่านใดที่อยู่ใกล้วัดไหนก็ให้ไปที่นั่นนะครับถ้าหากว่าคนมียานพาหนะมีศักยภาพอาจจะไปละหลายวัดนะในวันเดียวกัน 2-3 วัดได้เคยมีอยู่เหตุการณ์หนึ่งที่บอกว่ามีการทอดกฐินแต่ว่าคนนี้อยู่ใกล้กันก็ใช้ยานพาหนะนี่แหละไปร่วมทอดบางวัดก็บอกเอาแต่เช้าเลยในการทอดองค์กฐินบางวัดก็สายๆหน่อยบางวัดก็ช่วงที่หลังเพลงอะไรเงี้ยก็ไปร่วมกันอะไรก็มีประมาณนี้นะครับก็เลยมีศักยภาพก็คือมียานพาหนะเนี่ยสามารถนำพาเราไปสู่เป้าหมายที่จะสร้างสะสมเสบียงบุญได้นะครับเพราะฉะนั้นแล้วในช่วงที่ว่าอยู่ในพรรษาหรือว่าออกพรรษาแล้วจะมีการทอดกฐินเนี่ยจะมีอยู่แค่เดือนเดียวนะคนไหนที่มีโอกาสก็ให้รีบตักตวงนะครับสะสมเสบียงบุญไว้นั่นก็มีโอกาสทองนะครับก็เป็นส่วนหนึ่งนะครับที่ว่าบางท่านเนี่ยอาจจะบอกว่าไม่ได้เปิดดูหน้าเพจ Facebook นะครับแต่คราวนี้เปิดฟังวิทยุหรือว่าเปิดทางบนรถยนต์นะฮะเปิดฟังแล้วอาจจะบอกว่าได้ยินได้ฟังเนี่ยใครเนาะมาพูดเนี่ยทำไมเสียงเป็นแบบทางพระนะครับแต่ธรรมดาแหละเพราะว่าเราก็มาจากเรื่องมาจากดงขมิ้นนะเสียงพูดจาก็ไม่ได้ห้าวหาญหรือว่าไม่แข็งกระด้างอาจจะบอกว่าอ่อนโยนหรือว่านุ่มนิ่มก็น่าฟังอันนี้ก็เป็นส่วนหนึ่งที่ว่าทุกท่านอาจจะบอกว่าเข้าใจในเรื่องการศึกษาหรือในการได้ยินได้ฟังนะครับเพราะว่าการได้ยินได้ฟังการพูดกันจาเนี่ย

รุนแรงฟังแล้วก็รู้สึกว่าเย็นสบายอันนี้ก็เหมือนพูดง่ายว่าคำพูดคำจาถ้าหากว่ามันเป็นสิ่งที่ไพเราะอ่อนหวานเนี่ยทุกคนฟังแล้วไม่เสียดทางไม่เสียดทานทางหูหรือว่าไม่หล่อแหลมในเรื่องของในเรื่องที่จะทำให้ยุหรือว่ากวนทางอารมณ์ที่คุณมองแต่เป็นสิ่งที่ว่าฟังแล้วมีกำลังใจฟังแล้วสดชื่นฟังแล้วรู้สึกว่าคอยไปในเรื่องของบุญกุศลเนี่ยรู้สึกว่าจะมีพลังสนามแม่เหล็กในเรื่องของบุญกุศลเป็นพลังจักรวาลอย่างนั้นนะท่านผู้ฟังถ้าหากเราฟังนี้ได้ดีเราลองทำจิตให้นิ่งทำจิตนิ่งๆแล้วก็ค่อยหายใจลึกๆยาวๆเนี่ยเหมือนอารมณ์กรรมฐานเนี่ยถ้าหากว่าเราทำจิตให้นิ่งให้มากแล้วก็จะเกิดสติปัญญาให้กับตัวของตัวเราเองนะครับถ้าหากว่าเราฝึกจิตดีๆเนี่ยลองคิดดูนะครับหายใจลึกๆยาวๆเนี่ยลองคิดดูนะถ้าหากว่ามีเสียงกระทบเสียงดังเสียงก่อกวนข้างบ้านอะไรกับเราเนี่ยเราก็จะได้ขบคิดเกิดสติปัญญาที่หลบหลีกเลี่ยงได้แล้วก็ทำจิตหักเหได้ง่ายคือหักเหไม่ไปปะทะไม่ไปปัจจันบานนะหมายถึงว่าหักเหออกจากสิ่งที่จะมาทำให้ยั่วยุทำให้จิตใจคุณของคุณหมองหรือว่าจะทำให้มันคล่องอยู่เป็นนิดเนี่ยเราไม่เอาเราไม่สร้างปัญหาให้กับจิตใจให้มันเสียหายหรือว่าบอบช้ำอะไรเงี้ยสู้ดีเรายกจิตยกใจของตัวเองให้สูงให้สบายใจจะคิดจะทำอะไรให้เกิดสติปัญญาขอให้พบแต่สิ่งดีๆว่างั้นเถอะคือถ้าว่าเราทำจิตใจของเราดีแล้วเนี่ยการที่จะรองรับเอาสิ่งที่มีสาระเป็นประโยชน์ต่อหลักธรรมขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเนี่ยก็หาได้ยากนะถ้าจิตเราเป็นภาชนะที่ดีก็จะรองรับในสิ่งที่เป็นสิริมงคลกับชีวิตจะได้น้อมนำเอาหลักธรรมคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้ามาปฏิบัติได้ถูกต้องถ้าเราปฏิบัติถูกต้องไม่มีใครอื่นเขามาแย่งเราไปได้มีแต่เราได้กับได้สะสมแล้วมีพลังสามารถที่จะหักเหกำจัดกิเลสสิ่งที่มายั่วยุกวนใจให้หายไปได้นะครับสิ่งใดที่จะมาขัดขวางเราก็ไม่ได้เพราะว่าอำนาจบุญกุศลพลังบุญของเราเยอะกว่าก็สามารถตัดสิ่งเหล่านั้นได้เลยโดยที่ว่าไม่ต้องสงสัยนะครับอันนี้เป็นส่วนหนึ่งที่เราสามารถปฏิบัติเอาตามหลักธรรมของพระพุทธเจ้าได้ถึงแม้ว่าการเป็นมนุษย์โดยสมบูรณ์ก็ต้องมีศีล5นะท่านผู้ฟังอย่างน้อยเราก็เข้าใจคำว่าศีล5นะครับในแต่ละข้อแต่ละข้อถ้าใครปฏิบัติได้การที่จะบอกว่าจะมีภัยมาถึงตัวไม่ต้องไปคิดอะไรเลยเพราะว่าเรารักษาศีลก็มารักษาเราในแต่ละข้อก็บ่งบอกอย่างชัดเจนว่าถ้าเรารักษาได้สิ่งเหล่านั้นศีลนั้นแหละจะมารักษาเราเช่นอย่างข้อแรกอ่ะห้ามฆ่าสัตว์ใช่มั้ยท่านฟังแสดงว่าเราก็ไม่ใจร้ายเพราะเราไม่ใจร้ายสิ่งที่มาพบไม่เห็นก็ยิ้มแย้มแจ่มใสหรือว่าเป็นมิตรไม่เป็นศัตรูแต่ถ้าหากว่าเราไปทำลายหรือไปทรมานเขาเราก็ได้รับผลร้ายนะครับข้อที่สองก็เป็นการถ้าหากว่าเราไม่ไปหยิบฉวยลักเอาสิ่งของเขาทิ้งซึ่งเจ้าของเขาไม่ได้อนุญาตเนี่ยเราไปหยิบไปเคลื่อนออกจากที่ก็เข้าข่ายนะครับว่าลักขโมยโดยเฉพาะศีลข้อที่มนุษย์ทุกคนต้องให้สิทธิซึ่งกันและกันโดยเฉพาะข้อ3ข้อกาเมนะครับไม่ล่วงเกินสิทธิซึ่งกันและกันนะครับในทางลบในความเสียหายนะครับแล้วก็ข้อที่4ก็โดยเฉพาะพูดแต่ความจริงไม่พูดโกหกหลอกลวงหรือว่าเป็ดต้มตุ๋นอะไรอย่างนี้นะครับคือไปหลอกลวงให้คนอื่นหลงเชื่อในทาง

ที่ผิดก็มีปัญหาเองนะครับไม่เป็นประโยชน์กับตัวเองแต่เป็นประโยชน์ในเรื่องของการที่สร้างเวรสร้างกรรมกับตัวเองเราก็ไม่เอาพูดแต่สิ่งที่เป็นความจริงแล้วก็ต้องรู้จักกาลเวลาแล้วไม่พูดหยาบอย่างนี้เป็นต้นนะครับอันนี้ก็ดีนะครับแล้วอีกข้อหนึ่งสุราเมรยะอันนี้เราก็เว้นได้เว้นนะครับสิ่งทั้งหลายที่เป็นสิ่งที่มึนเมาทำให้ถอนสติปัญญาเราไม่ให้ปัญญาเราเกิดขึ้นเนี่ยสิ่งไหนที่มันถอนเราก็อย่าไปเอามาเข้าร่างกายของเราเดี๋ยวมันจะทำให้เราเนี่ยไม่เกิดสติปัญญาในเอาตัวเองไม่รอดนะครับถ้าหาว่าขาดสติปัญญาแล้วมักจะเอาตัวเองไม่รอดไม่ปลอดภัยก็อันนี้ก็เป็นเรื่องของมนุษย์โดยสมบูรณ์ต้องมีศีล5อันนี้ถ้าเราปฏิบัติได้ศีลเหล่านั้นก็จะมารักษาเราได้โดยอัตโนมัติอันนี้ก็พูดให้ฟังนะขอยุติเพื่อที่จะให้ฟังผลงานเพลงก็ขอเชิญติดตามสัก2ผลงานเพลงนะครับพี่สอนน้องแล้วก็เสียงระฆังนะครับขอเชิญติดตามรับฟังได้นะบัดนี้นะครับ

ครับช่วงที่3นะครับเป็นช่วงสุดท้ายนะครับท่านฟังที่ได้ติดตามรับฟังมาโดยตลอดนะครับวันนี้เป็นวันเสาร์ที่5เดือนกันยายนพุทธศักราช2569ตรงกับแรม8ค่ำเดือน9ปีมะเมียหรือว่าม้าทองนะครับเราได้กลับมาพบกับอาจารย์สุตาประทุมมาศนะครับวันนี้ช่วงท้ายนี้ก็อยากจะพูดถึงนึกถึงหลวงพ่อทวีปัตถิโปท่านได้บอกว่า อุโบสถสัญจรคำว่าอุโบสถสัญจรนั้นเป็นอย่างไรท่านผู้ฟังลองคิดดูนะครับพูดง่ายๆว่ามีพุทธบริษัททั้ง4มีอุบาสกอุบาสิกาภิกษุนะครับสมณเณรภิกษุณีแต่ตัดภิกษุณีไปนะครับท่านฟังก็จะมีพระภิกษุองค์พระคุณเจ้าทุกๆรูปในแต่ละเขตในแต่ละตำบลอย่างเงี้ยถ้าหากว่ามีการเขาบอกว่ามีการรวมกลุ่มเพื่อที่จะหมุนเวียนไปพบประลงอุโบสถแต่ละวัดที่ถูกต้องตามกฎหมายนะครับถ้าหากว่าไปแล้วก็ญาติโยมที่แต่ละวัดเนี่ยเข้ามารวมตัวกันก็ไปตามที่หมายกำหนดการไว้ว่าวันนี้พรุ่งนี้อะไรเงี้ยไปวัดไหนส่วนมากจะเป็นวันพระใหญ่นะครับที่จะเป็นอุโบสถสัญจรเพราะว่าทำให้ญาติโยมที่จะต้องอยู่วันและคืนหนึ่งเนี่ยมีโอกาสที่จะได้สวดมนต์ไหว้พระทำวัดเช้าทำวัดเย็นนะครับแล้วก็เจริญภาวนาฟังธรรมะสนทนาถ้าว่าสัญจรไปณที่ใดก็ไปรู้ไปเห็นในแต่ละวัดแต่ละที่เนี่ยมีความแตกต่างกันอย่างไรถ้ามีความแตกต่างในเรื่องของการพัฒนาบางวัดอาจจะบอกว่ายังอยู่ในระหว่างที่ต่อเติมก่อสร้างนะครับเช่นอย่างก่อสร้างศาลาหรือว่าก่อสร้างกุฏิบุคคลหรือพระสงฆ์องค์เจ้าอุบาสกอุบาสิกาที่ติดตามไปรู้ไปเห็นก็เกิดศรัทธาอาจจะมีส่วนร่วมทำต้นพระป่าไว้ในณที่นั้นนะครับอันนี้คือประโยชน์ที่จะได้หมุนเวียนเปลี่ยนกันไปในแต่ละที่เนี่ยให้เกิดพลังการสะสมเสบียงบุญมีการน้อมนำเรื่องศรัทธาไปหากันศรัทธาต่อศรัทธาบุญต่อบุญจึงจะเกิดขึ้นเพราะว่าจิตได้ไปรู้ไปเห็นเกิดความแนบแน่นคือแน่ชัดว่าจิตใจนั้นได้ไปรู้ไปเห็นแล้วล่ะมีโอกาสที่จะตักตวงบุญแล้วก็สะสมบุญเกิดศรัทธาในแต่ละพื้นที่ไม่เหมือนกันนะครับในการที่สัญจรไปในอุโบสถสัญจรนะครับก็ขออภัยถ้าหากว่าพูดผิดพลาดหรือว่าลิ้นพันกันก็ขออภัยรู้สึกว่าจะเป็นเรื่องของสรีระร่างกายสังขารที่จะเอื้ออำนวยได้ไม่มากเท่าไหร่นักในเรื่องการที่มาส่งเสริมแล้วก็มาสร้างบุญทางด้านนี้เอาละดูเวลาแล้วก็สมควรแก่เวลาก็สิ่งที่ได้ยินได้ฟังในวันนี้ก็เป็นอาหารใจว่าฟังแล้วเกิดสติปัญญาเกิดการขบคิดในสิ่งที่สร้างประโยชน์ได้ให้เกิดประโยชน์นะครับก็ขออนุโมทนาสาธุกับทุกท่านที่ได้ติดตามรับฟังรายการนานาสาระจากมจโรมาโดยตลอดจงปราศจากทุกโศกโรคภัยไข้เจ็บคิดสิ่งใดที่ชอบประกอบด้วยธรรมแล้วขอสิ่งนั้นจงพันสำเร็จแก่ทุกท่านทุกประการแล้วกลับมาพบกันใหม่ในรายการนานาสาระจากมจรสำหรับวันนี้กับผมอาจารย์สุตาประทุมมาศคงต้องลาท่านผู้ฟังไปด้วยเวลาเพียงเท่านี้ต้องขอใช้คำว่าสวัสดีครับ

0: ยบัญชาการทหารพัฒนานักรบสีน้ำเงินเดินหน้าพัฒนาเพื่อประชาชนขจัดความยากจนปลอดพ้นภัยยาเสพติดเพื่อชีวิตที่พอเพียง
1: เชิญร่วมเป็นเจ้าภาพทอดกฐินสามัคคีประจำปี2569เพื่อสมทบทุนสร้างศาลาการประเรียนณวัดสว่างมงคลบ้านนาดงหมู่ที่2ตำบลบ้านหวายอำเภอลมสักจังหวัดเพชรบูรณ์กำหนดการวันเสาร์ที่14พฤศจิกายน2569ฉลององค์กฐินกลางคืนมีคณะหมอลำเสียงวิโหกและวันอาทิตย์ที่15พฤศจิกายน2569เวลา9นาฬิกาถวายกฐินสามัคคีสามารถติดต่อออกโรงทานและร่วมปัจจัยทำบุญได้ณวัดสว่างมงคลเลขที่บัญชี615-327-6717ธนาคารกรุงไทยสาขาลมสักเบอร์โทร097-110-5158
2: คันว่าเฮือติดแกงเกวียนเห็นให้เกวียนแกบาดว่าไปฮอดน้ำเฮือจังได้แกเกวียนอำเภอลมเก่าร่วมกับส่วนราชการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทั้ง10แห่งกำนันผู้ใหญ่บ้านและพี่น้องชาวอำเภอลมเก่าขอเชิญชวนพี่น้องมามวลน้ำกันในงานประเพณีแข่งเรือยาวอำเภอลมเก่าประจำปี2569ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีมาพ้อกันในวันที่26ถึง28ตุลาคม2569ณลำน้ำพุ่งหน้าวัดทุ่งท่งชัยเปิดรับสมัครทีมเรือยาว18ฝีพายประเภททั่วไปชายโอเพ่นในจังหวัดเพชรบูรณ์รับแค่10ลำเท่านั้นแข่งกันในวันที่26ตุลาคม2569ส่งรายชื่อได้บ่เกิน25คนและต้องมีเรือเป็นของตัวเองสมัครได้ตั้งแต่มื้อนี้จนฮอดวันที่15กันยายน2569ติดต่อสมัครได้ที่หมออันนายสังเวียนปิ่นมะสาหมายเลขโทรศัพท์065-799-7325 065-799-7325ร่วมสืบสานประเพณีบ้านเฮาแล้วมาพ่อกัน26ถึง28ตุลาคมนี้ครับเอามือลูกจูงเอามือหลานประสานเอามือแฟนมาที่ลำน้ำพุ่งหน้าวัดทุ่งทงชัยอำเภอลมเก่าจังหวัดเพชรบูรณ์ออกพรรษาลาพระเจ้าพี่น้องลมเก่ามีงานแข่งเฮือเด้อ

0: วัสดีครับตอนนี้คุณผู้ฟังเข้าสู่ช่วงเวลาของรายการใจถึงใจนะครับเราพบกันเป็นประจำในช่วงเวลาแบบนี้ครับสำหรับวันนี้ผมสิทธิชัยกำเนิดทองรับหน้าที่ดำเนินรายการนะครับพาคุณผู้ฟังไปติดตามประเด็นข่าวสารต่างๆที่น่าสนใจวันนี้มีนำมาฝากกันเช่นเคยนะครับไปดูในเรื่องราวแรกกันก่อนเลยครับเรื่องราวที่ทางด้านของกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์เดินหน้าปฏิรูประบบสวัสดิการไทยนะครับสนับสนุนพัฒนาระบบฐานข้อมูลทางสังคมกลางเพื่อจัดสวัสดิการแบบทั่วหน้านะครับแบบพุ่งเป้าด้วยนอกจากนี้ยังมีการดูแลกลุ่มชาติพันธุ์นะครับกลุ่มที่เรียกว่าเป็นผู้มีปัญหาสถานะบุคคลมุ่งเปลี่ยนผู้ให้ความช่วยเหลือสู่ผู้สร้างโอกาสนะครับทางด้านของนายนิกรสมกลางครับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์หรือว่ากระทรวงพม.ในช่วงเวลาที่ผ่านมาเนี่ยก็ร่วมการประชุมคณะกรรมการส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคมแห่งชาติครั้งที่1ทับ2019ครับโดยมีผู้ที่เกี่ยวข้องเนี่ยนะครับเข้าร่วมโดยทางด้านของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพม.เองก็บอกว่าการประชุมครั้งนี้เนี่ยเป็นการกำหนดทิศทางแล้วก็ผลักดันนโยบายด้านสวัสดิการสังคมของประเทศเพื่อให้สามารถตอบโจทย์ความเปลี่ยนแปลงของสังคมและก็ความต้องการของประชาชนในแต่ละพื้นที่นะครับโดยที่ประชุมก็มุ่งขับเคลื่อนแนวคิดเปลี่ยนจากผู้ให้ความช่วยเหลือสู่ผู้สร้างโอกาสนะครับตามหลักการลงทุนทางสังคมเชิงรุกของนโยบายพม.8ด้านด้วยกันสร้างสังคมอยู่ดีมีโอกาสเพื่อคนไทยทุกคนนะครับโดยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพม.เองเนี่ยนะครับก็บอกว่าในส่วนของกระทรวงเองนะครับที่มุ่งเน้นการใช้ข้อมูลเป็นฐานในการกำหนดนโยบายเพื่อให้การจัดสวัสดิการเนี่ยมีความครอบคลุมทั่วถึงเป็นธรรมและก็ตรงกับบริบทของประชาชนในแต่ละพื้นที่ซึ่งในส่วนที่ประชุมเองก็ได้พิจารณาประเด็นเชิงนโยบายที่สำคัญในการวางรากฐานระบบสวัสดิการของประเทศให้มีความยั่งยืนและครอบคลุมดังนี้นะครับ 1. การส่งเสริมให้ทุกส่วนราชการทุกระดับในประเทศนำข้อมูลจากรายงานความมั่นคงของมนุษย์ประเทศไทยไปใช้ประกอบการจัดทำแผนงานแล้วก็โครงการให้สอดคล้องกับบริบทพื้นที่2ครับผลักดันการจัดทำนิยามความเปราะบางกลางนะครับเพื่อให้ความช่วยเหลือกลุ่มเปราะบางในภาพรวมของประเทศมีความครอบคลุมและมีมาตรฐานอีกทั้งเห็นชอบให้เริ่มพัฒนาระบบฐานข้อมูลทางสังคมกลางหรือว่า Single Social Registry นะครับจากฐานข้อมูลสวัสดิการ110รายการจาก14กระทรวงโดยมีการมอบหมายให้กระทรวงพม.เนี่ยร่วมกับทุกกระทรวงนะครับที่เกี่ยวข้องเพื่อแก้ปัญหาประชาชนตกหล่นจากกระบวนการคัดกรองสิทธิสวัสดิการนะครับ3แผนพัฒนางานสวัสดิการสังคมไทยระยะ5ปีนะครับก็คือปีพุทธศักราช2571ถึง2575โดยที่ประชุมก็เห็นชอบกรอบแนวทางในการจัดสวัสดิการในระบบสวัสดิการทั่วหน้าแบบพุ่งเป้านะครับหรือว่า Target Universalism นะครับครอบคลุม7สาขาสวัสดิการสังคมเพื่อตอบสนองต่อวิกฤตโครงสร้างประชากรแล้วก็การเปลี่ยนแปลงของตลาดแรงงานโดยมุ่งเน้นการลงทุนทางสังคมเชิงรุกที่มุ่งพัฒนาทุนมนุษย์นะครับ4การดูแลกลุ่มชาติพันธุ์และก็กลุ่มผู้มีปัญหาสิทธิและสถานะบุคคลที่อยู่ระหว่างดำเนินการแก้ไขปัญหาสัญชาติและสถานะบุคคลตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่29ตุลาคม2567จำนวน 489,915 รายรวมถึงกรณีที่มีการสำรวจเพิ่มเติมอีกด้วยนะครับไปดูกันต่อครับในเรื่องราวของกระทรวง DE นะครับที่มีการเสนอแนวทางร่วมนะครับกับไรเดอร์ในการกำหนดราคากลางเบื้องต้นแก้ปัญหาเรื่องของค่ารอบเนี่ยนะครับในการที่ให้บริการเนี่ยนะฮะทางด้านของนายชัยชนกชิดชอบครับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมหรือว่ากระทรวง DE นะครับในช่วงเวลาที่ผ่านมาก็เป็นประธานในการหารือแนวทางในการแก้ปัญหานะครับร่วมกันระหว่างกระทรวง DE แพลตฟอร์มลาล่ามูฟนะครับแล้วก็ตัวแทนผู้ขับขี่ไรเดอร์โดยมีผู้ที่เกี่ยวข้องเนี่ยนะครับเข้าร่วมซึ่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวง DE ก็เปิดเผยนะครับในเรื่องราวของการประชุมในครั้งนี้ว่าเป็นการหารือแนวทางการแก้ไขปัญหาร่วมกันโดยมีประเด็นปัญหา3เรื่องด้วยกันครับ1ก็คือค่ารอบหรือว่าค่าตอบแทนนี่แหละครับค่ารายได้พื้นฐานโดยระยะเร่งด่วนนะครับได้มอบหมายให้ ETDA เนี่ยศึกษาราคากลางที่เป็นธรรมเบื้องต้นเนี่ยนะครับภายใน15วันขณะที่ระยะกลางและระยะยาวกระทรวง DE ก็จะดำเนินการหารือร่วมกับกระทรวงที่เกี่ยวข้องแพลตฟอร์มแล้วก็ไรเดอร์ผู้ให้บริการในแพลตฟอร์มต่างๆในการกำหนดราคากลางนะครับหรือราคาขั้นต่ำซึ่งจะต้องสอดคล้องกับราคาต้นทุนในปัจจุบันแล้วก็มีกลไกที่สามารถเปลี่ยนแปลงตามสถานการณ์ในอนาคตได้นะครับสำหรับระยะเร่งด่วนนะครับเรื่องค่ารอบที่ตกมาอยู่ที่ประมาณ3บาทต่อกิโลเมตรนั้นเนี่ยจากการหารือก็พบว่าไรเดอร์แล้วก็แพลตฟอร์มลาล่ามูฟยังมีข้อมูลตามระบบงานที่ไม่ตรงกันนะครับและนอกจากนี้เนี่ยก็ยังจะมีการหารือร่วมกันอีกครั้งนึงนะครับ2บทลงโทษของแพลตฟอร์มจากการกระทำผิดเงื่อนไขของไรเดอร์นั้นเนี่ยทางลาล่ามูฟนะครับได้มีการลดบทลงโทษที่มีการปิดกั้นเข้าถึงระบบจาก3วันเหลือ1วันนะครับโดยเริ่มตั้งแต่วันที่28สิงหาคมที่ผ่านมาแล้วนะครับการแพลตฟอร์มก็ได้ขอความร่วมมือจากไรเดอร์ถึงกรณีที่ พบปัญหาการยกเลิกงานเพื่อรับออเดอร์นอกระบบทำให้เกิดรายได้รั่วไหลค่อนข้างมากนะครับซึ่งเป็นปัจจัยส่งผลต่อคะแนนแล้วก็ค่ารอบอีกด้วยนะครับสำหรับเรื่องที่3ก็คือค่าคอมมิชชั่นครับทางแพลตฟอร์มเนี่ยก็ได้รับที่จะไปศึกษาเรื่องดังกล่าวก่อนที่จะมีการหารือกันอีกครั้งนะครับทั้งนี้เนี่ยในระยะเวลา15วันนะครับจากการที่มีการพูดคุยกันตั้งแต่วันที่27สิงหาคมเนี่ยนะครับคุณผู้ฟังครับทางแพลตฟอร์มก็จะพิจารณาการแก้ไขราคาค่ารอบนะครับให้มีความเหมาะสมสอดคล้องกับต้นทุนโดยมีราคาที่ไม่ต่ำกว่าต้นทุนของไรเดอร์ก่อนที่จะมีการกลับมาหารือร่วมกันอีกครั้งกระทรวงดีอีก็ยินดีความช่วยเหลือประชาชนคนไทยไม่ว่าจะเป็นไรเดอร์หรือว่าประชาชนผู้ใช้บริการนะครับรวมทั้งแพลตฟอร์มพร้อมสนับสนุนอุตสาหกรรมโดยรวมซึ่งหมายถึงแพลตฟอร์มทุกแพลตฟอร์มนะครับโดยเน้นเรื่องของความเป็นธรรมร่วมรับฟังข้อเท็จจริงจากทั้งสองฝ่ายทั้งไรเดอร์แล้วก็แพลตฟอร์มนะครับกระทรวงดีก็พร้อมเป็นหน่วยงานกลางที่จะช่วยแก้ไขปัญหาเพื่อให้ได้รับความเป็นธรรมโดยคำนึงถึงประโยชน์สูงสุดของประชาชนนะครับก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งอาชีพที่หลายๆคนเนี่ยนะครับมาทำเป็นอาชีพเสริมกันหรือว่าไม่เสริมครับเป็นอาชีพหลักหลายๆคนก็ทำนะสำเนียงส่งของไรเดอร์นั่นเองนะครับแน่นอนว่าเรื่องราวของค่ารอบเนี่ยนะครับก็อาจจะมีปัญหานะครับเพราะฉะนั้นแล้วก็ต้องมาพูดคุยว่าราคากลางหรือว่าราคามาตรฐานเนี่ยอยู่ตรงไหนอย่างไรนะครับไปดูกันต่อครับคุณผู้ฟังครับในเรื่องราวของกระทรวงวัฒนธรรมนะครับที่ได้มีการประชุมแล้วก็มอบหมายนโยบายนะครับในส่วนของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมด้วยนะครับโดยทางด้านของนางสาวสบิดาไทยเศรษฐ์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมนะครับในช่วงเวลาที่ผ่านมาเนี่ยก็เป็นประธานการประชุมมอบนโยบายแล้วก็ติดตามการเตรียมความพร้อมรับมือสถานการณ์ทุกขภัยแล้วก็ภัยพิบัติอื่นที่อาจส่งผลกระทบต่อโบราณสถานและแหล่งเรียนรู้นะครับโดยมีผู้ที่เกี่ยวข้องเนี่ยเข้าร่วมนะครับโดยทางด้านของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมเนี่ยนะครับก็บอกว่าได้มีการมอบนโยบายแล้วก็ให้เตรียมมาตรการรับมือสถานการณ์ทุกขภัยและภัยพิบัติอื่นที่อาจส่งผลกระทบต่อโบราณวัตถุโบราณสถานแหล่งเรียนรู้มรดกและทรัพย์สมบัติของชาตินะครับรวมถึงบุคลากรศิลปินชุมชนแล้วก็เครือข่ายทางวัฒนธรรมเพื่อทุกหน่วยงานครับอาทิกรมส่งเสริมวัฒนธรรมกรมการศาสนากรมศิลปากรสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดนะครับให้มีแผนรับมือภัยพิบัติที่ชัดเจนโดยกำหนดแนวทางรับมือภัยพิบัติต่างๆให้ครอบคลุมทั้งก่อนระหว่างและก็หลังเกิดภัยพิบัตินะครับโดยแผนก่อนเกิดภัยพิบัติเนี่ยก็ให้ทุกหน่วยงานสำรวจพื้นที่เสี่ยงโดยแบ่งเป็นสีแดงสีเหลืองและสีเขียวนะครับจัดทำบัญชีโบราณวัตถุและทรัพย์สินทางวัฒนธรรมเส้นทางการเคลื่อนย้ายนะครับการจัดเตรียมพื้นที่ปลอดภัยสำหรับโบราณวัตถุโดยคำนึงถึงการควบคุมอุณหภูมิและความชื้นการจัดเตรียมและก็ตรวจสอบอุปกรณ์ที่จำเป็นอย่างเช่นเครื่องสูบน้ำและก็การซักซ้อมแผนรับมือภัยพิบัติเพื่อเตรียมความพร้อมบุคลากรกรณีเกิดภัยด้วยนะครับแผนระหว่างเกิดภัยพิบัตินะครับก็ขอให้ติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดนะครับพร้อมปฏิบัติตามแผนเผชิญเหตุป้องกันหรือว่าเคลื่อนย้ายทรัพย์สินตามระดับความเสี่ยงพร้อมกันนี้ก็ยังมีการเตรียมความพร้อมในการประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในพื้นที่เพื่อดูแลโบราณสถานศาสนสถานแหล่งเรียนรู้บุคลากรและก็เครือข่ายทางวัฒนธรรมสำหรับแผนหลังเกิดภัยพิบัตินะครับก็ให้เร่งตรวจสอบความเสียหายจากน้ำและความชื้นการสำรวจความมั่นคงของโครงสร้างโบราณสถานศาสนสถานโบราณวัตถุการดำเนินการซ่อมแซมเบื้องต้นนะครับแล้วก็การจัดทำแผนซ่อมแซมและฟื้นฟูแบบถาวรตลอดจนให้ความช่วยเหลือผู้ที่ได้รับผลกระทบนะครับเพื่อให้พื้นที่และทรัพย์สินทางวัฒนธรรมเนี่ยกลับคืนสู่สภาวะปกติโดยเร็วนอกจากนี้แล้วนะครับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมยังบอกนะครับว่าสำหรับแหล่งมรดกสำคัญอย่างเช่นแหล่งมรดกโลกและพื้นที่ที่เกิดภัยพิบัติซ้ำซากกำชับให้บูรณาการการทำงานกับกรมโยธาธิการและผังเมืององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนะครับเพื่อวางแผนแนวทางป้องกันน้ำท่วมและภัยพิบัติอื่นและมาตรการการลดความเสี่ยงในระยะยาวนะครับโดยขอให้กำหนดพื้นที่และแนวทางด้านเทคนิคให้ชัดเจนรวมทั้งจัดทำตารางระบุหน่วยงานรับผิดชอบเพื่อให้สามารถสั่งการใช้งบประมาณแล้วก็เข้าช่วยเหลือได้อย่างรวดเร็วเมื่อเกิดเหตุทางด้านของนายพนมบุตรจันทรโชตนะครับอธิบดีกรมศิลปากรก็ได้รายงานจากการติดตามสถานการณ์ของสำนักศิลปากรทั่วประเทศนะครับบอกว่าปัจจุบันเนี่ยยังไม่พบโบราณสถานหรือแหล่งเรียนรู้ในความดูแลของกรมศิลปากรได้รับความเสียหายต่อโครงสร้างจากอุทกภัยสำหรับพื้นที่จังหวัดน่านนะครับสำนักงานศิลปากรที่7เชียงใหม่ก็รายงานว่าระหว่างวันที่19ถึง21สิงหาคมเนี่ยมีน้ำท่วมขังบริเวณโดยรอบโบราณสถาน3แห่งนะครับได้แก่วัดภูมินอำเภอเมืองน่านวัดต้นแหลงอำเภอปัวและวัดหนองบัวอำเภอท่าวังผานะครับแต่น้ำเนี่ยไม่ได้เข้าท่วมตัวอาคารโบราณสถานปัจจุบันระดับน้ำโดยรอบลดลงแล้วก็กลับเข้าสู่ภาวะปกติแล้วนะครับโดยจากการตรวจสอบเบื้องต้นก็ไม่พบผลกระทบต่อโครงสร้างของอาคารโบราณสถานนะครับ ทางด้านของนายชัยพลสุขเอี่ยมอธิบดีกรมการศาสนาก็ได้รายงานว่าจากการสำรวจสถานการณ์อุทกภัยนะครับพบศาสนสถานได้รับผลกระทบใน4จังหวัดก็คือจังหวัดน่านพิษณุโลกแม่ฮ่องสอนและอุตรดิตถ์โดยกรมการศาสนาก็จะนำเครื่องอัฐบริขารและก็สิ่งของจำเป็นสำหรับพระสงฆ์และถุงยังชีพนะครับส่งไปยังที่จังหวัดน่านนะครับเพื่อกระจายความช่วยเหลือพื้นที่ประสบภัยโดยเฉพาะอำเภอปัวท่าวังผานะครับเมืองน่านภูเพียงและเวียงสาพร้อมกับเตรียมความช่วยเหลือนะครับในรอบต่อไปเนี่ยนะครับเพิ่มเติมอีกประมาณ 400-500 ชุดสำหรับการฟื้นฟูหลังน้ำลดนะครับซึ่งกรมการศาสนาก็ได้มีการประสานกับสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดและองค์กรศาสนาในพื้นที่เร่งสำรวจความเสียหายของศาสนสถานในความรับผิดชอบนะครับเพื่อพิจารณาสนับสนุนงบประมาณซ่อมแซมและบูรณะตามความจำเป็นต่อไปทางด้านของนางโชติกาอัครกิจโสภากุลอธิบดีกรมส่งเสริมวัฒนธรรมนะครับก็ได้รายงานว่าจากสถานการณ์ผลกระทบจากอุทกภัยในจังหวัดน่านก็พบเครือข่ายทางวัฒนธรรมเนี่ยได้รับผลกระทบใน4อำเภอได้แก่อำเภอปัวนะครับท่าวังผาภูเพียงและเวียงสาครอบคลุมกลุ่มทอผ้าและวิสาหกิจชุมชนศิลปินพื้นบ้านสภาวัฒนธรรมแหล่งเรียนรู้ตลอดจนผู้ประกอบการทางวัฒนธรรมโดยหลายพื้นที่เนี่ยนะครับได้รับความเสียหายทั้งผ้าทอกี่ทอผ้าอุปกรณ์การผลิตและสิ่งปลูกสร้างนะครับเบื้องต้นเนี่ยก็ได้ประสานเครือข่ายในพื้นที่เพื่อรวบรวมความต้องการเร่งด่วนนะครับโดยเฉพาะฝ้ายและก็อุปกรณ์ทอผ้าที่สูญหายหรือเสียหายจากน้ำพร้อมประสานเครือข่ายผู้ประกอบการอุตสาหกรรมสร้างสรรค์สนับสนุนถุงยางชีพนะครับประมาณ600ชุดแล้วก็จัดหาฝ้ายสำหรับช่วยเหลือกลุ่มทอผ้าในจังหวัดน่านสำหรับการฟื้นฟูระยะยาวครับกรมส่งเสริมวัฒนธรรมก็ได้มีการประสานสภาวัฒนธรรมทุกระดับในจังหวัดน่านนะครับจัดทำโครงการเสนอขอรับการสนับสนุนงบอุดหนุนของกรมนะครับประจำปีงบประมาณ2570เพื่อฟื้นฟูอาชีพเครือข่ายแล้วก็ทุนทางวัฒนธรรมที่ได้รับผลกระทบเนี่ยให้กลับมาดำเนินงานได้อย่างต่อเนื่องนอกจากนี้แล้วเนี่ยนะครับได้มีการมอบหมายให้ทุกหน่วยงานของกระทรวงวัฒนธรรมเองเนี่ยนะครับที่มีภารกิจเกี่ยวข้องติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดนะครับและในส่วนของระดับน้ำที่มีการลดลงเนี่ยนะครับก็ให้เร่งสำรวจความเสียหายแล้วก็ดำเนินการฟื้นฟูทันทีทั้งโบราณสถานศาสนสถานแหล่งเรียนรู้ตลอดจนดูแลบุคลากรศิลปินชุมชนแล้วก็เครือข่ายทางวัฒนธรรมที่ได้รับผลกระทบพร้อมประสานหน่วยงานในพื้นที่แล้วก็ทุกภาคส่วนนะครับเพื่อความช่วยเหลือผู้ประสบภัยได้อย่างรวดเร็วทั่วถึงแล้วก็ตรงกับความต้องการของแต่ละพื้นที่เพราะภัยพิบัติเป็นเรื่องที่ประมาทไม่ได้นะครับกระทรวงวัฒนธรรมก็มีหน้าที่สำคัญในการดูแลมรดกและทรัพย์สมบัติของชาติรวมถึงบุคลากรศิลปินชุมชนและก็เครือข่ายทางวัฒนธรรมจึงขอให้ทุกหน่วยงานในสังกัดของกระทรวงวัฒนธรรมนะครับติดตามสถานการณ์และก็รายงานข้อมูลอย่างต่อเนื่องแล้วก็เตรียมความพร้อมให้ครอบคลุมทุกมิตินั่นเองนะครับและทั้งหมดนี้คือเรื่องราวที่เราติดตามนำมาฝากกันในช่วงเวลาของรายการใจถึงใจนะครับวันนี้เวลาหมดลงแล้วผมสิทธิชัยกำเนิดทองทีมงานรายการทุกท่านลาคุณผู้ฟังไปก่อนนะครับและคุณผู้ฟังก็สามารถที่จะติดตามรับฟังรายการย้อนหลังกันได้ทาง YouTube อัธพอดแคสต์นะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ
1: เสียงนี้มีชีวิตที่ต้องช่วยเหลือเสียงนี้ต้องการความรวดเร็วเสียงนี้ไม่ได้เปิดเล่นๆได้ยินเสียงนี้อยากให้เปิดทางเพราะหนึ่งชีวิตของเขาเป็นหนึ่งชีวิตที่เป็นที่รักของใครอีกหลายคนผู้ป่วยฉุกเฉินโทรสายด่วน1669ให้ทางเท่ากับช่วยชีวิตด้วยความปรารถนาดีจากกองบัญชาการกองทัพไทย
2: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียง921สำนักงานพัฒนาภาค5หน่วยประชาการทหารพัฒนาในระบบ AM 972กิโลเฮิรตซ์ FM 99เมกะเฮิรตซ์และวิทยุออนไลน์เว็บไซต์ rbs921.rtarf.mi.ts
3: หน่วยบัญชาการทหารพัฒนานักรบสีน้ำเงินเดินหน้าพัฒนาเพื่อประชาชนขจัดความยากจนปลอดพ้นภัยยาเสพติดเพื่อชีวิตที่พอเพียง

0: ความสามัคคีของคนไทยทุกคนคือพลังที่จะนำชาติไทยไปสู่ความเจริญรุ่งเรือง
1: รู้รักสามัคคีร่วมกันทำความดีเพื่อแผ่นดินด้วยความปรารถนาดีจากกองบัญชาการกองทัพไทยโดยหน่วยบัญชาการทหารพัฒนา

0: รวมพลังรวมใจรวมเลือดเนื้อชาติเชื้อไทยทุกคนไทยคือพลังแผ่นดินป้องกันเฝ้าระวังยาเสพติดไม่ให้กลับมาเพื่อทั้งแผ่นดินไทยปลอดภัยจากยาเสพติดอย่างยั่งยืน
1: ของดีและถูกมีจริงในโลกนี้ด้วยหรือหากไม่สามารถรู้จักเจ้าของสินค้าที่แท้จริงแล้วหาซื้อสินค้าจากหนทางอื่นจะดีกว่าไหมปัจจุบันเฟซบุ๊กก็เป็นอีกช่องทางหนึ่งที่มิจฉาชีพเข้าฉกฉวยโอกาสเข้าแทรกซึมแฮกเข้ามาในเฟซบุ๊กของเราปลอมเป็นตัวเราและเรียกร้องเงินทองจากผู้คนที่เรารู้จักกว่าจะรู้นั่นก็สายไปแล้วการรู้จักทางอินเทอร์เน็ตมิจฉาชีพอาจหลอกลวงใบหน้าที่แท้จริงของตนท่านเองก็ต้องระวังนัดสาวทางเน็ตแล้วสาวแอบโทรศัพท์บอกกลุ่มเพื่อนมิจฉาชีพมาแบล็กเมย์เพื่อแลกกับชื่อเสียงและหน้าที่การงานต้องเสียเงินบางทีนับแสนแสนมิจฉาชีพหลอกลวงใบหน้าที่แท้จริงของตนจะลวงนัดหมายเหยื่อหญิงสาวอ่อนประสบการณ์ไปทำไม่ดีไม่ร้ายทางอินเทอร์เน็ตรู้จักกายและใจที่แท้จริงนั้นคงทำได้ยากตรวจสอบก่อนอย่าหลงเชื่อข้อมูลทางอินเทอร์เน็ต
2: รู้ทันภัยป้องกันได้ด้วยตัวคุณ
3: ตัวเองล็อกซิ่งแล้วนะ
4: ไปกับเขาตัวเองไม่ต้องกลัวนะเพราะความรักอ่ะจะพาชนะทุกสิ่งเลย
5: แม่รักจ้าตัวเองทำสวยจังเลยนะ
4: หวานใจนักซิ่งของเขาสวยกว่า
5: ตัวเอง
4: จื้อเห็นไหมความรักชนะทุกอย่าง
6: สถิติอุบัติเหตุบนท้องถนนด้วยการขับรถมีน้ำใจรักษาวินัยจราจรนะครับ
7: เราอธิษฐานเพื่อพัฒนาสติปัญญา
8: อธิษฐานไม่ใช่อ้อนวอนขอแต่คือความตั้งใจมั่นที่จะทำให้สำเร็จ1คน1สัจจะทำดีได้ไม่ต้องเดียวร่วมตั้งสัจจะอธิษฐานปฏิบัติบูชาพร้อมกันทั่วไทยเริ่มวันนี้เป็นต้นไปร่วมสร้างสำนึกโดยศูนย์คุณธรรมสำนักงานบริหารและพัฒนาองค์ความรู
7: ้เราอธิษฐานเพื่อพัฒนา
9: จะพูดดีไหมซื้ออุปกรณ์รถนี้ไม่โปร่งใส
10: ตำรวจก่อสร้างมีนอกมีใน
9: เปลี่ยนพูดไปสองไผ่เบี้ยนิ่งเสียตำรวจทองเป็นอย่าปล่อยให้คนชั่วลอยนวลเปลี่ยนเอาหูไปนาเอาตาไปไร่เป็นหูเป็นตาทั่วนาทั่วไร่เริ่มที่เราสู่คนใกล้ชิดปลุกจิตสำนึกให้ซื่อสัตย์สุจริตต้านทุจริตคอร์รัปชันปปช.สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติรวมพลังไทยทั้งชาติประกาศล้างคอร์รัปชัน

0: เมื่อคุณขับรถด้วยความเร็ว80กิโลเมตรต่อชั่วโมงโชคดีครับแค่หน้ารถยุบคุณไม่เป็นอะไรแต่ถ้าคุณขับรถด้วยความเร็ว100กิโลเมตรต่อชั่วโมงรถพังส่วนคุณต้องนั่งรถเข็นไปตลอดชีวิตแต่ถ้าคุณขับรถด้วยความเร็ว100กิโลเมตรต่อชั่วโมงขึ้นไปยิ่งเร็วยิ่งแรงยิ่งไม่เหลืออะไรด้วยความปรารถนาดีจากศูนย์อำนวยการความปลอดภัยทางถนนกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ
1: หน่วยบัญชาการทหารพัฒนานักรบสีน้ำเงินจักเดินหน้ามุ่งฟันฝ่าผองภัยไม่ท้อถอยด้วยตั้งใจจะลบซึ่งริ้วรอยความเศร้าส้อยบนใบหน้าประชาชน
2: ยามบุญมากาไก่กลายเป็นหงยามบุญลงหงสาเป็นกาไก่บุญไม่มาวาสนาไม่ช่วยที่ป่วยก็หนักที่รักก็หน่ายเมื่อบุญมาวาสนาช่วยที่ป่วยก็หายที่หน่ายก็รักขอความนอบน้อมแด่องค์สมเด็จพระผู้มีพระภาคเจ้าขอถวายความเคารพพระเถรานุเถระขอเจริญพรญาติโยมสาธุชนน้องๆเยาวชนนักเรียนนักศึกษาเยาวชนหนุ่มสาวท่านสาธุชนผู้ประพฤติธรรมทุกท่านวันนี้ตรงกับวันเสาร์ที่5เดือนกันยายนพุทธศักราช2569อาตมาภาพพระครูสาระวชิราภรณ์เจ้าคณะอำเภอหล่มสักได้นำรายการธรรมนูญชีวิตมาสู่ท่านสาธุชนทางสถานีวิทยุกระจายเสียง921สำนักงานพัฒนาภาค5หน่วยบัญชาการทหารพัฒนากองบัญชาการกองทัพไทยกระจายเสียงในระบบ AM 972กิโลเฮิรตซ์ระบบ FM 99เมกะเฮิรตซ์จากตำบลนาแสงอำเภอหล่มเก่าจังหวัดเพชรชบูรณ์ญาติโยมสาธุชนวันนี้พบปะกับญาติโยมสาธุชนในรายการธรรมนูญชีวิตหายไป2อาทิตย์ญาติโยมเพราะอะไรเพราะว่ามีอาการเจ็บไข้ได้ป่วยนะก็โรคหวัดโรคไข้หวัดไข้หวัดตอนนี้ระบาดนะญาติโยมนะไม่ว่าจะเป็นใครก็ตามเด็กเล็กผู้ใหญ่ไข้หวัดใหญ่สายพันธุ์ A คือโควิดนั่นแหละไข้หวัดโควิดนี่แหละก็โควิดมาแล้วญาติโยมเตือนญาติโยมว่าไปไหนมาไหนเข้าชุมชนเข้าที่ชุมนุมชนเราต้องใส่แมสอ่ะญาติโยมต้องใส่แมสนะก็ตอนนี้ในโรงพยาบาลในสถานรักษาก็มีไข้หวัดอันนี้เยอะมีไข้หวัดอันนี้เยอะก็อาตมาภาพ2อาทิตย์3อาทิตย์อ่ะญาติโยมนะ3อาทิตย์ตอนนี้ก็ยังไม่ดีเท่าที่ควรแล้วก็บอกญาติโยมไว้ให้ระมัดระวังว่าตอนนี้โควิดมันกลับมานะโควิดมันกลับมาสมัยมันมาแรกๆญาติโยมสมัยโควิดมาแรกๆอาตมาไม่ได้เป็นกับเขาเลยนะก็เป็นอยู่รอบข้างรอบเอวหยุดรอบตัวไม่ได้เป็นนะแต่พอมันเปลี่ยนสายพันธุ์ใหม่เนี่ยก็เราก็ได้เจอนะเปลี่ยนสายพันธุ์ใหม่มาเป็นไข้หวัดใหญ่มาเป็นไข้หวัดใหญ่สายพันธุ์เนี้ยก็มาเป็นกับเขาเหมือนกันนะมาเป็นกับเขาเหมือนกันก็ในฤดูกาลอย่างเนี้ยนะญาติโยมเจ็บไข้ได้ป่วยกันเยอะแล้วก็อากาศอย่างเนี้ยอากาศมันชื้นนะแล้วก็ไม่มีแดดเป็นเดือนเลยนะในขณะที่ โรคภัยไข้เจ็บมันกำลังแพร่ขยายออกไปเป็นวงกว้างนะในหมู่ชุมนุมชนนะที่ทำกิจกรรมร่วมกันหลายๆคนนะแม้แต่ในโรงพยาบาลเนี่ยก็ต้องระมัดระวังไปพบแพทย์พบหมอก็ต้องระมัดระวังอันนี้ก็ต้องอนุโมทนาขอบคุณกับโยมหมอทั้งหลายที่ได้ช่วยรักษาเยียวยาพยาบาลให้โรคจืดจางห่างหายนะหายเจ็บหายป่วยหายไข้ก็เป็นการที่ทำให้เราได้ฟื้นคืนชีพมาอีกครั้งหนึ่งนะได้มาพบปะกับญาติโยมเนี่ยในซุ้มเสียงมันก็ยังมีแปลกๆอยู่นะพูดไปพูดไปก็มีไอมีกระแอมมีอะไรบ้างนะก็ต้องขออภัยญาติโยมนะขออนุโมทนากับโยมต้นน้ำโยมต้นน้ำนวมเนียนนะก็อนุโมทนาขอเจริญพรด้วยคุณโยมคำปัดกิตติคุณเข้ามาทักทายในไลฟ์สดวันนี้นะก็ยังอีกหลายๆท่านนะประมาณ40 นาที45นาทีเนี่ยเรามาพูดคุยกันเรื่องของหลักพุทธธรรมหลักพุทธธรรมคำสอนขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเพื่อเป็นการเผยแผ่แล้วก็จันโรงนะหลักธรรมของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าในพระพุทธศาสนานี้เมื่อวันเช้าวันนี้นะเมื่อเช้าวันนี้ก็เป็นวันธรรมัสสวนะญาติโยมทั้งหลายก็ไปร่วมกันใส่บาตรร่วมกันใส่บาตรเนื่องในวันธรรมัสสวนะวันธรรมัสสวนะคือหมายถึงเป็นวันที่ฟังธรรมของญาติโยมนะพุทธบริษัททั้งหลายเรียกว่าธรรมบันธรรมัสสวนะเมื่อเช้านี้คณะสงฆ์อำเภอหล่มสักได้จัดกิจกรรมนะร่วมกับคณะศรัทธาญาติโยมสาธุชนทั้งอำเภอหล่มสักก็วันนี้ปฏิบัติธรรมสัญจรของคณะสงฆ์อำเภอหล่มสักก็สัญจรไปที่วัดเทวราชกุญชรบ้านชาลูดนะโดยที่ท่านสาธุชนทั้งหลายไปรวมกันอยู่ที่นั่นแล้วก็มีท่านเจ้าวาดหลวงตาสนั่นนะเป็นเจ้าภาพเจ้าคณะตำบลนะพระครูเจ้าคณะตำบลแล้วก็เลขาเจ้าคณะตำบลพระสงฆ์เถรานุเถระในตำบลช้างตะลูดนะประกอบกับสาธุชนชาวตำบลช้างตะลูดโดยท่านกำนันวุฒิชัยทั้งผู้ใหญ่บ้านทั้งสอบตอนะทั้งฝ่ายบริหารทั้งฝ่ายปกครองนะร่วมด้วยช่วยกันจัดกิจกรรมต้อนรับสาธุชนจากทั่วสารทิศที่ไปปฏิบัติธรรมที่วัดเทวราชกุญชรนะท่านพระครูสุธรรมพัชรนิวิทพัชรวิวิทนะพัชรนิวิทเจ้าคณะตำบลช้างตะลูดท่านต้อนรับขับสู้ญาติโยมสาธุชนโดยเฉพาะหลวงตาสนั่นเจ้าวาดวัดเทวราชกุญชรญาติโยมสาธุชนแม่แสงอรุณพ่อสมเด็จนะแม่สีนี่เรียกแม่สีมันสั้นไปนะเดี๋ยวจะเติมชื่อให้ว่าแม่สีประภัยแม่สีประภัยนะแม่สีประภัยพ่อมนัสแล้วก็อีกหลายๆท่านนะที่ไม่ได้เอ่ยนามก็ให้การต้อนรับคำมักคำเม้นในญาติโยมสาธุชนพุทธบามกะบริษัททั้งหลายมีหลายระดับอายุ ข้าไปประพฤติวัดปฏิบัติธรรมร่วมกันในวันนี้ก็ต้องขออนุโมทนาสาธุการในนัดหน้าวันที่11นะวันที่11คงจะเป็นวัดมะเดื่องามตำบลบุงคล้านะก็ท่านผู้ใหญ่หมู่7ตำบลบุงคล้าก็คงจะจัดเตรียมสถานที่กันนะเพื่อต้อนรับคณะศรัทธาญาติโยมสาธุชนพ่อขาวแม่ขาวไปประพฤติวัดปฏิบัติธรรมร่วมกันอันนี้เป็นกิจกรรมของคณะศรัทธาญาติโยมสาธุชนและก็คณะสงฆ์อำเภอหล่มสักได้จัดกิจกรรมนี้เพื่อญาติโยมสาธุชนได้มีโอกาสในการบำเพ็ญกุศลสัมมาปฏิบัติในวันสำคัญทางพระพุทธศาสนาอีกประการหนึ่งก็คือญาติโยมเนี่ยได้มีแต่ได้กับได้คือพูดสรุปสั้นๆก็คือบุญก็ได้ไส้ก็เต็มนะญาติโยมเป็นการที่ญาติโยมได้พบปะพูดคุยกันหลายๆบ้านหลายๆวัดหลายๆตำบลไปร่วมกันนะก็

่าวสารทุกข์สุขดิบในการเป็นอยู่ในการประพฤติวัดปฏิบัติธรรมเป็นการที่นำพาญาติโยมไปเปิดหูเปิดตาให้ญาติโยมได้รู้ได้เห็นกิจกรรมร่วมกันว่ากิจกรรมเนี้ยเป็นประโยชน์มากน้อยอย่างไรนะทำให้ญาติโยมสาธุชนได้บุญได้กุศลได้ความเป็นญาติสนิทมิตรสหาย ในทางธรรมนะเป็นญาติสนิทมิตรสหายในทางธรรมร่วมกันแล้วก็การที่เรา เราเป็นญาติธรรมกันอย่างเนี้ยถือว่าเราได้มีส่วนนะมีส่วนส่งเสริมกิจกรรมของพระพุทธศาสนานะแล้วการที่เรา

ขออภัยเนี่ยหวัดมันยังไม่หายดีญาติโยมก็ประคับประคองนะการที่เราได้บำเพ็ญกุศลสัมมาปฏิบัติเพื่อส่งเสริมกิจกรรมในทางพระพุทธศาสนาเนี่ยถือว่าเป็นบุญเป็นกุศลเป็นบุญญาลาภอันประเสริฐของเรานะที่ได้ทำสิ่งดีๆโดยที่เราไม่ได้เลือกชั้นวรรณะว่าใครมาจากไหนมาร่วมกันกระทำบำเพ็ญอยู่นี่คือเราเป็นญาติธรรมแล้วก็เอื้อเฟื้อเจือจุนนะในบทสวดต่างๆที่อาตมาภาพได้นำญาติโยมสวดเนี่ยก็เพื่อว่าเป็นการสรรเสริญยกย่องพระรัตนตรัยเป็นการกล่าวถึงคุณความดีของพระรัตนตรัยที่มีต่อเราได้นำมาประพฤติปฏิบัติในชีวิตประจำวันของเรามันก็เกิดประโยชน์ตนเกิดประโยชน์ท่านคือเกิดประโยชน์ทั้งสองฝ่ายก็คือตัวเราแล้วก็ตัวบุคคลอื่นนะเพราะฉะนั้นเนี่ยประโยชน์สูงสุดมันก็ย่อมเกิดขึ้นเมื่อเราก็ได้รับท่านผู้อื่นก็ได้รับญาติโยมสาธุชนทั้งหลายเมื่อเราปฏิบัติธรรมร่วมกันเนี่ยก็คือเราเป็นญาติธรรมโดยบทสวดต่างๆที่นำพาญาติโยมได้สวดเนี่ยมันก็เป็นบทสวดที่ยกย่องสรรเสริญคุณของพระรัตนตรัยแล้วก็ญาติโยมสาธุชนสวดได้กันหมดอยู่แล้วในการท่องบทสาธยายพุทธมนต์พระพุทธมนต์ที่เป็นบทสรรเสริญพระรัตนตรัยเนี่ยก็เป็นคุณเป็นประโยชน์ต่อเราอีกด้วยนะแล้วอีกส่วนหนึ่งก็คือการแผ่เมตตาการทำจิตภาวนานะเพื่อที่เราจะได้ศึกษาเรียนรู้นำไปเป็นแบบเป็นอย่างเพื่อที่จะได้เป็นแบบอย่างให้กับลูกกับหลานสิ่งที่นำมาก็คือความรู้ความเข้าใจเราได้ในส่วนนั้นเมื่อเราได้ความรู้ความเข้าใจในส่วนนั้นเราก็น้อมรำลึกนึกถึงคุณของพระรัตนตรัยด้วยความศรัทธาด้วยความเลื่อมใสนะด้วยความดีงามที่เราได้มาพบมาเจอในสิ่งที่ดีงามอย่างนี้นะบุญญาลาภอันประเสริฐมันเกิดขึ้นกับเราได้ลาภอันประเสริฐนี้ก็ด้วยบรรพชนปู่ย่าตายายหรือปิยชนทั้งหลายเนี่ยท่านได้นำพระพุทธศาสนามาประดิษฐานไว้ให้เราเพื่อเราจะได้ต่อยอดเพื่อให้เกิดเป็นบุญเป็นกุศลท่านเหล่านั้นเป็นบุพการีชนผู้ที่ปูแนวทางไว้ให้เราประพฤติปฏิบัติเกิดประโยชน์มากๆญาติโยมเพราะฉะนั้นขอให้เราได้มีจิตมุ่งมั่นในความศรัทธาในความเลื่อมใสอย่างจริงจังแล้วบุญกุศลมันเกิดขึ้นเมื่อเราจะทำอะไรก็บรรลุเป้าประสงค์ทุกประการเพราะว่าบุญนำพาบุญส่งเสริมบุญสนับสนุนท่านจึงบอกว่าบุญเดิมเสริมแต่งให้ได้ดีบุญยิ่งทำยิ่งทวีเพิดพริ้งบุญยิ่งมีมากยิ่งมีความสุขบุญติดตามไม่ทิ้งเช่นเขาเงาตนเพ
ราะฉะนั้นไม่ว่าจะอยู่ในโลกนี้ไม่ว่าจะอยู่ในโลกหน้าบุญกุศลนั้นก็จะติดตามเราอยู่ตลอดนะญาติโยมเราทำไว้มากก็เหมือนกับเรามีบริวารมากๆจะไปที่ไหนจะอยู่ที่ไหนก็จะมีบริวารห้อมล้อมคือบุญกุศลที่เรากระทำบำเพ็ญไว้เนี่ยญาติโยมอนุโมทนาบุญกับท่านพระอาจารย์แดงวัดโคกเจริญตอนนี้รับฟังอยู่กับญาติโยมสาธุชนโดยเฉพาะโยมแม่เหนือเนี่ยนะโยมแม่เหนือโยมแม่น้อยแล้วก็ลูกพระลูกเนนอยู่ที่บ้านดงลานบุงคระนะแล้วก็คณะศรัทธาญาติโยมสาธุชนทั้งหลายที่กำลังฟังอยู่ที่กำลังฟังอยู่ก็อนุโมทนาบุญนะอนุโมทนาบุญกับคณะศรัทธาญาติโยมสาธุชนเพื่อให้เป็นธรรมบรรณาการกับญาติโยมต่อมาจะนำหลักพุทธธรรมที่เรียกว่าคนไม่หลงโลกคนไม่หลงโลกก็คือโลกเนี่ยหมายถึงโลกที่เราอาศัยอยู่ โลกที่เราอาศัยอยู่นะพระพุทธเจ้าพระองค์ทรงตรัสไว้อย่างนี้ว่าโลกที่เราอาศัยอยู่เนี่ยมันมีอยู่สองด้านมันมีอยู่สองด้านด้านหนึ่งเรียกว่าชื่นชมอีกด้านหนึ่งเรียกว่าขมขื่นนะในทางพุทธศาสนาท่านบอกไว้ว่าโลกเนี่ยเป็นหมายถึงโลกกระทำนะบุคคลที่ไม่ประมาทมัวเมาจนตกเป็นทาสของโลกและก็ชีวิตอย่างที่เรียกได้ว่าหลงโลกเป็นคนหลงโลกเมาชีวิตคนหลงโลกคนเมาชีวิตก็เพราะมีไม่มีสติแต่ถ้าหากว่าใครไม่หลงโลกไม่เมามัวในชีวิตก็เพราะว่ามีสติคือรู้จักมองรู้จักพิจารณารู้จักวางตัววางใจต่อความจริงต่างๆอันมีประจำอยู่กับโลกนี้เนี่ยความจริงคืออะไรความจริงเรียกว่าสัจธรรมที่มันเกิดอยู่กับโลกนี่แหละญาติโยมเห็นความจริงอะไรบ้างในการดำเนินชีวิตของเราทุกวันเนี่ยนะมันเป็นความจริงที่เราบิดพริ้วไม่ได้มันเป็นความจริงที่ไม่มีใครกล้าเถียงว่ามันไม่ใช่มันไม่จริงอย่างนี้เป็นต้นคือเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปเสื่อมไปสูญไปสิ้นไปนี้เป็นความจริงเหมือนกับข้อธรรมะที่ว่า

นัตตาอันนี้จังคือความเปลี่ยนแปลงความเปลี่ยนแปลงความเปลี่ยนแปลงก็คือในชีวิตร่างกายที่เราครองอยู่เนี่ยนะมันเปลี่ยนแปลงไปทุกขณะเปลี่ยนแปลงไปทุกเวลาเปลี่ยนแปลงไปทุกนาทีเพราะฉะนั้นอนิจจังท่านจึงบอกว่าสภาวะที่ไม่เที่ยงสภาวะที่ไม่เที่ยงไม่เที่ยงก็คือมันเปลี่ยนแปลงไปเรื่อยๆนะมันไม่ตรงเหมือนกับเข็มนาฬิกาเนี่ยเข็มนาฬิกามันก็เดินไปเรื่อยๆของมันนะมันไม่ตรงนะมันไม่ตรงมันไม่ตรงคืออะไรไม่ตรงคือมันเปลี่ยนแปลงไปเรื่อยนะมันเปลี่ยนแปลงไปเรื่อยจาก6โมงเป็น6โมง1นาที2นาที3นาที4นาที5นาทีนะก็ในลักษณะอย่างเนี้ยคือมันเปลี่ยนไปชีวิตร่างกายที่เราครองอยู่ก็เช่นกันมันเปลี่ยนแปลงไปเรื่อยๆนะมันไม่อยู่คงที่นาฬิกาที่เที่ยงเสมอที่ตรงเสมอที่เที่ยงเสมอเนี่ยก็คือนาฬิกาในภาพในภาพนาฬิกาในภาพที่เขาหมุนเข็มไปเที่ยงตรงเป๊ะนาฬิกาเรือนเนี้ยเที่ยงตรงเป๊ะเลยเที่ยงตรงตลอดเวลาเลยนะแต่นาฬิกาทุกเรือนที่เราเอามาห้อยมาแขวนไว้ดูเวลาเนี่ยมันเปลี่ยนแปลงไปเรื่อยนะเปลี่ยนแปลงไปเรื่อยนะเพราะฉะนั้นชีวิตของเราเนี่ยมันก็เปลี่ยนไปนะเปลี่ยนไปจากเด็กเป็นจากเด็กเล็กเป็นเด็กโตจากเด็กโตเป็นหนุ่มจากหนุ่มเป็นวัยกลางคนจากวัยกลางคนไปเป็นวัยแก่เป็นวัยชราเป็นปัจฉิมวัยเป็นวัยสุดท้ายนะเปลี่ยนแปลงไปอย่างเนี้ยนะเปลี่ยนแปลงไปอย่างนี้คือมันไม่เที่ยงเรียกว่าอนิจจังก็ดูที่ร่างกายของเราอันนี้คือเปรียบเทียบความเป็นจริงนะความเป็นจริงที่ประจำอยู่กับโลกแล้วก็ชีวิตเป็นคติธรรมดาเป็นคติธรรมดาของโลกเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปเสื่อมไปสูญไปสิ้นไปนะเพราะฉะนั้นมันเปลี่ยนแปลงไปในลักษณะอย่างนี้ท่านก็จึงบอกว่ารู้ทันโลกกระทำนะรู้เท่าเอาไว้กันรู้ทันเอาไว้แก้ถ้าไม่รู้ก็แย่หมดทางแก้และทางกันเราเป็นชาวพุทธญาติโยมหรือชาวอื่นก็ตามก็ต้องมีสภาวะอย่างนี้ทั้งหมดนะมีสภาวะอย่างนี้ทั้งหมดไม่มีใครเหนือเรื่องของหลักที่เรียกว่าอนิจจังทุกขังอนัตตานี้ไปได้นะเพราะฉะนั้นสามัญลักษณะหรือไตรลักษณ์เนี่ยเกิดขึ้นกับทุกคนที่เหยียบบนพื้นแผ่นดินนี้แม้แต่สัตว์ทั้งหลายเนี่ยสัตว์โลกทั้งหลายย่อมเป็นไปตามกรรมท่านเรียกว่ากรรมมุนาวัตติโลโกสัตว์โลกย่อมเป็นไปตามกรรมไม่ว่าจะเชื้อชาติไม่ว่าจะร่ำรวยไม่ว่าจะเป็นอะไรก็แล้วแต่นะก็ต้องพบประสบกับไตรลักษณ์หรือสามัญลักษณะนี้นะหนีไม่พ้นหนีไม่พ้นสามัญลักษณะหรือไตรลักษณ์เนี่ยติดตามเราอยู่ตลอดเวลาพอได้ขณะได้โอกาสก็เข้ากระทำย่ำยีให้เกิดเป็นอย่างนี้เพราะฉะนั้นเนี่ยญาติโยมสาธุชนที่พูดอย่างนี้ก็เพื่อว่าให้โยมได้พิจารณาว่าตัวเราตัวกูเนี่ยมันไม่

0: ที่ยงมันไม่เที่ยงนะมันมีความเปลี่ยนแปลงไปลักษณะอย่างนี้เป็นความจริงที่เกิดขึ้นกับโลกมันเป็นคติธรรมดาของโลกนะเป็นคติธรรมดาของโลกใครจะมาบิดพริ้วใครจะมาว่าไม่จริงไม่ได้นะของสิ่งเนี้ยมันเป็นของจริงที่เกิดขึ้นกับเราเราได้เห็นอยู่ทุกวันได้เห็นอยู่ทุกเวลานะเพราะฉะนั้นในความรู้เท่าทันโลกธรรมเนี่ยก็คือการรู้พิจารณารู้เท่าทันคือตั้งสติให้ถูกต้องต่อสภาวะอันหมุนเวียนเปลี่ยนแปลงอยู่เสมอในชีวิตที่อยู่ท่ามกลางโลกซึ่งเรียกว่าโลกกระทำคือธรรมดาของโลกหรือความเป็นไปตามคติธรรมดาซึ่งหมุนเวียนเปลี่ยนมาหาชาวโลกแล้วก็ชาวโลกเนี่ยก็หมุนเวียนเปลี่ยนไปตามนั้นก็มันมีอยู่สองด้านด้านละสี่ด้านละสี่นะด้านที่แรกก็เรียกว่าชื่นชมด้านที่สองก็เรียกว่าขมขื่นมีด้านละสี่ด้านละสี่นี่ก็คือ 1. ได้ลาภ 2. เสื่อมลาภลาภคืออะไรอ่ะลาภคือสิ่งของเงินทองหรือของที่เราใช้สอยในชีวิตประจำวันอยู่ในโลกนี้นะก็คือได้ลาภ ลาภสักการะได้สิ่งของเครื่องใช้ไม้สอยต่างๆนะสิ่งที่ทำประโยชน์ให้กับเราสิ่งที่ทำประโยชน์ให้กับเราก็สิ่งนี้เป็นประโยชน์ที่เกิดขึ้นอยู่ในโลกนี้แล้วเราก็เสาะแสวงหาเอาเนี่ยเสาะแสวงหาเอาสิ่งนั้นเพื่อได้มาบำรุงบำเรอในการดำเนินชีวิตให้เป็นอยู่อย่างสุขสบายเนี่ยสองที่ว่าเสื่อมลาภก็คือเสื่อมจากสิ่งของทั้งหลายเหล่านี้ทำไมมันจึงเสื่อมก็เพราะว่าสิ่งของทั้งหลายเหล่านี้มันสูญหายมันอันตรธานหรือไม่มีใครหยิบยื่นให้สิ่งของเหล่านี้เราก็ไม่ได้เราก็ไม่มีด้วยความเสื่อมด้วยความเสื่อมเสื่อมจากอะไรเสื่อมจากคุณสมบัติของตัวเราเองเสื่อมจากคนอื่นไม่ได้สนใจไม่ได้ดูแลมันก็เสื่อมที่เรียกว่าเสื่อมลาภเสื่อมยศนะเสื่อมลาภเสื่อมยศที่สามก็คือได้ยศถาบรรดาศักดิ์ยศช้างขุนนางพระนะยศยศที่เรียกว่าเป็นยศที่มีคนนำมาให้มีคนนำมาสู่ก็คือได้ยศถาบรรดาศักดิ์นะมีตำแหน่งมีบริวารนะบริวารมียศอันนี้เป็นการที่ทำให้ได้มีหน้ามีตาในสังคมในเมื่อมีหน้ามีตาในสังคมเนี่ย ก็ย่อหยิ่งจองหองทนงตนนะว่าตนเองเป็นใหญ่กว่าคนทั้งหลายตนเองเป็นที่สำคัญกว่าคนทั้งหลายคนทั้งหลายต้องเคารพนบนอบตัวเองอย่างนี้อันนี้คือได้ยศมาสี่ในทางที่เรียกว่าขมขื่นก็คือเสื่อมยศนะเสื่อมยศถูกถอดยศถูกไม่ให้เกิดยศขึ้นนะถูกลดถูกถอดไปอย่างเนี้ยก็คือด้วยการประพฤติที่ทำให้เสื่อมยศก็คือไม่เป็นไปตามกำหนดกฎเกณฑ์ที่ผู้ที่จะตั้งยศให้หรือในเรื่องของยศตำแหน่งนั้นๆ นะก็เสื่อมไปถูกถอดยศถอดศักดินาถูกถอดออกไปในข้อที่5ในเรื่องของชื่นชมก็คือสรรเสริญเมื่อกระทำคุณงามความดีเนี่ยย่อมมีคนยกย่องสรรเสริญนะมียศถาบรรดาศักดิ์มีคนยกย่องสรรเสริญมีคนติดตามมีคนเคารพนบนอบมีคนเชื่อฟังคำสั่งนะแต่พอมันเสื่อมยศเนี่ยก็ถูกนินทาถูกนินทาสรรเสริญคู่กับนินทานะถูกนินทาว่าร้ายถูกมูลี่เป็นศัพท์ที่วัยรุ่นเขาสมัยใหม่เขาพูดกันนะแล้วก็ถูกนินทาถูกว่าร้ายถูกด่าเนี่ยมันเป็นการที่ต่อหน้าสรรเสริญรับหลังนินทาอย่างนี้เป็นต้นนะอย่างนี้มันก็มีพอได้ยินแล้วเกิดความขมขื่นนะเกิดความขมขื่นทุกระทมใจนะสุดท้ายข้อที่7คู่กับสุขคู่กับทุกข์นะข้อที่7แล้วก็ข้อที่8ข้อที่7เนี่ยความสุขพอได้ลาภได้ยศได้สรรเสริญก็มีความสุขเพราะว่าโลกเขายกย่องโลกเขาได้ให้ความไว้เนื้อเชื่อใจเชื่อถือยกย่องเคารพนบนอบแม้ว่าจะทำดีหรือไม่ดีก็ตามนะถ้ามียศมีลาภมีสรรเสริญมีก็มีความสุขเนี่ยมันเป็นเหตุเกิดในโลกนี้เขาเรียกว่าโลกกระทำพอมีความสุขความทุกข์มันก็ต้องตามมาความทุกข์มันก็ต้องตามมาเพราะฉะนั้นเนี่ยญาติโยมสาธุชนทั้งหลายความจริงที่พระพุทธเจ้าพระองค์ทรงตรัสไว้อย่างเนี้ยคือให้เราได้พินิจพิจารณาว่าโลกเนี้ยมันมีทั้งดีแล้วก็ไม่ดีก็คือชื่นชมแล้วก็ขมขื่นนี่แหละนะได้ลาภเสื่อมลาภได้ยศเสื่อมยศได้สรรเสริญก็ได้นินทาได้สุขก็ได้ทุกข์เนี่ยมันเป็นลักษณะอย่างนี้ซึ่งไม่มีใครที่จะรอดพ้นจากโลกธรรม8ประการนี้ไปได้นะเจริญพรอาจารย์สุตตาประทุมมาศฟังอยู่ที่บ้านประชาสุขสันต์เขาเคาะโยมณพัชนันคงเย็นนะโยมณพัชนันคงเย็นแล้วก็เนนกัน เนนกันเนนแปะแล้วก็เนนอะไรอีกนะแล้วก็โยมลำเอียงเนาะโยมลำเอียงโยมลำเอียงเจ้าธิการธนกรโคสะธรรมโมญาติโยมเมื่อเราได้บำเพ็ญกุศลสัมมาปฏิบัติเนี่ยมันก็เกิดประโยชน์นะเกิดประโยชน์แม้ว่าเราจะอยู่ในท่ามกลางของโลกกธรรมเนี่ยเพราะว่าโลกกธรรมเนี่ยท่านจัดเป็นสองฝ่ายก็คือฝ่ายชื่นชมฝ่ายน่าปรารถนานะฝ่ายขมขื่นก็เรียกว่าไม่น่าปรารถนาไม่น่าพอใจนะเป็นทั้งอิทธารมแล้วก็อนิทธารมนะเป็นอิทธารมแล้วก็อนิทธารมเพราะฉะนั้นเนี่ยญาติโยมเมื่อเราศึกษาในข้อพุทธธรรมแล้วเนี่ยมันเกิดประโยชน์ญาติโยมเราจะมองเห็นความเป็นจริงนะมองเห็นความเป็นจริงได้ก็เพราะว่าสิ่งที่มันเกิดขึ้นในชีวิตประจำวันของเราเนี่ยมันมีจริงอย่างนี้นะเพราะฉะนั้นในวันพรุ่งนี้เดี๋ยวจะได้นำเรื่องของเปรตวัตถุมาเล่าให้กับญาติโยมได้ฟังว่าในการที่เราอยู่ในโลกนี้เนี่ยถ้าเราไม่ได้ทำบุญทำกุศลมันเกิดอะไรถ้าเราได้ทำบุญทำกุศลให้ทานรักษาศีลเจริญเมตตาภาวนามันจะเกิดอะไรเพราะฉะนั้นวันนี้ก็ต้องสรุปท้ายว่าบุญกุศลที่เราได้กระทำบำเพ็ญนั้นจะได้เป็นเดชะเป็นภาระวะปัจจัยเป็นอุปนิสัยเกื้อกูลหนุนส่งให้เราได้พบกับความสุขความเจริญทั้งในโลกนี้และก็โลกหน้าวันนี้หมดเวลาหมดตมาภาพต้องขอจากลาไปก่อนขอความสุขความเจริญจงมีแก่ญาติโยมสาธุชนทุกคนทุกท่านขอเจริญพร
1: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียง921สำนักงานพัฒนาภาค5หน่วยประชาการทหารพัฒนาในระบบ AM 972กิโลเฮิรตซ์ FM 99เมกะเฮิรตซ์และวิทยุออนไลน์เว็บไซต์ rbs921.rtarf.mi.th
2: หน่วยบัญชาการทหารพัฒนานักรบสีน้ำเงินเดินหน้าพัฒนาเพื่อประชาชนขจัดความยากจนปลอดพ้นภัยยาเสพติดเพื่อชีวิตที่พอเพียง

0: ความสามัคคีของคนไทยทุกคนคือพลังที่จะนำชาติไทยไปสู่ความเจริญรุ่งเรือง
1: รู้รักสามัคคีร่วมกันทำความดีเพื่อแผ่นดินด้วยความปรารถนาดีจากกองบัญชาการกองทัพไทยโดยหน่วยบัญชาการทหารพัฒนา

0: รวมพลังรวมใจรวมเลือดเนื้อชาติเชื้อไทยทุกคนไทยคือพลังแผ่นดินป้องกันเฝ้าระวังยาเสพติดไม่ให้กลับมาเพื่อทั้งแผ่นดินไทยปลอดภัยจากยาเสพติดอย่างยั่งยืน
1: ของดีและถูกมีจริงในโลกนี้ด้วยหรือหากไม่สามารถรู้จักเจ้าของสินค้าที่แท้จริงแล้วหาซื้อสินค้าจากหนทางอื่นจะดีกว่าไหมปัจจุบันเฟซบุ๊กก็เป็นอีกช่องทางหนึ่งที่มิจฉาชีพเข้าฉกฉวยโอกาสเข้าแทรกซึมแฮกเข้ามาในเฟซบุ๊กของเราปลอมเป็นตัวเราและเรียกร้องเงินทองจากผู้คนที่เรารู้จักกว่าจะรู้นั่นก็สายไปแล้วการรู้จักทางอินเทอร์เน็ตมิจฉาชีพอาจหลอกลวงใบหน้าที่แท้จริงของตนท่านเองก็ต้องระวังนัดสาวทางเน็ตแล้วสาวแอบโทรศัพท์บอกกลุ่มเพื่อนมิจฉาชีพมาแบล็คเมล์เพื่อแลกกับชื่อเสียงและหน้าที่การงานต้องเสียเงินบางทีนับแสนแสนมิจฉาชีพหลอกลวงใบหน้าที่แท้จริงของตนจะลวงนัดหมายเหยื่อหญิงสาวอ่อนประสบการณ์ไปทำมิดีมิร้ายทางอินเทอร์เน็ตรู้จักกายและใจที่แท้จริงนั้นคงทำได้ยากตรวจสอบก่อนอย่าหลงเชื่อข้อมูลทางอินเทอร์เน็ต
2: รู้ทันภัยป้องกันได้ด้วยตัวคุณ
3: ตัวเองพร้อมซิ่งแล้วนะ
4: ไปกับเขาตัวเองไม่ต้องกลัวนะความรักอ่ะจะพาชนะทุกสิ่งเลย
5: น่ารักอ่ะตัวเองมีภาพทางสวยจังเลยนะ
4: หวานใจนักซิ่งของเขาสวยกว่า
5: ตัวเอง
4: จู๊บเห็นมั้ยความรักชนะทุกอย่าง
5: จริงไหมล่ะ
6: ลดสถิติอุบัติเหตุบนท้องถนนด้วยการขับรถมีน้ำใจรักษาวินัยจราจรนะครับ
7: เราเพื่อพัฒนาสติปัญญา
8: อธิษฐานไม่ใช่อ้อนวอนขอแต่คือความตั้งใจมั่นที่จะทำให้สำเร็จ1คน1สัจจะทำดีได้ไม่ต้องเดี๋ยวร่วมตั้งสัจจะอธิษฐานปฏิบัติบูชาพร้อมกันทั่วไทยเริ่มวันนี้เป็นต้นไปร่วมสร้างสำนึกโดยศูนย์คุณธรรมสำนักงานบริหารและพัฒนาองค์ความรู
7: ้เราอธิษฐาน
9: จะพูดดีไหมซื้ออุปกรณ์รถนี้ไม่โปร่งใส
10: ตำมูลก่อสร้างมีนอกมีใน
9: เปลี่ยนพูดไปสองไผ่เบี้ยนิ่งเสียตำลึงทองเป็นอย่าปล่อยให้คนชั่วลอยนวลเปลี่ยนเอาหูไปนาเอาตาไปไร่เป็นหูเป็นตาทั่วนาทั่วไร่เริ่มที่เราสู่คนใกล้ชิดปลุกจิตสำนึกให้ซื่อสัตย์สุจริตต้านทุจริตคอร์รัปชันปปช.สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติรวมพลังไทยทั้งชาติประกาศล้างคอร์รัปชัน

0: ื่อคุณขับรถด้วยความเร็ว80กิโลเมตรต่อชั่วโมงโชคดีครับแค่หน้ารถยุบคุณไม่เป็นอะไรแต่ถ้าคุณขับรถด้วยความเร็ว100กิโลเมตรต่อชั่วโมงรถพังส่วนคุณต้องนั่งรถเข็นไปตลอดชีวิตแต่ถ้าคุณขับรถด้วยความเร็ว120กิโลเมตรต่อชั่วโมงขึ้นไป
1: เข้าสู่กระบวนการผลิตและประกอบอาชีพได้อย่างต่อเนื่องส่วนความคืบหน้าการให้ความช่วยเหลือกรณีพืชผลทางการเกษตรได้รับความเสียหายเจ้าหน้าที่ได้ลงพื้นที่สำรวจความเสียหายตั้งแต่วันที่1กันยายนที่ผ่านมาโดยเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบยื่นแบบขอรับการช่วยเหลือได้ที่สำนักงานเกษตรอำเภอเจ้าหน้าที่เกษตรหรือผู้นำชุมชนเพื่อขอรับการช่วยเหลือตามระเบียบต่อไปวาสนาตระเกตรายงาน
2: สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติติดตามปรากฏการณ์ซุปเปอร์เอลนีโญอย่างใกล้ชิดคาดว่าจะส่งผลกระทบถึงปีหน้าขอให้ทุกภาคส่วนติดตามและเตรียมรับมือภาวะภัยแล้ง
3: นายไพฑูรย์เก่งการช่างรองเลขาธิการสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติหรือสทนช.เปิดเผยว่าจากการติดตามสถานการณ์ปรากฏการณ์เอลนีโญอย่างใกล้ชิดสถานการณ์มีแนวโน้มทวีความรุนแรงขึ้นตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์ที่ผ่านมาและคาดว่าอาจยกระดับเป็นซูเปอร์เอลนีโญสูงถึงร้อยละ91ตั้งแต่ช่วงเดือนกันยายนไปจนถึงมกราคมปีหน้าซึ่งจะทำให้อุณหภูมิน้ำทะเลในมหาสมุทรแปซิฟิกสูงขึ้นผิดปกติแม้บางแบบจำลองจะคาดการว่าอุณหภูมิอาจสูงเกินค่าปกติถึง4องศาเซลเซียสซึ่งถือเป็นสถิติรอบ 1,000 ปีแต่ประเมินว่าไม่น่ารุนแรงถึงขั้นนั้นอย่างไรก็ตามทุกภาคส่วนไม่ควรประมาทเนื่องจากหลายประเทศทั่วโลกเริ่มได้รับผลกระทบจากภัยแล้งแล้วอย่างหนัก
4: แต่ฝนน้อยลงเนี่ยไม่ใช่ว่าจะไม่ทำให้เกิดน้ำท่วมนะครับก็จะมีฝนตกหนักๆเหมือนเคยเกิดขึ้นที่ปัวที่จังหวัดน่านเนี่ยพื้นที่เสี่ยงก็ต้องมีการเฝ้าระวังไว้นะครับผมแต่ในภาพรวมเนี่ยวันนี้ค่าเฉลี่ยฝนทุกประเทศเนี่ยต่ำกว่าค่าเฉลี่ยประมาณ 9% นะครับผมก็ต้องระมัดระวังทั้งฝนตกและน้ำท่วมโดยเฉพาะพื้นที่ที่มีความลาดเทหรือมีความชันช่วงนี้ก็อาจจะเป็นเรื่องของทั้งฝนไม่ว่าจะเป็นทั้งแรงและท่วมหลังปีใหม่ไปอะครับผมก็จะเห็นสภาพความแห้งแล้งที่เกิดขึ้นจากเรื่องของสถานการณ์เอลนีโญเพราะว่าฝนที่ตกหรือน้ำที่อยู่ในแผ่นดินเนี่ยจะค่อยๆหายไปในบางพื้นที่ครับ
3: สำหรับสถานการณ์น้ำในประเทศไทยภาพรวมปริมาณน้ำในเขื่อนและแหล่งน้ำต่างๆขณะนี้อยู่ประมาณ 54,380 ล้านลูกบาศก์เมตรหรือประมาณร้อยละ67ซึ่งถือว่าอยู่ในเกณฑ์ดีเนื่องจากมีต้นทุนน้ำสะสมจากปีก่อนแต่ยังคงเฝ้าระวังผลกระทบอย่างเข้มงวดทุกภูมิภาคของประเทศนพศรแก้วคำรายงาน
2: ขณะที่กรมชลประทานกำชับหน่วยงานในสังกัดวางแผนบริหารจัดการน้ำอย่างเป็นระบบรับมือผลกระทบปรากฏการณ์เอลนีโญควบคู่กับการสนับสนุนบรรเทาความเดือดร้อนในพื้นที่นอกเขตชลประทาน
5: นายวิทยาแก้วมีอธิบดีกรมชลประทานเปิดเผยถึงการเตรียมความพร้อมในการรับมือกับปรากฏการณ์เอลนีโญนั้นที่คาดว่าจะส่งผลกระทบต่อเนื่องไปจนถึงช่วงกลางปีหน้าว่าได้กำชับให้หน่วยงานในสังกัดวางแผนบริหารจัดการน้ำอย่างเป็นระบบเพื่อรองรับสถานการณ์ดังกล่าวแล้วโดยเฉพาะในพื้นที่ภาคกลางและภาคใต้ที่คาดว่าจะมีฝนต่ำกว่าค่าเฉลี่ยสำหรับพื้นที่นอกเขตชลประทานได้มอบหมายให้หน่วยงานระดับพื้นที่เตรียมความพร้อมในการสนับสนุนในทุกด้านทั้งเครื่องจักรเครื่องมือสำหรับขุดลอกและสร้างแหล่งกักเก็บน้ำรวมถึงรถสูบน้ำและเครื่องสูบน้ำโดยจะบูรณาการร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อลดผลกระทบด้านน้ำทั้งในด้านการอุปโภคบริโภคและทางการเกษตรให้ได้มากที่สุดโดยเฉพาะในช่วงปลายฤดูฝนนี้ชวนันท์มาลีรายงาน
2: นายกรัฐมนตรีขอให้ผู้ที่มีหลักฐานทุจริตการสอบข้าราชการท้องถิ่นนำไปยื่นต่อคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติเพื่อตรวจสอบข้อเท็จจริงยืนยันไม่มีการแทรกแซงการทำงานจากฝ่ายใด
6: นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยกล่าวถึงกรณีทุจริตการสอบข้าราชการท้องถิ่นซึ่งมีกระแสข่าวว่าอาจมีบุคคลในรัฐบาลเข้าไปเกี่ยวข้องว่าจะต้องมีหลักฐานหรือสิ่งสามารถพิสูจน์ได้ไม่สามารถตอบคำถามจากเพียงกระแสข่าวหรือข้อกล่าวอ้างที่ยังไม่มีหลักฐานยืนยันย้ำว่าหากบุคคลใดมีส่วนเกี่ยวข้องต้องถูกดำเนินการทั้งหมดโดยขอให้ผู้ที่มีหลักฐานนำไปยื่นต่อคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติหรือปปช.ซึ่งเป็นหน่วยงานที่ดำเนินการตรวจสอบเรื่องดังกล่าวเพื่อให้เกิดความชัดเจน และยืนยันว่าไม่มีอิทธิพลหรือคำสั่งจากฝ่ายการเมืองเข้าไปแทรกแซงการดำเนินงานของปปช.เช่นเดียวกับฝ่ายบริหารหรือรัฐบาลหากเห็นว่ามีความไม่เป็นธรรมหรือมีหลักฐานเกี่ยวกับการทุจริตไม่ว่าจะอยู่ในระดับใดให้นำหลักฐานไปยื่นต่อปปช.เพื่อให้เข้าสู่กระบวนการตรวจสอบและพิสูจน์ข้อเท็จจริงในส่วนของรัฐบาลได้ตั้งคณะกรรมการสอบวินัยร้ายแรงและให้บุคคลที่อาจมีส่วนเกี่ยวข้องหรือมีส่วนได้ส่วนเสียออกจากตำแหน่งที่สามารถบริหารจัดการงานภายในกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นแล้วเพื่อให้แต่ละฝ่ายสามารถดำเนินการตามหน้าที
7: ่ประชาสัมพันธ์ตรงนี้เลยคนที่ทำเรื่องนี้นะฮะคือปปช.เพราะฉะนั้นไปยื่นที่ปปช.เลยจะได้สบายใจเลยว่าไม่มีอิทธิพลหรือไม่มีคำสั่งใดๆจากฝั่งการเมืองอย่างแน่นอนหรือแม้กระทั่งฝั่งบริหารหรือรัฐบาลตอนนี้ปปช.ท่านทำเรื่องอยู่แล้วแล้วถ้าใครที่เห็นว่ามันมีความไม่เป็นธรรมด้วยนะแล้วก็มีหลักฐานที่แสดงให้เห็นว่ามีการทุจริตไม่ว่าระดับไหนนะครับขอให้เอาหลักฐานนั้นไปยื่นที่ปปช.ได้เลย
6: นายกรัฐมนตรียังกล่าวว่าหากมีหลักฐานอันควรเชื่อได้ว่ามีความเกี่ยวข้องกับรัฐมนตรีหลักฐานดังกล่าวต้องมีความชัดเจนและสามารถพิสูจน์ได้พร้อมแนะนำให้นำหลักฐานส่งต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้องโดยเฉพาะปปช.ซึ่งกำลังดำเนินการตรวจสอบเรื่องทุจริตการสอบท้องถิ่นจะได้เป็นหลักฐานนำไปดำเนินคดีต่อได้ผลิตนาฏขวัญแสนสุขรายงาน
2: รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยระบุกรณีใช้ IP address เดียวกันสมัครสอบพนักงานส่วนท้องถิ่นต้องตรวจสอบพยานหลักฐานประกอบเพื่อให้ความเป็นธรรมแก่ทุกฝ่ายหากพบการกระทำผิดจะถูกดำเนินคดีตามกฎหมาย
8: นายวรสิทธิ์เลียงประสิทธิ์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยกล่าวถึงกรณีที่มีการตั้งข้อสังเกตผู้สมัครสอบพนักงานส่วนท้องถิ่นหลายรายมีการใช้ IP address เดียวกันว่า IP address ที่ปรากฏในระบบส่วนใหญ่เป็น public IP ของหน่วยงานราชการที่มีผู้ใช้งานเครือข่ายร่วมกันจำนวนมากจึงทำให้ผู้สมัครหลายรายปรากฏ IP เดียวกันได้โดยไม่ได้หมายความว่าเป็นการทำรายการโดยบุคคลเดียวกันหรือมีการทุจริตแต่อย่างใดทั้งนี้การตรวจสอบ IP address ต้องดำเนินการอย่างละเอียดโดยต้องพิจารณาปัจจัยอื่นร่วมด้วยเช่นวันเวลาสถานที่ในการสมัครเครือข่ายอุปกรณ์ที่ใช้และพยานหลักฐานอื่นที่สามารถเชื่อมโยงพฤติการได้อย่างชัดเจนโดยกระทรวงมหาดไทยพร้อมเปิดให้ตรวจสอบข้อมูลอย่างเต็มที่เพื่อให้เกิดความเป็นธรรมโปร่งใสหากพบผู้กระทำผิดจริงจะถูกดำเนินคดีตามกฎหมายชนัญชิดาสังทองรายงาน
2: ส่วนกรณีศาลปกครองสูงสุดสั่งรับฟ้องคดีนายแพทย์สรณะบุญใบชัยพฤกษ์ยื่นฟ้องคณะกรรมการกสทช.นายกรัฐมนตรีระบุยังไม่ได้รับรายงานย้ำรัฐบาลดำเนินการไปแล้วนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยกล่าวถึงกรณีศาลปกครองสูงสุดมีคำสั่งกลับคำสั่งศาลปกครองชั้นต้นในคดีที่นายแพทย์สรณะบุญใบชัยพฤกษ์ยื่นฟ้องคณะกรรมการสรรหาคณะกรรมการกิจการกระจายเสียงกิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติหรือกสทช.กรณีวินิจฉัยคุณสมบัติไว้พิจารณาว่ายังไม่ได้รับรายงานจากนายปกรณ์นินประพันธ์รองนายกรัฐมนตรีและเรื่องนี้รัฐบาลได้ดำเนินการไปแล้วรัฐบาลขับเคลื่อนภาครัฐระบบเปิดเชื่อมฐานข้อมูลของหน่วยงานลดขั้นตอนการติดต่อราชการอำนวยความสะดวกแก่ประชาชน
9: นายปกรณ์นินประพันธ์รองนายกรัฐมนตรีกล่าวในรายการคุยกับครม.อนุทินซึ่งออกอากาศเป็นตอนแรกทางสถานีโทรทัศน์แห่งประเทศไทย NBT และสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยพร้อมเครือข่ายกรมประชาสัมพันธ์ทั่วประเทศเมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมาถึงการพัฒนารัฐบาลดิจิทัลว่าจะเดินหน้าสู่ภาครัฐระบบเปิดหรือ Open Government โดยข้อมูลภาครัฐควรอยู่ในรูปแบบที่ระบบคอมพิวเตอร์อ่านและนำไปใช้ต่อได้ฐานข้อมูลของหน่วยงานต่างๆต้องเชื่อมโยงกันและประชาชนควรติดตามสถานะการดำเนินงานได้ทุกขั้นตอนซึ่งนอกจากจะทำให้บริการรวดเร็วขึ้นแล้วยังช่วยเพิ่มความโปร่งใสและลดโอกาสทุจริตในส่วนของการบริการประชาชนในอนาคตควรเปลี่ยนจากการทำงานแยกส่วนแบบหนึ่งหน่วยงานต่อหนึ่งเรื่องไปสู่การทำงานข้ามหน่วยงานและข้ามกระทรวงประชาชนไม่ต้องนำข้อมูลชุดเดียวกันไปยื่นซ้ำหรือติดต่อราชการหลายแห่งเพื่อดำเนินการเรื่องเดียวแต่ควรได้รับบริการแบบจุดเดียวจบโดยหน่วยงานรัฐเป็นฝ่ายเชื่อมโยงข้อมูลและประสานงานกันเอง
10: เราจะให้ทุกหน่วยงานเนี่ยเชื่อมฐานข้อมูลเข้าด้วยกันเพื่ออำนวยความสะดวกให้กับพี่น้องประชาชนและเราก็มีกฎหมายอำนวยความสะดวกในการอนุมัติอนุญาต และการให้บริการภาครัฐของทางราชการแล้วอันนี้จะออกจะให้บริการแบบซูเปอร์ไลเซนส์เลยผมยกตัวอย่างนะอย่างโรงแรมนะอย่างน้อยต้องมีประกอบกิจการโรงแรมไม่ว่าเล็กใหญ่มันต้องมีใบอนุญาตอย่างน้อยประมาณ18ใบอีกหน่อยเนี่ยไปหาที่เดียวของใบอนุญาตหลักให้คุณทำเรื่องที่เกี่ยวข้องได้หมดโดยไม่ต้องไปยื่นขอใบย่อยๆอีกกับหน่ายล้างหน่วยงานอีกตอนนี้กพ.ร.เขากำลังคุยอยู่กับภาคเอกชนนะครับเพื่อดีไซน์ระบบนี้ออกมาให้ได้แต่ตอนนี้มีกฎหมายรองรับในเรื่องนี้ละ
9: รองนายกรัฐมนตรียังเสนอให้พิจารณาช่องทางบริการแบบ Fast Track ที่สามารถเก็บค่าธรรมเนียมเพิ่มเติมอย่างถูกกฎหมายสำหรับผู้ต้องการบริการที่รวดเร็วเพื่อนำรายได้กลับมาพัฒนาระบบและลดแรงจูงใจในการจ่ายเงินนอกระบบพร้อมปรับปรุงกฎหมายให้สามารถแก้ไขให้ทันต่อสถานการณ์ได้ง่ายขึ้นทั้งนี้ผลสำเร็จของการพัฒนาระบบราชการต้องวัดจากสิ่งที่ประชาชนสัมผัสได้โดยเฉพาะระยะเวลาให้บริการกระบวนการของภาครัฐควรใช้เวลาลดลงอย่างน้อยประมาณ 120-30ภายหลังการปรับระบบและนำกฎหมายอำนวยความสะดวกมาใช้โดยตัวชี้วัดคือติดต่อราชการที่ง่ายขึ้นใช้เอกสารน้อยลงไม่ต้องผ่านหลายหน่วยงานสามารถตรวจสอบสถานะได้และได้รับบริการรวดเร็วและโปร่งใสมากขึ้นขณะที่ประเทศจะลดภาระรายจ่ายประจำมีงบประมาณสำหรับการลงทุนเพิ่มขึ้นยกระดับขีดความสามารถในการแข่งขันและมีระบบราชการที่พร้อมรับมือกับความเปลี่ยนแปลงของโลกนันทิกากิตปาโลรายงาน
2: ด้านนายกรัฐมนตรีเห็นว่ารายการคุยกับครม.อนุทินเป็นเรื่องดีเพราะมีช่องทางสื่อสารการทำงานของรัฐบาลให้ประชาชนได้รับทราบนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยกล่าวถึงรายการคุยกับครม.อนุทินซึ่งออกอากาศเป็นครั้งแรกในวันนี้โดยมีนายปกรณ์นินประพันธ์รองนายกรัฐมนตรีฝ่ายกฎหมายมาร่วมสื่อสารกับประชาชนว่าเป็นเรื่องดีเพราะรัฐบาลเข้ามาทำงานเกือบครึ่งปีแล้วถึงเวลาที่การทำงานต่างๆเริ่มเข้าที่เข้าทางจึงหาช่องทางในการสื่อสารหรือแจ้งข้อมูลเกี่ยวกับการทำงานของรัฐบาลให้ประชาชนได้รับทราบซึ่งหากมีโอกาสจะมาร่วมพูดคุยด้วย
7: ยังไม่ได้ติดตามเลยก็ดีให้ครับเราเข้ามาทำงานก็เกือบจะครึ่งปีแล้วก็น่าจะถึงเวลาที่ทุกอย่างเข้ารูปเข้ารอยทางกรมประชาสัมพันธ์เขาก็มีดำริให้คณะรัฐมนตรีที่ต้องการที่จะถ่ายทอดหรือทำการแจ้งพี่น้องประชาชนในเรื่องต่างๆก็เขาก็จัดช่วงเวลาให้
2: ไทยและสิงคโปร์ผลักดันความร่วมมืออาเซียนเตรียมเชื่อมโยงระบบพลังงานและความมั่นคงทางอาหาร
11: นางสาวรัชดาธนาดิเรกโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยถึงการหารือทวิภาคีระหว่างนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีนายลอเรนซ์วองนายกรัฐมนตรีสาธารณรัฐสิงคโปร์โดยมุ่งเน้นการผลักดันความร่วมมือในกรอบอาเซียนเพื่อเตรียมความพร้อมสู่การเป็นประธานอาเซียนของสิงคโปร์ในปี2570และไทยในปี2571โดยประเด็นสำคัญครอบคลุมการผลักดันความมั่นคงทางพลังงานผ่านโครงการเชื่อมโยงระบบพลังงานในภูมิภาคหรืออาเซียนพาวเวอร์กริดเพื่อยกระดับโครงสร้างพื้นฐานด้านพลังงานการบูรณาการจุดแข็งด้านเทคโนโลยีและศูนย์กลางโลจิสติกของสิงคโปร์เข้ากับศักยภาพการเป็นฐานการผลิตและการเกษตรของไทยเพื่อสร้างความมั่นคงทางอาหาร
12: เราจะร่วมมือกันผลักดันการเชื่อมโยงระบบพลังงานในภูมิภาคก็จะเรียกว่าอาเซียนพาวเวอร์กริดเราก็นำเข้าพลังงานจากประเทศลาวแล้วส่งไปยังมาเลเซียแล้วก็สิงคโปร์อยู่เพราะฉะนั้นระบบโครงสร้างพื้นฐานตรงนี้เนี่ยมันจะต้องยกระดับให้มันดียิ่งขึ้นนะคะในเรื่องของความมั่นคงทางอาหารเนี่ยเราก็จะต่อยอดเพราะว่าเราเป็นจุดแข็งของเราก็คือผู้ผลิตอาหารส่วนสิงคโปร์เองเขาก็เป็นศูนย์กลางทางการค้าและโลจิสติกเพราะฉะนั้นเราผลิตส่งออกไปยังทั่วโลกจับมือกันโอกาสมาสู่อาเซียนของเราอย่างแน่นอนนะคะ
11: นอกจากนี้ทั้งสองฝ่ายยังตกลงยกระดับความร่วมมือด้านความมั่นคงเพื่อต่อต้านภัยคุกคามทางไซเบอร์และอาชญากรรมข้ามชาติรวมถึงการเชื่อมโยงระบบการชำระเงินระหว่างประเทศผ่านบริการพร้อมเพย์ของไทยและ PayNow ของสิงคโปร์เพื่ออำนวยความสะดวกด้านเศรษฐกิจและประชาชนของทั้งสองประเทศปฏิพลสถาปมารายงาน
9: ต่อจากนี้ไปขอเชิญรับฟังเสียงจากใจไทยคู่ฟ้า
13: กรมการปกครองกระทรวงมหาดไทยฐานรับมติครม.สั่งการในทะเบียนจังหวัดทุกจังหวัดเร่งดำเนินการสำรวจและจัดเก็บข้อมูลที่พักอาศัยและข้อมูลบุคคลในพื้นที่กรณีไม่มีบ้านเลขที่เพื่อสนับสนุนการดำเนินงานของกองทุนภัยพิบัติระบบประกันภัยพิบัติแห่งชาติโดยมุ่งเน้นพื้นที่2ลักษณะได้แก่1บ้านที่ไม่มีบ้านเลขที่ตามกฎหมายทะเบียนราษฎรแต่มีบุคคลอาศัยอยู่ประจำ 2. ที่พักอาศัยที่ยังไม่มีสภาพความเป็นบ้านตามกฎหมายทะเบียนราษฎรแต่มีบุคคลพักอาศัยอยู่เป็นประจำทั้งนี้ให้เร่งดำเนินการสำรวจและจัดเก็บข้อมูลระหว่างวันที่1ถึง15กันยายน2569พร้อมรายงานผลดำเนินการงานตามระบบที่กำหนดอย่างต่อเนื่องเพื่อให้การจัดทำฐานข้อมูลเป็นไปอย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพสื่อสารภารกิจรัฐบาลกับพลอยทะเลลักษณีแสงจันทร์รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี
14: จากเส้นได้สู่ผืนผ้าจากภูมิปัญญาท้องถิ่นสู่มรดกแห่งแผ่นดินสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงพระมารดาแห่งผ้าไทยทรงส่งเสริมสร้างอาชีพและยกระดับผ้าไทยสู่เวทีโลกผ้าไทยจึงไม่ใช่แค่ความงดงามแต่คือความภูมิใจของคนไทยร่วมสวมใส่ผ้าไทยเติมเสน่ห์ความเป็นไทยให้คงอยู่ตลอดไป
15: ชีวิตมนุษย์มีสุขมีทุกข์ดีใจเสียใจผ่านอุปสรรคและปัญหามากมายในแต่ละวันสงบนิ่งแล้วย้อนมองตัวเองวันนี้วันพระน้อมนำธรรมะสู่ชีวิตเตือนสติคนไทยทั้งชาติสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย
16: ต่อไปรับฟังข่าวต่างประเทศสำนักงานอุตุนิยมวิทยาแห่งชาติออสเตรเลียรายงานในวันนี้ว่านครซิดนีย์เมืองเอกของรัฐนิวเซาท์เวลส์ทางตะวันออกเฉียงใต้ของออสเตรเลียจะมีอุณหภูมิสูงถึง33องศาเซลเซียสซึ่งสูงกว่าค่าเฉลี่ยเกือบ13องศาเซลเซียสขณะเดียวกันนักพยากรณ์อากาศเตือนว่าอิทธิพลของลมตะวันตกเฉียงเหนือที่พัดแรงขึ้นในช่วงเช้าวันนี้ประกอบกับสภาพอากาศแห้งและอบอุ่นกว่าปกติทำให้มีความเสี่ยงที่จะเกิดไฟป่าในพื้นที่นครซิดนีย์ซึ่งเป็นเมืองที่มีประชากรหนาแน่นที่สุดของออสเตรเลียด้านสำนักงานดับเพลิงรัฐนิวเซาท์เวลส์ประกาศห้ามจุดไฟในพื้นที่นครซิดนีย์โดยเด็ดขาดหลังประเมินความเสี่ยงที่จะไฟป่าอยู่ที่ระดับรุนแรงมากซึ่งเป็นระดับอันตรายสูงสุดอันดับ2ประธานาธิบดีวลาดิเมียร์เซเลนสกี้ผู้นำยูเครนเปิดเผยแพลตฟอร์มโซเชียลมีเดีย X ในวันนี้โดยประนามกรณีที่รัสเซียโจมตีเป้าหมายพลเรือนในยูเครนเมื่อวันเสาร์ตามเวลาท้องถิ่นซึ่งรวมถึงท่าอากาศยาน2แห่งในกรุงเคียฟพร้อมย้ำว่าการที่รัสเซียโจมตีท่าอากาศยานในกรุงเคียฟครั้งนี้เห็นได้อย่างชัดเจนว่าเป็นการตอบโต้การพบหารือและการเตรียมการสำหรับความเป็นไปได้ที่ผู้แทนฝ่ายสหรัฐจะโดยสารเครื่องบินมายังยูเครนความเคลื่อนไหวดังกล่าวมีขึ้นก่อนที่นายสตีฟวิทคอฟผู้แทนพิเศษสหรัฐและนายจาเร็ดคุชเนอร์ซึ่งเป็นทั้งบุตรเขยและที่ปรึกษาของประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ผู้นำสหรัฐจะเดินทางเยือนกรุงเคียฟของยูเครนในวันอาทิตย์นี้ภายหลังเสร็จสิ้นภารกิจการเยือนกรุงมอสโกของรัสเซียเพื่อรื้อฟื้นการเจรจายุติสงครามรัสเซียยูเครนที่ยืดเยื้อมานานกว่า4ปีต่อไปเป็นพยากรณ์อากาศประกาศกรมอุตุนิยมวิทยาเรื่องฝนตกหนักถึงหนักมากบริเวณประเทศไทยตอนบนฉบับที่8ในช่วงวันที่5ถึง7กันยายน2569ประเทศไทยตอนบนมีฝนตกหนักบางแห่งโดยมีฝนตกหนักมากบางพื้นที่บริเวณด้านตะวันออกของภาคตะวันออกเฉียงเหนือเนื่องจากร่องมรสุมพาดผ่านภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังปานกลางพัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยขอให้ประชาชนในบริเวณดังกล่าวระวังอันตรายจากฝนตกหนักถึงหนักมากและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่ตามลุ่มแม่น้ำโขงพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มควรหลีกเลี่ยงการเดินทางผ่านเส้นทางที่มีปัญหาน้ำท่วมซ้ำซากโดยเฉพาะพื้นที่ลุ่มต่ำซึ่งอาจเกิดน้ำท่วมขังในระยะสั้นได้เพื่อความปลอดภัยและลดผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นขอให้ประชาชนวางแผนการใช้ชีวิตและการเดินทางในช่วงเวลาดังกล่าวอย่างระมัดระวังจึงขอให้ประชาชนติดตามประกาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาและสามารถติดตามข้อมูลที่เว็บไซต์กรมอุตุนิยมวิทยา www.tmd.go.th หรือที่หมายเลขโทรศัพท์02399 4012-13และ1182ได้ตลอด24ชั่วโมง พยากรณ์อากาศตั้งแต่เย็นวันนี้จนถึงเย็นวันพรุ่งนี้ภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนอง170ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่ลำปางแพร่น่านอุตรดิตถ์สุโขทัยตากพิจิตรพิษณุโลกและเพชรบูรณ์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าคะนอง170ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดเลยหนองคายบึงกาฬหนองบัวลำพูอุดรธานีสกลนครนครพนมขอนแก่นกาฬสินธุ์มุกดาหารมหาสารคามร้อยเอ็ดยโสธรและสุรินทร์โดยมีฝนตกหนักมากบางพื้นที่บริเวณจังหวัดศรีสะเกษอำนาจเจริญและอุบลราชธานีภาคกลางมีฝนฟ้าคะนอง160ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดสระบุรีกาญจนบุรีราชบุรีนครปฐมและสมุทรสาครภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนอง160ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดนครนายกปราจีนบุรีสระแก้วฉะเชิงเทราจันทบุรีและตราดลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ30ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดเพชรบุรีประจวบคีรีขันธ์ชุมพรสุราษฎร์ธานียะลาและนราธิวาสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรห่างฝั่งคลื่นสูง 1-2 เมตรและบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดระนองพังงาตรังและสตูลตั้งแต่จังหวัดภูเก็ตขึ้นมาลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรตั้งแต่จังหวัดกระบี่ลงไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งสภาวะระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาที่หน้ากองบัญชาการกองทัพเรือคำนวณโดยกรมอุทกศาสตร์กองทัพเรือวันพรุ่งนี้น้ำขึ้นเต็มที่เวลา 20:27 น.สูงกว่าระดับทะเลปานกลาง1เมตร2เซนติเมตรน้ำลงเต็มที่เวลา 7:36 น.ต่ำกว่าระดับทะเลปานกลาง59เซนติเมตรวันพรุ่งนี้ที่ภาชนะใดอำเภอโขงเจียมจังหวัดอุบลราชธานีดวงอาทิตย์ขึ้นเวลา 5:45 นาทีกรุงเทพมหานครดวงอาทิตย์ขึ้นเวลา 6:06 นาที
17: ท้องฟ้าหม่นสายฝนพรำดังน้ำเนตรทุกทเวทอาลัยหวนให้หาพระมิ่งขวัญดวงใจไทยประชาทะเสด็จสู่ฟ้าสวรรคาลัยน้อมรำลึกในพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
18: ์ตีสนิทแอบส่งภาพลับแล้วขู่เอาเงินอาชญากรรมไซเบอร์ใกล้ตัวเด็กที่ไม่ควรมองข้ามการครอบครองหรือใช้ภาพลับเด็กข่มขู่แบล็กเมล์มีความผิดตามกฎหมายอาญาและพระราชบัญญัติคอมพิวเตอร์ไม่ถ่ายไม่ส่งไม่เปิดกล้องกับคนแปลกหน้าหากตกเป็นเหยื่อยึดหลักไม่จ่ายไม่กลัวรีบแจ้งความสายด่วนตำรวจไซเบอร์1441โทรฟรี24ชั่วโมง
16: ความยุติธรรมเป็นพื้นฐานของความสงบสุขหากปรารถนาจะให้ประเทศมีความสงบสุขก็ต้องอำนวยความยุติธรรมให้แก่ประชาชนพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจบข่าวคณิษฐาลือศักดิ์บรรณาธิการข่าวสุภชรินทร์โพธิ์ทองนาคและยุทธพรบานเย็นอา

รายการลูกทุ่งเพื่อชีวิตพร้อมกับกระผมประวิตรจันทร์อ่อนครับก็มาพูดมาคุยกับท่านผู้ฟังกันอีกเหมือนเช่นเคยครับผ่านทางคลื่น AM 972กิโลเฮิรตซ์แห่งนี้ล่ะครับถึงแม้ว่าจะไม่เห็นหน้าตากันแต่ก็ยังมีซุ้มมีเสียงผ่านทางคลื่นนี้ครับไปยังท่านผู้ฟังทุกท่านก็แล้วกันครับเรื่องราวของความบันเทิงครับบทเพลงลูกทุ่งเก่าครับอยู่เป็นเพื่อนท่านฟังเริ่มต้นก็ตั้งแต่เวลา 19:30 นาทีจนกระทั่งถึงเวลา 20:00 นาฬิกาครับเป็นประจำของทุกค่ำคืนครับ

ก็จบลงไปครับสำหรับเรื่องราวของบทเพลงที่มีความไพเราะครับที่ตั้งใจนำมาฝากในยามค่ำคืนเช่นนี้ครับรายการนี้ครับไม่เน้นหนักครับเกี่ยวกับเรื่องราวของข่าวสารครับเน้นหนักเกี่ยวกับเรื่องราวของความบันเทิงครับหลังจากที่ท่านผู้ฟังได้เหน็ดเหนื่อยไม่ล้าครับจากการปฏิบัติหน้าที่การงานของแต่ละท่านครับในช่วงเช้าพอตกถึงช่วงเย็นก็บางท่านก็อาจจะรับประทานข้าวปลาอาหารอยู่พร้อมหน้าพร้อมตากันในครอบในครัวครับหลังจากที่ในช่วงภาคธุรกิจกลางวันครับก็ไปประกอบอาชีพตามแต่ละ

ครับก็รับฟังบทเพลงที่มีความไพเราะผ่านพ้นไปครับหลังจากที่ท่านผู้ฟังได้รับฟังข่าวจากทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยครับก่อนที่จะเข้ารายการครับและก็หลังจบรายการก็ยังมีข่าวจากทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์กันต่อเนื่องกันเลยทีเดียวครับฟังความบันเทิงแล้วก็ไปติดตามรับฟังข่าวสารเกี่ยวกับบ้านกับเมืองเกี่ยวกับรอบโลกกันต่อก็แล้วกันครับสำหรับในคืนค่ำคืนนี้ครับก็ขอท่านฟังทุกท่านจงนอนหลับฝันดีสวัสดีครับ

0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ประธานองคมนตรีเป็นผู้แทนพระองค์ไปมอบปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากกลุ่มมหาวิทยาลัยราชภัฏเขตภาคกลางประจำปีการศึกษา2567ถึง2568ณมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐมจังหวัดนครปฐมสมเด็จพระสังฆราชทรงเป็นประธานในพิธีวางศิลาฤกษ์อาคารใหม่โรงพยาบาลสมเด็จพระสังฆราชจังหวัดราชบุรีเพิ่มโอกาสให้ประชาชนทุกกลุ่มเข้าถึงบริการทางการแพทย์การแข่งขันวอลเลย์บอลชายชิงแชมป์เอเชีย2026ทีมชาติไทยชนะกาตาร์3-0เซตเก็บ3แต้มแรกได้สำเร็จต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าวข่าวในพระราชสำนักพระบรมมหาราชวังวันเสาร์ที่5กันยายนพุทธศักราช2569วันนี้เวลา 9:30 นาทีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้พลเอกสุรยุทธ์จุลานนท์ประธานองคมนตรีเป็นผู้แทนพระองค์ไปมอบปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณีมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยามหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยาและมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรีประจำปีการศึกษา2567ถึง2568ณหอประชุมสิริวรปัญญามหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐมอำเภอเมืองนครปฐมจังหวัดนครปฐมในวันเดียวกันนี้เวลา 13:30 นาทีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้พลเอกสุรยุทธ์จุลานนท์ประธานองคมนตรีเป็นผู้แทนพระองค์ไปมอบปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณีมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยามหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยาและมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรีประจำปีการศึกษา2567ถึง2568ณหอประชุมสิริวรปัญญามหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐมอำเภอเมืองนครปฐมจังหวัดนครปฐมจบข่าวในพระราชสำนัก
1: สมเด็จพระสังฆราชทรงเป็นประธานในพิธีวางศิลาฤกษ์อาคารฉลองศตวรรษพิพัฒน์สัตพันธ์โรงพยาบาลสมเด็จพระสังฆราชอัมพระมหาเถระจังหวัดราชบุรีเพิ่มโอกาสให้ประชาชนทุกกลุ่มเข้าถึงบริการทางการแพทย์ที่มีคุณภาพอย่างทั่วถึงสมเด็จพระอริยะวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปริณายกเสด็จทรงเป็นประธานสงฆ์ในพิธีวางศิลาฤกษ์อาคารฉลองศตวรรษและอาคารพิพัฒน์สัตพันธ์ในโครงการก่อสร้างอาคารตรวจรักษาและส่งเสริมสุขภาพและอาคารฟื้นฟูสภาพโรงพยาบาลสมเด็จพระสังฆราชอัมพระมหาเถระอำเภอดำเนินสะดวกจังหวัดราชบุรีเนื่องในมงคลสมัยเจริญพระชนมายุ100พรรษาช่วยเพิ่มศักยภาพการตรวจรักษาส่งเสริมสุขภาพฟื้นฟูสภาพผู้สูงอายุยกระดับบริการสุขภาพใกล้บ้านใกล้ใจลดความแออัดและลดการส่งต่อโรงพยาบาลใหญ่โดยมีนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยพร้อมด้วยนายณภินทร ศรีสรรพางรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีนายพัฒนาพร้อมพัฒน์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขนางสาวธิติรักษ์คำพาผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรีสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดราชบุรีคณะผู้บริหารหัวหน้าส่วนราชการผู้แทนจากภาคส่วนต่างๆและประชาชนในพื้นที่ร่วมพิธีโรงพยาบาลแห่งนี้เดิมชื่อโรงพยาบาลดำเนินสะดวกเปิดให้บริการตั้งแต่ปี2505ได้รับประธานพระอนุญาตจากสมเด็จพระอริยะวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปริณายกให้เชิญพระนามเป็นชื่อโรงพยาบาลว่าโรงพยาบาลสมเด็จพระสังฆราชอัมพระมหาเถระเนื่องในมงคลสมัยที่ทรงเจริญพระชนมายุ100พรรษาในวันที่26มิถุนายน2570และยังทรงห่วงใยการดูแลสุขภาพประชาชนจึงโปรดให้มูลนิธิสมเด็จพระสังฆราชเจ้ากรมหลวงชินวราลงกรณ์ในพระสังฆราชูปถัมภ์จัดหาที่ดินติดกับโรงพยาบาล7ไร่34ตารางวามอบให้กรมธนารักษ์ขึ้นทะเบียนเป็นที่ราชพัสดุเพื่อใช้ในกิจการโรงพยาบาลและมอบเงินสนับสนุนกิจการโรงพยาบาลอีกจำนวน45ล้านบาท กระทรวงสาธารณสุขได้สนองพระดำริโดยจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปี2569ก่อสร้างอาคารบริการ2หลังเพื่อขยายการให้บริการมุ่งเน้นให้บริการด้านการดูแลรักษาและส่งเสริมสุขภาวะของผู้สูงวัยเพื่อให้ประชาชนในอำเภอดำเนินสะดวกและพื้นที่ใกล้เคียงเข้าถึงบริการสุขภาพได้อย่างทั่วถึงเท่าเทียมสอดคล้องกับนโยบายของรัฐบาลในการยกระดับระบบบริการสุขภาพใกล้บ้านใกล้ใจลดความแออัดโดยสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายกมีพระเมตตาและมีพระลิขิตโปรดประทานนามอาคารทั้งสองหลังได้แก่อาคารตรวจรักษาและส่งเสริมสุขภาพได้รับประทานนามว่าฉลองศตวรรษมีความหมายว่าฉลองพระชนมายุ100พรรษาและอาคารฟื้นฟูสภาพได้รับประทานนามว่าพิพัฒน์สัตพันธ์มีความหมายว่าบันดาลความเจริญวัฒนายิ่งกว่า100ปีปัจจุบันโรงพยาบาลมีสถานะเป็นโรงพยาบาลทั่วไปขนาด304เตียงมีศักยภาพในการให้บริการทางการแพทย์ครบสาขาหลักตลอด24ชั่วโมงมีบทบาทสำคัญในการเป็นสถานพยาบาลหลักของอำเภอดำเนินสะดวกรับผิดชอบดูแลสุขภาพประชาชนในพื้นที่ประมาณ 90,000 คนครอบคลุม13ตำบล104หมู่บ้านการจัดสร้างอาคารใหม่ทั้งสองหลังนี้จึงถือเป็นก้าวย่างสำคัญในการพัฒนาระบบสาธารณสุขของจังหวัดราชบุรีให้ก้าวหน้าและยั่งยืนสืบไปพระสงฆ์นิกรจากทั่วสารทิศเข้ากราบถวายบังคมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงและถวายสักการะพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาอย่างไม่ขาดสายด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณและพระกรุณาธิคุณเป็นล้นพ้น
2: ตลอดทั้งวันนะพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทและพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังพระสงฆ์นิกรจากทั่วทุกสารทิศเดินทางเข้ากราบถวายบังคมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงและถวายสักการะพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณและพระกรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นโดยมีเจ้าหน้าที่และจิตอาสาคอยอำนวยความสะดวกและแจกจ่ายอาหารเครื่องดื่มให้แก่ประชาชนอย่างเป็นระเบียบเรียบร้อยนายชวลิตพิสัยพันธ์ชาวจังหวัดหนองคายเปิดเผยด้วยความรำลึกถึงพระราชกรณียกิจของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงส่งพลิกฟื้นคุณภาพชีวิตของประชาชนในทุกภูมิภาคทั้งการส่งเสริมอาชีพทอผ้าไหมการเกษตรการส่งเสริมให้ชาวไทยภูเขาบนยอดดอยเลิกปลูกฝิ่นแล้วหันมาปลูกกาแฟทดแทนตลอดจนพระราชดำริโครงการอีสานเขียวที่พลิกผืนดินอันแห้งแล้งในภาคอีสานให้กลับมาอุดมสมบูรณ์และเต็มไปด้วยป่ายางพารา
3: พระองค์ท่านได้เป็นราชินีตัวอย่างทั้งโลกเลยนะครับโครงการประทับใจก็คือโครงการผ้าไหมผ้าไหมแล้วก็เท่าเขานี่ก็เมื่อก่อนเขาปลูกฝิ่นเนาะเปลี่ยนเป็นกาแฟอย่างเงี้ยอีกเมื่อก่อนอีสานแล้งมากโครงการอีสานเขียวเนี่ยเป็นพระราชดำริของท่านก็ทำให้ตอนนี้เขียวไปหมดเลยเป็นป่ายางอาราไปหมดครับเกษตรอำเภอเกษตรจังหวัดนี่ก็ได้แจกพันธุ์พืชอะไรต่างๆในโครงการของท่านเมื่อพวกเราที่ผมเรียนมานะครับประทับใจครับ
2: ด้านนางสุพิชยาหานศึกษาชาวจังหวัดพระนครศรีอยุธยากล่าวรำลึกถึงสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาทรงทำคุณประโยชน์เพื่อประเทศอย่างมหาศาลทรงเป็นแบบอย่างแห่งความเมตตาโดยเฉพาะพระกรณียกิจในการดูแลผู้ด้อยโอกาสรวมทั้งการทรงงานผ่านมูลนิธิอาสาเพื่อซึ่งผ่ายามยากตลอดจนการประทานความช่วยเหลือและการดูแลเด็กๆซึ่งเป็นบุตรของผู้ต้องขัง
4: ท่านทำประโยชน์ให้ประเทศชาติเยอะมากนะโดยที่เราไม่เห็นเพื่อนพึ่งพายามยากแล้วก็ช่วยเหลือนักโทษอ่ะพี่ไปงานที่ท่านจัดตลอดงานเพื่อนพึ่งพายามยากเวลามีงานแล้วหลายโครงการที่ท่านช่วยเหลือเกี่ยวกับโรค HIV ด้วยไหมอะไรที่ช่วยเหลือเด็กอ่ะช่วยเหลือเด็กคนที่อยู่ในคุกอ่ะท่านก็เหนื่อยทุกพระองค์นะ
2: ทางนี้สำนักพระราชวังเปิดให้เข้ากราบถวายบังคมพระบรมศพและถวายสักการะพระศพทุกวันตั้งแต่เวลา8นาฬิกาถึง20นาฬิกาโปรดแต่งกายสุภาพไว้ทุกสุภาพบุรุษงดสวมกางเกงยีนสุภาพสตรีสวมกระโปรงหรือผ้านุ่งเท่านั้นปฏิพลสถาพรมารายงาน
1: จังหวัดสุราษฎร์ธานีมอบสิ่งของพระราชทานจากมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ช่วยเหลือผู้ประสบอัคคีภัยในพื้นที่อำเภอกาญจนดิษฐ
5: ์นายจักริดฝั่งชนจิตรองผู้ราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานีเป็นประธานในพิธีมอบสิ่งของพระราชทานในมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ในพระบรมราชูปถัมภ์แก่ผู้ประสบอัคคีภัยในพื้นที่อำเภอกาญจนดิษฐ์เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนและเป็นขวัญกำลังใจโดยเหตุการณ์ดังกล่าวเกิดจากไฟฟ้าลัดวงจรประกอบกับขณะเกิดเหตุมีลมแรงส่งผลให้เพลิงลุกไหม้อย่างรวดเร็วทำให้บ้านพักและทรัพย์สินภายในได้รับความเสียหายทั้งหมดโดยภายหลังเกิดเหตุหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้ให้ความช่วยเหลืออย่างต่อเนื่องเพื่อให้ผู้ประสบภัยสามารถกลับมาดำเนินชีวิตได้ตามปกติโดยเร็วทั้งนี้การมอบสิ่งของในครั้งนี้นับเป็นพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ที่ทรงมีต่อผู้ประสบความเดือดร้อนสะท้อนถึงความห่วงใยที่มีต่อประชาชนอย่างต่อเนื่องอ่อนปวีวงศ์วชิราสวทสุราษฎร์ธานีรายงาน
1: สมาชิกวุฒิสภาร่วมกับเทศบาลเมืองน่านมอบผ้าห่มและสิ่งของจำเป็นช่วยเหลือผู้ประสบภัยในพื้นที่อำเภอท่าวังผาพร้อมเร่งฟื้นฟูพื้นที่ให้ประชาชนกลับมาใช้ชีวิตได้ตามปกติโดยเร็ว
6: นางสาวพิญญาพัฒน์สรรสนียชีวินสมาชิกวุฒิสภาพร้อมคณะจากเทศบาลเมืองน่านนำโดยนายสุรพลเทียนสูตรนายกเทศมนตรีเมืองน่านและคณะทำงานลงพื้นที่ตำบลยมอำเภอท่าวังผาจังหวัดน่านมอบสิ่งของอุปโภคบริโภคที่จำเป็นทั้งน้ำดื่มข้าวสารอาหารแห้งของใช้ในชีวิตประจำวันและผ้าห่มจำนวน150ผืนแก่ประชาชนในบ้านศพบัวบ้านพร้าวบ้านกงและอำเภอเชียงยืนซึ่งได้รับผลกระทบจากอุทกภัยเมื่อเดือนที่ผ่านมาโดยนางสาวพิญญาพัฒน์กล่าวว่าแม้ระดับน้ำจะลดลงและสถานการณ์เริ่มคลี่คลายแต่ประชาชนยังได้รับความเดือดร้อนและขาดแคลนสิ่งของจำเป็นโดยเฉพาะในช่วงฟื้นฟูหลังน้ำลดทั้งการทำความสะอาดบ้านเรือนการซ่อมแซมที่อยู่อาศัยตลอดจนการฟื้นฟูสภาพจิตใจและความเป็นอยู่พร้อมเรียกร้องให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งให้ความช่วยเหลือและสนับสนุนการฟื้นฟูอย่างต่อเนื่องเพื่อให้ประชาชนสามารถกลับมาใช้ชีวิตได้ตามปกติโดยเร็วที่สุดวาสนาตระเกตรายงาน
1: กรุงเทพมหานครร่วมกับสมาคมป้องกันการฆ่าตัวตายไทยจัดงาน Power to Life 2ปี2026เนื่องในวันป้องกันการฆ่าตัวตายโลกดูแลกลุ่มเสี่ยงตั้งแต่ระยะเริ่มต้นผ่านเครือข่ายชุมชนและบริการใกล้บ้าน
7: นางเลิศลักษณ์ลีลาเรืองแสงรองปลัดกรุงเทพมหานครเป็นประธานเปิดงาน Power to Life 2ปี2026เมื่ออ่อนล้าจะคอยรับฟังถ้าหมดหวังจะส่งพลังให้กันณศูนย์การค้าไอคอนสยามพร้อมร่วมเสวนาร่วมป้องกันการฆ่าตัวตายกับผู้เชี่ยวชาญด้านสุขภาพจิตโดยเปิดเผยว่าปัญหาสุขภาพจิตเป็นประเด็นสำคัญของกรุงเทพมหานครเนื่องจากวิถีชีวิตที่เร่งรีบและภาวะกดดันทางเศรษฐกิจจากการคัดกรองเชิงลึกประชาชนกว่า 370,000 คนพบความเสี่ยงภาวะซึมเศร้าเฉลี่ยร้อยละ 6.18โดยกลุ่มอายุ 15-34 ปีมีอัตราความเสี่ยงสูงสุดถึงร้อยละ 21.25 กรุงเทพมหานครจึงได้พัฒนาระบบ Bangkok Mind ภายใต้แนวคิด One Bangkok Mental Health Data System เพื่อเชื่อมโยงข้อมูลสุขภาพจิตตั้งแต่การคัดกรองการรักษาจนถึงการติดตามผลครอบคลุมช่องทางประเมินตนเองออนไลน์ขยายบริการคลินิกสุขภาพจิตในศูนย์บริการสาธารณสุขทั้ง69แห่งการให้บริการผ่านระบบเทเลเมดิซีนและการฝึกอบรมอาสาสมัครสาธารณสุขกรุงเทพมหานครกว่า 2,000 คนรวมถึงครูในสถานศึกษาเพื่อทำหน้าที่เป็นเครือข่ายงานคัดกรองและส่งต่อผู้เสี่ยงอย่างทันท่วงทีโดยมีเป้าหมายในการสร้างระบบดูแลสุขภาพจิตที่เข้าถึงง่ายปลอดภัยและครอบคลุมทุกกลุ่มวัยชนัญชิดาสังทองรายงาน
1: สสส.ร่วมกับภาคีเครือข่ายจัดกิจกรรมเปิดบ้านเด็กอ่อนรังสิตแหล่งเรียนรู้งานอาสาสุขภาวะ4มิติให้เป็นโมเดลต้นแบบจิตอาสาพัฒนาสุขภาวะทางปัญญาน
8: างอภิญญาชมภูมาศอธิบดีกรมกิจการเด็กและเยาวชนกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์เปิดเผยว่าปัจจุบันไทยมีสถานรองรับเด็กภาครัฐ31แห่งเอกชน700แห่งเด็กส่วนใหญ่มาจากครอบครัวยากจนและมีปัญหายาเสพติดแต่ยังขาดบุคลากรดูแลอย่างใกล้ชิดจึงนำร่องพัฒนางานจิตอาสาในสถานสงเคราะห์3แห่งได้แก่บ้านราชวิถีบ้านเด็กอ่อนรังสิตและบ้านศรีธรรมราชจากการแนวปฏิบัติมาตรการและกลไกเชิงนโยบายเพื่อรองรับงานจิตอาสาสร้างความร่วมมือทางวิชาการเช่นระบบข้อมูล ถอดบทเรียนให้งานอาสาสมัครเป็นส่วนหนึ่งในการพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็กและเยาวชนในสถานรองรับเด็กที่สำคัญคือการพัฒนาศักยภาพบุคลากรและอาสาสมัครให้มีสุขภาวะทางปัญญาซึ่งจะส่งผลต่อการมีจิตสำนึกความรับผิดชอบต่อสังคมด้วยซึ่งสถานสงเคราะห์เด็กอ่อนรังสิตถือเป็นพื้นที่นำร่องแห่งแรกที่สะท้อนความสำเร็จอย่างเป็นรูปธรรมในการพัฒนางานจิตอาสาด้วยกระบวนการสร้างเสริมสุขภาวะทางปัญญาของสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพหรือสสส.โดยสถานสงเคราะห์เด็กอ่อนรังสิตจะทำหน้าที่เป็นแหล่งเรียนรู้ต้นแบบในการจัดระบบข้อมูลพัฒนากิจกรรมอาสาและยกระดับศักยภาพคนทำงานเพื่อสร้างสุขภาวะครบทุกมิติให้แก่เด็กอาสาสมัครและบุคลากรพร้อมทั้งช่วยลดข้อจำกัดด้านกำลังคนในการดูแลเด็กของสถานสงเคราะห์ได้อย่างมีประสิทธิภาพและยั่งยืนอีกด้วยด้านนางยานีรัตน์บริรักษ์ผู้อำนวยการสำนักสร้างเสริมระบบสื่อและสุขภาวะทางปัญญาสสส.ระบุว่าเด็กไทย6ล้าน2แสนคนเติบโตในครอบครัวเปราะบางสาเหตุหลักของเด็กที่เข้าสถานสงเคราะห์คือความยากจนร้อยละ 37.57ผู้ปกครองไม่มีอาชีพร้อยละ 9.15และเลี้ยงดูไม่ได้ร้อยละ 8.88 ทั้งนี้การใช้กระบวนการสุขภาวะทางปัญญาช่วยให้เด็กมีพัฒนาการทางกายและอารมณ์ที่ดีขึ้นร้อยละ 80 ส่วนอาสาและบุคลากรมีความเชื่อมโยงทางสังคมเพิ่มขึ้นร้อยละ 90 นฤมลอุดมพรรายงาน
9: แสนอาลัยสมเด็จพระพันปีหลวงไทยทั้งปวงหมองหม่นก่นร่ำให้พระผู้เสด็จสู่ฟ้าสวรรคาลัยแนบดวงใจตามพระบาททุกชาติภพปวงประชาน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
10: ์ชีวิตมนุษย์มีสุขมีทุกข์ดีใจเสียใจผ่านอุปสรรคและปัญหามากมายในแต่ละวันสงบนิ่งแล้วย้อนมองตัวเองวันนี้วันพระน้อมนำธรรมะสู่ชีวิตเตือนสติคนไทยทั้งชาติสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย
0: ต่อไปเป็นข่าวต่างประเทศสำนักงานจัดการภัยพิบัติแห่งชาติของอินโดนีเซียออกแถลงการในวันนี้ที่ระบุว่าภูเขาไฟอานักกรากะตั้วในเขตเซาลำปุงจังหวัดลำปุงซึ่งตั้งอยู่ที่ปลายสุดทางตอนใต้ของเกาะสุมาตราประเทศอินโดนีเซียยังคงปะทุอย่างต่อเนื่องในวันนี้หลังเริ่มปะทุขึ้นตั้งแต่เวลา 23:07 ของคืนวันศุกร์ที่ผ่านมาตามเวลาท้องถิ่นขณะที่ทางการอินโดนีเซียประกาศเตือนภัยภูเขาไฟอนักรากะตั้วระดับ3ซึ่งมีความรุนแรงสูงสุดระดับที่2พร้อมกำหนดเขตห้ามเข้าภายในรัศมี3กิโลเมตรรอบปล่องภูเขาไฟดังกล่าวสำนักงานจัดการภัยพิบัติแห่งชาติของอินโดนีเซียยังกล่าวเพิ่มเติมว่าประชาชนไม่จำเป็นต้องตื่นตระหนกแต่ยังคงต้องเฝ้าระวังพร้อมกันนี้ยังขอความร่วมมือประชาชนและนักท่องเที่ยวไม่ให้เข้าไปในเขตห่วงห้ามหรือเข้าใกล้ภูเขาไฟอนักรากะตั้วเพื่อชมหรือบันทึกภาพการปะทุของภูเขาไฟรวมทั้งแนะนำให้ประชาชนในพื้นที่ชายฝั่งจังหวัดบันเตินและลำปุงติดตามข้อมูลจากเจ้าหน้าที่อย่างใกล้ชิดสำนักข่าวต่างประเทศรายงานว่านางซาร่าดูเตเต้รองประธานาธิบดีฟิลิปปินส์ได้รับการประกันตัวออกมาแล้วในวันนี้หลังจากที่เมื่อวานนี้ถูกศาลอนุมัติหมายจับในข้อหาข่มขู่คุกคามร้ายแรงจำนวน3กระทงจากการที่ในปี2567เธอขู่ว่าจะสั่งการให้มีการลอบสังหารประธานาธิบดีเฟอร์ดินานด์มาโกสจูเนียร์ผู้นำฟิลิปปินส์พร้อมกับนางลิซาอาราเนต้ามาโกสภรรยาและนายมาร์ตินโรมูอัลเดสอดีตประธานสภาผู้แทนราษฎรฟิลิปปินส์หากตัวเธอถูกฆาตกรรมนางดูเตเต้กล่าวกับผู้สื่อข่าวด้านนอกศาลในเมืองเกซอนซิตี้ใกล้กับกรุงมะนิลาโดยระบุว่าเธอรู้สึกไม่ปลอดภัยพร้อมกล่าวหาว่าเธอถูกเจ้าหน้าที่คุกคามและการที่คดีนี้เกี่ยวข้องกับประธานาธิบดีฟิลิปปินส์และภรรยารวมทั้งลูกพี่ลูกน้องของประธานาธิบดียิ่งทำให้เธอรู้สึกหวาดกลัวอย่างมาก สถานเอกอัครราชทูตสหรัฐประจำกรุงฮาวาน่าออกประกาศเตือนภัยด้านสุขภาพสำหรับนักเดินทางและประชาชนในคิวบาเมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมาตามเวลาท้องถิ่นเนื่องจากสถานทูตสหรัฐสังเกตเห็นการเพิ่มขึ้นของโรคท้องร่วงอย่างมีนัยสำคัญทั่วคิวบาโดยมีความเชื่อมโยงกับการเสื่อมสภาพของโครงสร้างพื้นฐานด้านน้ำและพลังงานซึ่งส่งผลกระทบต่อการจัดหาน้ำสะอาดการเก็บรักษาอาหารและการควบคุมอุณหภูมิประกาศเตือนดังกล่าวมีขึ้นหลังรัฐบาลสหรัฐภายใต้การนำของประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ดำเนินมาตรการคว่ำบาตรและปิดกั้นการส่งน้ำมันเชื้อเพลิงไปยังคิวบาเป็นเดือนที่9แล้วส่งผลให้ไฟฟ้าดับเพิ่มขึ้นทั่วคิวบาและส่งผลกระทบอย่างมากต่อการแช่เย็นอาหารและมาตรการสุขอนามัยของบ้านเรือนประชาชนและภาคธุรกิจขณะที่ผู้เชี่ยวชาญเตือนว่ามาตรการปิดกั้นน้ำมันเชื้อเพลิงของผู้นำสหรัฐได้ส่งผลกระทบด้านมนุษยธรรมและกำลังกลายเป็นภาวะวิกฤตเต็มรูปแบบในคิวบาต่อไปรับฟังข่าวกีฬาครับ
11: การแข่งขันวอลเลย์บอลชายชิงแชมป์เอเชีย2026ที่เมืองฟุกุโอกะประเทศญี่ปุ่นทีมวอลเลย์บอลชายทีมชาติไทยลงสนามนัดแรกรอบแบ่งกลุ่มสาย C พบกับทีมชาติกาตาร์ผลการแข่งขันปรากฏว่าเกมนี้ทัพนักตบลูกยางหนุ่มไทยโชว์ฟอร์มแข็งแกร่งเก็บชัยชนะไป3-0เซตด้วยสกอร์25-22 25-19 และ25-14ประเดิมศึกใหญ่ด้วยการเก็บแต้ม3คะแนนเต็มนายบุญยฤทธิ์วงธรกัปตันทีมวอลเลย์บอลชายทีมชาติไทยกล่าวหลังเกมว่าการแข่งขันในวันนี้ทุกคนในทีมช่วยกันเล่นอย่างเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันขณะที่โค้ชและสตาฟทุกคนก็สนับสนุนอย่างเต็มที่จนทำให้สามารถเก็บชัยชนะในครั้งนี้ได้จึงอยากขอบคุณทุกคนที่เป็นส่วนสำคัญสำหรับการแข่งขันในวันนี้โปรแกรมนัดถัดไปทีมวอลเลย์บอลชายทีมชาติไทยจะพบกับทีมชาติเกาหลีใต้ในวันที่7กันยายนนี้เวลา 15:00 น.ถ่ายทอดสดทางโมโนแม็กซ์สปอร์ตการแข่งขันแบดมินตันระดับเวิลด์ทัวร์ซูเปอร์100รายการอินโดนีเซียมาสเตอร์2026ที่ประเทศอินโดนีเซียรอบรองชนะเลิศออนิชาจงสถาพรพันธ์กับซาบรีน่าโสภิตาเวทเลอร์หญิงคู่มืออันดับ106ของโลกจากไทยสู้เต็มที่ก่อนพ่ายให้กับโจหยุนอันและเคอรั่วเสวียนจากไต้หวัน0-2เกม21-23และ21-23ทำให้คู่สาวไทยพลาดเข้าชิงชนะเลิศไปอย่างน่าเสียดายการแข่งขันสนุกเกอร์สะสมคะแนนไทยแลนด์แรงกิ้งรอบสุดท้ายรายการที่7ที่ยิมเนเซียม 4,000 ที่นั่งสนามกีฬากลางจังหวัดนครสวรรค์รอบรองชนะเลิศนุกสงขลากฤษณัฐเลิศสัตยาธรนักสอยคิวทีมชาติไทยและอันดับ1ของไทยแลนด์แรงกิ้งชนะแม็กอ่างทองปราโมทขยายสีนักสนุกเกอร์ดาวรุ่งไป4-2เฟรม57-48 67-43 33-89 11-83 60-50และ114-2 ผ่านเข้าสู่รอบชิงชนะเลิศได้สำเร็จโดยจะไปพบกับผู้ชนะระหว่างกรนครปฐมภาสกรสุวรรณรัตน์หรือเอฟสากลสงขลาจริงจิตในวันพรุ่งนี้เวลา 13:00 นนายก้องศักดิ์ยอดมณีผู้ว่าการการกีฬาแห่งประเทศไทยหรือกกท.เปิดเผยถึงความพร้อมของทัพนักกีฬาพาราทีมชาติไทยชุดลุยศึกเอเชียนพาราเกมครั้งที่5ว่านักกีฬาได้เก็บตัวฝึกซ้อมอย่างต่อเนื่องมาตั้งแต่มหกรรมกีฬาอาเซียนพาราเกมครั้งที่13ที่ประเทศไทยเป็นเจ้าภาพเมื่อเดือนมกราคมที่ผ่านมาสำหรับมหกรรมกีฬาเอเชียนพาราเกมครั้งนี้กลุ่มนักกีฬาไทยอยู่ในระดับโลกยังได้ลุ้นเหรียญรางวัลทั้งวิลแชร์เรซซิ่งที่มีพงศกรแปรยอเจ้าของเหรียญทองพาราลิมปิกเกมหลายสมัยบ็อกเซียคลาส BC2 วรวุฒิแสงอัมพาและคลาส BC3 หญิงและดามณีกล้าหาญที่เพิ่งคว้าแชมป์โลกส่วนวิลแชร์ฟันดาบความหวังสูงสุดคือแววสายสุนีจนะแชมป์โลกและเหรียญทองพาราลิมปิกเกมนอกจากนี้ยังมีกรีธาเทเบิลเทนนิสและอีกหลายชนิดกีฬาที่ได้ลุ้นเหรียญทองเช่นเดียวกันผู้ว่าการการกีฬาแห่งประเทศไทยกล่าวอีกว่ากกท.มั่นใจว่าทัพนักกีฬาพาราทีมชาติไทยจะทำได้ไม่น้อยกว่า24เหรียญทองเพราะหลายชนิดกีฬาทีมชาติไทยอยู่ในระดับโลกและเป็นระดับเหรียญพาราลิมปิกเกมพร้อมฝากแฟนกีฬาเตรียมติดตามการถ่ายทอดสดและส่งกำลังใจเชียร์นักกีฬาพาราทีมชาติไทยทุกคนไปด้วยกันทั้งนี้มหกรรมกีฬาเอเชียนพาราเกมครั้งที่5จะจัดขึ้นที่เมืองนาโกย่าจังหวัดไอจิประเทศญี่ปุ่นระหว่างวันที่18ถึง24ตุลาคมนี้ถ่ายทอดสดทาง T-Sport 7 นายพัสกรรังสีวัฒนศักดิ์เลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาพร้อมด้วยนายปรีชาลาลุนรองผู้ว่าการการกีฬาแห่งประเทศไทยฝ่ายกีฬาเป็นเลิศและวิทยาศาสตร์การกีฬาและรองศาสตราจารย์ดร.ชาญชัยสุขสุวรรณนายกสมาคมกีฬายูยิตสูแห่งประเทศไทยร่วมแถลงข่าวเปิดการแข่งขันกีฬายูยิตสูนานาชาติรายการ Thailand Youth and Thailand Open กรังปรี2026ที่อยุธยาฮอลล์ศูนย์การค้าเซ็นทรัลอยุธยาจังหวัดพระนครศรีอยุธยาซึ่งจะแข่งขันถึงวันที่6กันยายนนี้โดยมีนักกีฬาจาก12ประเทศประกอบด้วยไทยเจ้าภาพฟิลิปปินส์ไต้หวันสหรัฐอเมริกาเวียดนามเกาหลีใต้มาเลเซียคาซัคสถานอินโดนีเซียฝรั่งเศสโครเอเชียและมอลโดวาเข้าร่วมชิงชัยแบ่งเป็นรุ่นเยาวชนจำนวน305คนและรุ่นประชาชน116คนใน5ประเภทคือต่อสู้โนกิโชดูโอและคอนเทคเพื่อเปิดเวทีให้นักกีฬารุ่นใหม่ได้พัฒนาศักยภาพและประลองฝีมือกับคู่แข่งจากนานาชาติพร้อมยกระดับมาตรฐานการจัดการแข่งขันของประเทศไทยให้เป็นที่ยอมรับในระดับสากลพาณิชย์คาดนาครายงาน
12: อุ้ยคุณตาไลน์นี้ส่งมาบอกได้เงินสวัสดิการผู้สูงอายุฟรี 5,000 กดลิงก์เลย
13: ยุคจังหานมุกนี้เก่ายันชาติที่แล้วมิจฉาชีพแท็กชัดเล่นเน็ตยุคนี้รุ่นใหญ่ต้องเก๋าคูณ2เก๋าประสบการณ์แล้วยังต้องเก๋าเท่าทันมิตรด้วย
12: จำ3สเต็ปฮิตเอแท็กชัวเอไว้ก่อน SMS แนบลิงก์เท่ากับปลอมแท็กถามลูกหลานให้ช่วยดูชัวค่อยกดปลอดภัยชัว
14: เซฟเงินในกระเป๋าปลอดภัยทุกการสไลด์จอด้วยความปรารถนาดีจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย
0: วันนี้ธรรมะเพื่อชีวิตเสนอเรื่องการทำใจให้เป็นบุญโดยหลวงพ่อชาสุภัทโธ
15: เราจะหยิบอันนี้ไปให้ทานหยิบอันนี้แบ่งให้คนนั้นคนนี้มันเป็นบุญอันนี้มันจะออกมาได้ก็เพราะมันออกมาจากจิตของเราถึงแม้ว่าเราทุกข์เราจนเงินทองพัสดุต่างๆก็ช่างมันเถอะเมื่อมันจนแต่ทำให้จิตเรามันเป็นบุญทุกสิ่งทุกอย่างนี่สู้จิตเป็นบุญไม่ได้ถ้าจิตเราเป็นบุญแน่น่ะมันจะไปนั่งอยู่ที่ไหนมันจะเป็นบุญพูดก็เป็นบุญทำอะไรก็เป็นบุญทั้งนั้นช่วยคนก็ได้ช่วยสัตว์ก็ได้ทุกสิ่งทุกอย่างมันเกิดจากจิตใจมันเป็นบุญถึงแม้คนมีเงินมีทองมีสิ่งมีของจิตไม่เป็นบุญมันก็ทำบุญไม่ได้เราไม่มีสิ่งของพัตถุสมบัติเป็นต้นจิตเรามันเป็นบุญช่วยทำงานก็ได้ช่วยพูดก็ได้ช่วยอะไรทุกสิ่งทุกอย่างได้นี่การกระทำบุญน่ะคือทำจิตให้เป็นบุญมันยิ่งตัวบุญข้างนอก
16: ถ้าคุณคิดว่ามิจฉาชีพเลือกเหยื่อที่รู้ไม่ทันคุณกำลังคิดผิดวันนี้ไว้ทำงานเป็นเป้าหมายหลักของโจรยิ่งใช้เทคโนโลยีคล่องทำธุรกรรมออนไลน์บ่อยยิ่งตกเป็นเป้าได้ง่ายทั้ง SMS ปลอม AI ปลอมเสียงปลอมหน้าชวนลงทุนผลตอบแทนเกินจริงทุกคนโกงมีเป้าหมายเดียวคือหลอกให้คุณโอนเงินหยุดคิดสักนิดเช็คให้ชัวร์ก่อนคลิกก่อนโอน
0: การสร้างศรัทธาความเชื่อถือในงานที่ทำเป็นปัจจัยสำคัญอย่างยิ่งต่อการปฏิบัติงานให้ประสบผลสำเร็จข้าราชการทุกคนจึงต้องสร้างศรัทธาความเชื่อถือดังกล่าวให้มั่นคงหนักแน่นเพื่อให้บังเกิดความเพียรพยายามที่จะปฏิบัติงานราชการโดยเต็มกำลังความสามารถจนสำเร็จผลที่ถูกต้องแท้จริงอันจะเป็นการสร้างศรัทธาความเชื่อถือให้แก่ประชาชนก่อให้เกิดผลที่ดีที่เป็นประโยชน์แก่การพัฒนาชาติบ้านเมืองอย่างไม่อาจประมาณได้พระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจบข่าวคณิษฐาลือสัตว์บรรณาธิการข่าวสุภัชรินทร์โพธิ์ทองนาคและยุทธพรบานเย็นอ่าน

0: ติดตามสาระดีๆรู้ทุกมุมข่าวที่น่าสนใจหลากหลายประเด็นใกล้ตัวกับรายการเพื่อสังคมไทยโดยกองบัญชาการกองทัพไทย
1: สวัสดีครับคุณผู้ฟังครับต้อนรับเข้าสู่รายการเพื่อสังคมไทยโดยกองบัญชาการกองทัพไทยครับวันนี้นะครับคุณผู้ฟังอยู่กับผมณัฐพงษ์มูลเลี้ยงครับคุณผู้ฟังครับวันนี้ผมจะพาคุณผู้ฟังทุกท่านนะครับรับฟังสารคดีพิเศษเนื่องในวันการกุศลสากลหรือว่า International Day of Charity ครับองค์การสหประชาชาติได้กำหนดให้วันที่5กันยายนของทุกปีเป็นวันการกุศลสากลวันสำคัญระดับโลกนี้ถูกจัดตั้งขึ้นเพื่อระลึกถึงการจากไปของแม่ชีเทเรซาแห่งกัลกัตตาผู้ได้รับรางวัลโนเบลสาขาสันติภาพในปี2522จากความทุ่มเทตลอดชีวิตในการช่วยเหลือผู้ยากไร้ผู้เจ็บป่วยและผู้ได้โอกาสทั่วโลกทั้งในประเทศยากจนและประเทศร่ำรวยงานอันเสียสละของแม่ชีเทเรซามีส่วนสำคัญอย่างยิ่งต่อการสร้างความเข้าใจอันดีความเห็นอกเห็นใจและความสงบสุขสันติภาพในสังคมโลกวัตถุประสงค์หลักของวันการกุศลสากลคือการกระตุ้นและส่งเสริมให้บุคคลหรือองค์กรไม่แสวงหาผลกำไรรวมถึงภาคธุรกิจและประชาคมโลกมีส่วนร่วมอย่างแข่งขันในการช่วยเหลือสังคมผ่านการเป็นอาสาสมัครการบริจาคทรัพย์สินและสิ่งของหรือการจัดกิจกรรมการกุศลในรูปแบบต่างๆที่มุ่งเน้นการบรรเทาความทุกข์ยากความเหลื่อมล้ำทางสังคมตลอดจนการส่งเสริมและปกป้องสิทธิมนุษยชนอย่างยั่งยืนจุดกำเนิดของวันการกุศลสากลมีความผูกพันลึกซึ้งกับชีวประวัติและอุดมการณ์อันยิ่งใหญ่ของแม่ชีเทเรซาผู้ซึ่งอุทิศตนให้แก่ผู้ยากไร้ที่สุดของที่สุดในสลัมแห่งเมืองกัลกัตตาประเทศอินเดียและขยายเครือข่ายความช่วยเหลือไปยังทวีปต่างๆทั่วโลกการประกาศให้วันที่5กันยายนซึ่งเป็นวันคล้ายวันถึงแก่มรณภาพของท่านเป็นวันการกุศลสากลจึงเป็นการยกย่องสดุดีคุณงามความดีและบุญหมุดหมายให้ประชาคมโลกได้ทบทวนถึงความสำคัญของความเมตตาการเกื้อกูลและการเสียสละเพื่อส่วนรวมแม่ชีเทเรซาหรือชื่อเดิมคือแอกเนสกอนจาโบยาจูเชื้อชาติอัลเบเนียเกิดเมื่อวันที่26สิงหาคมพุทธศักราช2453ที่เมืองสโกเปียจักรวรรดิออตโตมันซึ่งปัจจุบันคือประเทศมาซิโดเนียเหนือเป็นนักพรตหญิงในศาสนาคริสต์นิกายโรมันคาทอลิกในปีพ.ศ. 2522ท่านได้รับรางวัลโนเบลสาขาสันติภาพและหลังจากมรณกรรมก็ได้รับประกาศเป็นบุญราศีโดยสมเด็จพระสันตะปาปาจอนเปาที่2มีนามว่าบุญราศีเทเรซาแห่งกัลกัตตาต่อมาในวันที่4กันยายน2559สมเด็จพระสันตะปาปาฟรานซิสได้ประกาศให้ท่านเป็นนักบุญเทเรซาแห่งกัลกัตตาแม่ชีเทเรซาเป็นบุตรคนสุดท้องของนิโคล่ากับดราเนโบยาจูครอบครัวชนชั้นกลางเชื้อสายอัลเบเนียบิดาเป็นชาวคริสต์ที่เคร่งครัดในหลักศาสนาทำให้ตั้งแต่วัยเด็กแอกเนสชอบไปโบสถ์ฟังบาทหลวงเทศมาโดยตลอดขณะมีอายุ9ปีในปี1919บิดาของเธอได้เสียชีวิตลงแต่ความอบอุ่นภายในครอบครัวที่แอกเนสได้รับก็ไม่ได้ลดลงมารดายังคงให้ความรักความอบอุ่นและการเลี้ยงดูที่ดีมาโดยตลอดแอกเนสเติบโตเป็นเด็กต้าเริงและมีสุขภาพดีและไม่นานต่อมาเธอก็ได้รู้จักประเทศอินเดียแต่ก็ได้รู้ว่าอินเดียในขณะนั้นมีระบบสาธารณูปโภคที่ล้าหลังอยู่มากมีคนยากไร้มากมายในประเทศที่ต้องทนทรมานและเริ่มสงสัยว่าจะมีวิธีใดบ้างไหมที่เธอจะได้ช่วยเหลือผู้คนทุกข์ยากในอินเดียซึ่งในช่วงเวลานี้นี่เองที่แอกเนสเริ่มมีความคิดที่อยากจะบวชเป็นแม่ชีในปี1928แอกเนสตัดสินใจขออนุญาตครอบครัวเพื่อขอบวชเป็นแม่ชี ตอนแรกครอบครัวเขาคัดค้านและต่อมาไม่กี่วันทางครอบครัวก็ยอมให้เธอบวชแอกเนสเดินทางไปบวชที่โรเรโตแอบเบในกรุงดับลินประเทศไอร์แลนด์ซึ่งการลาจากของครอบครัวของเธอในครั้งนี้จะเป็นครั้งสุดท้ายที่เธอจะได้เห็นหน้าแม่และน้องสาวของเธอแอกเนสตั้งใจศึกษาเล่าเรียนวิชาชีพที่นักพจน์หญิงพึงได้เรียนเป็นเวลา1เดือนหลังจากนั้นจึงเดินทางไปยังประเทศอินเดียในเดือนธันวาคมปีเดียวกันได้มีการเริ่มออกเผยแพร่คำสอนในเมืองดาจิลิงรัฐสิกขิมซึ่งอยู่ทางเหนือของประเทศอินเดียโดยเธอได้พักอยู่ที่แอบบีโรเทลที่ตั้งอยู่ที่เมืองดาจิลิงในปี1931แอกเนสตัดสินใจเข้าพิธีปฏิญาณตนเป็นนักพจน์หญิงในแอบบีโรเทลในเมืองดาจิลิงเป็นครั้งแรกและตอนนี้เองที่แอกเนสได้รับชื่อทางศาสนาว่าแม่ชีเทเรซาและได้ปฏิญาณตนตลอดชีพในปี1937หลังจากปฏิญาณตนตลอดชีพแล้วแม่ชีเทเรซาได้เข้าเป็นครูวิชาภูมิศาสตร์ประวัติศาสตร์ในโรงเรียนสตรีเซนต์มาเรียในเมืองเอ็นชารีรัฐกัลกาตาไม่นานก็ได้เป็นครูใหญ่ของโรงเรียนสตรีเซนต์มาเรียพาตนเองและเหล่านักเรียนผ่านเหตุการณ์เลวร้ายที่เกิดจากผลกระทบของเหตุการณ์รุนแรงและสงครามที่เกิดขึ้นต่อเนื่องในอินเดียมาด้วยดีในปี1946ขณะที่นั่งรถไฟอยู่ได้เกิดนิมิตจากพระเจ้าเธอจึงขออนุญาตไปทางพระสันตะปาปาเพื่อขอไปทำการเพื่อช่วยเหลือคนยากไร้ในสลัมและได้เริ่มเรียนด้านการพยาบาลที่รัฐพิหารพร้อมก่อตั้งโรงเรียนการแจ้งในสลัมในเวลานั้นเองเริ่มมีผู้คนเข้ามาขอร่วมเป็นหมู่คณะและร่วมงานในครั้งนี้โดยมีแม่ชีคนแรกที่ร่วมคณะโดยการขอบวชคือสวาชินีดาสต่อมาในปี1950ได้ก่อตั้งคณะมิชชันนารีแห่งความรักของพระเจ้าโดยแม่ชีเทเรซาได้เป็นหัวหน้าองค์กรและก่อตั้งบ้านของผู้รอความตายในกัลกาตาหรือโกกาตาในปัจจุบันเมืองหลวงของรัฐเบงกอลตะวันตกโดยขอยืมพื้นที่จากวัดฮินดูและประสบปัญหาการต่อต้านจากชาวฮินดูมากมายแต่ก็ฝ่าฟันมาได้โดยความช่วยเหลือจากตำรวจอินเดียในปี1955มีผู้ใจบุญบริจาคบ้านเพื่อการกุศลแม่ชีเทเรซาจึงเปิดเป็นบ้านรับเลี้ยงเด็กกำพร้าและตั้งชื่อว่าบ้านเด็กใจบุญต่อมาในปี1957เริ่มจัดหน่วยพยาบาลเคลื่อนที่ไปรักษาชาวไร่ชาวนาและพบว่าชาวอินเดียป่วยเป็นโรคเรื้อนกันมากจึงเริ่มหาทางแก้ไขและได้รับบริจาคที่ดินจากรัฐบาลเบงกอลตะวันตกเพื่อก่อตั้งสถานที่รักษาพยาบาลของโรคเรื้อนแต่ก็มีงบประมาณไม่เพียงพอจึงนำรถที่พระสันตะปาปาได้เคยไว้ให้ออกมาประมูลโดยการออกสลากจับรางวัลจนได้เงินมาเป็นจำนวนมากเพื่อดำเนินการและสนับสนุนโครงการและหมู่บ้านสันติสุขก็เกิดขึ้นในปี1968ต่อมาในปี1983ขณะคุณแม่เทเรซาไปเยี่ยมสถานสงเคราะห์แห่งหนึ่งในอิตาลีท่านก็เริ่มป่วยเป็นโรคหัวใจและมีอาการกำเริบครั้งแรกโดยมีหัวใจเต้นอ่อนเกินไปแต่ก็ยังปลอดภัยหลังจากนั้นคุณแม่เทเรซาก็ทำงานอยู่เหมือนปกติแต่การโรคหัวใจก็มาเยือนอยู่เรื่อยๆจนในที่สุดคุณแม่เทเรซาได้ยื่นจดหมายต่อพระสันตะปาปาว่าอยากจะขอลาออกจากตำแหน่งมหาธิการินีแห่งคณะธรรมทูตแห่งเมตตาธรรมพร้อมกับอยากให้มีการเลือกตั้งขึ้นเพื่อเลือกผู้ที่จะมาสืบทอดตำแหน่งจากตนตอนแรกเหล่าพระกินีต่างคัดค้านแต่เมื่อรู้ว่าคุณแม่เทเรซาจะให้จัดการเลือกตั้งผู้สืบทอดตำแหน่งทุกคนจึงเทคะแนนเสียงให้คุณแม่เทเรซาและผลการเลือกตั้งก็คือคุณแม่เทเรซาก็ได้รับเลือกตั้งให้กลับมาเป็นมหาธิการินีคณะอีกครั้งหนึ่งการทำงานของท่านก็ ็มีอาการโรคหัวใจกำเริบมาก่อกวนท่านบ่อยขึ้นอาการป่วยในระดับหนักมากเกิดขึ้นกับแม่ชีเทเรซาอีกในปี1989และอีกครั้งในปี1996หลังจากนั้นคุณแม่เทเรซาก็ป่วยหนักถึงขนาดล้มหมอนนอนเสื่อลุกนั่งไม่ได้เมื่อคุณแม่เห็นว่าตนคงไม่อาจปฏิบัติหน้าที่ได้ในวันที่13มีนาคม1997จึงได้ลาออกจากตำแหน่งมหาธิการินีคณะธรรมทูตแห่งเมตตาธรรมอีกครั้งครั้งนี้เหล่าแม่ชีเห็นว่าคุณแม่เทเรซาควรได้พักผ่อนเพื่อต่อสู้กับโรคร้ายจึงไม่มีการคัดค้านในการลาออกของคุณแม่เทเรซาและไม่เทคะแนนเสียงให้กับคุณแม่เทเรซาเพื่อให้คุณแม่ได้พักรักษาตัวไม่ต้องมีภารกิจดังนั้นภคินีนิรมนจึงได้รับเลือกเป็นมหาธิการินีคณะธรรมทูตแห่งเมตตาธรรมแทนคุณแม่เทเรซา5เดือนครึ่งต่อมาในวันที่5กันยายนปี1997คุณแม่เทเรซาได้ถึงแก่กรรมลงที่บ้านของคุณแม่ในอินเดียขณะอายุได้87ปีกับอีก10วันโดยคำพูดสุดท้ายที่คุณแม่ได้พูดออกมาคือหายใจไม่ออกแล้วทางการอินเดียได้จัดพิธีศพของคุณแม่เทเรซาอย่างยิ่งใหญ่เป็นงานศพระดับชาติงานศพของบุคคลที่ทุ่มเทอุทิศตนเพื่อประเทศของอินเดียในช่วงเวลาที่คุณแม่เสียชีวิตคณะมิชชันนารีแห่งความรักของพระเจ้ามีแม่ชีมากกว่า 4,000 คนและอาสาสมัครกว่าอีก 100,000 คนซึ่งอัตรานี้ครอบคลุมไปถึงกว่า610แห่งใน123ประเทศทั่วโลกปัจจุบันร่างของแม่ชีเทเรซายังคงนอนหลับอยู่ที่บ้านของคุณแม่ในประเทศอินเดียสมัชชาใหญ่แห่งสหประชาชาติได้มีมติรับรองอย่างเป็นทางการในการประกาศให้วันที่5กันยายนของทุกปีเป็นวันการกุศลสากลด้วยตระหนักว่าการกุศลนั้นมีบทบาทสำคัญยิ่งในการบรรเทาวิกฤตด้านมนุษยธรรมการรับมือกับภาวะฉุกเฉินการส่งเสริมสุขภาพการศึกษาตลอดจนการสร้างสังคมที่ครอบคลุมและมีความเท่าเทียมกันมากขึ้นการกุศลไม่เพียงแต่จะช่วยชีวิตผู้คนในยามวิกฤตแต่ยังสร้างสายใยแห่งความสามัคคีที่เชื่อมโยงมนุษยชาติเข้าไว้ด้วยกันข้ามพรมแดนชาติศาสนาและวัฒนธรรมทั่วโลกมีการจัดกิจกรรมหลากหลายรูปแบบเพื่อเฉลิมฉลองและขับเคลื่อนเจตนารมณ์ของวันการกุศล

ชุมชนการแจกจ่ายอาหารสุกและวัตถุดิบให้แก่คนเร่ร่อนและผู้ที่มีรายได้น้อย 3. กิจกรรมอาสาสมัครเพื่อการศึกษาในประเทศกำลังพัฒนาในภูมิภาคเอเชียใต้และแอฟริกาองค์กรการกุศลจัดอาสาสมัครไปสอนหนังสือซ่อมแซมอาคารเรียนและมอบอุปกรณ์การเรียนให้กับเด็กในพื้นที่ห่างไกลและ 4. การรณรงค์ด้านสุขภาพและการแพทย์เคลื่อนที่หน่วยแพทย์อาสาและมูลนิธิระดับโลกได้มีการออกให้บริการตรวจสุขภาพฉีดวัคซีนและให้ความรู้ด้านสุขอนามัยแก่ชุมชนแออัดที่เข้าไม่ถึงบริการสาธารณสุขขั้นพื้นฐานสำหรับประเทศไทยนั้นด้วยวิถีชีวิตของคนไทยมีความผูกพันอย่างลึกซึ้งกับการทำบุญประชากรส่วนใหญ่ในประเทศไทยนับถือศาสนาพุทธวัดจึงเปรียบเสมือนศูนย์กลางจิตใจและมีความใกล้ชิดกับวิถีชีวิตของผู้คนมาอย่างยาวนานคนไทยนิยมทำบุญด้วยการตักบาตรถวายสังฆทานและการให้ทานในรูปแบบต่างๆทั้งในวันพระวันสำคัญทางศาสนาและงานประเพณีท้องถิ่นนอกจากนี้พื้นฐานจิตใจของคนไทยยังมีความเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่มีน้ำใจไมตรีและพร้อมให้ความช่วยเหลือผู้ตกทุกข์ได้ยากเสมอความเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่อันเป็นเอกลักษณ์นี้ได้ก่อให้เกิดวัฒนธรรมการบริจาคและการแบ่งปันที่เข้มแข็งในสังคมไทยส่งผลให้มีองค์กรสาธารณประโยชน์และมูลนิธิต่างๆจัดตั้งขึ้นเป็นจำนวนมากเพื่อทำหน้าที่เป็นสะพานบุญในการระดมทุนและช่วยเหลือสังคมในด้านต่างๆอาทิงานวิ่งการกุศลกิจกรรมยอดนิยมที่ผสมผสานการส่งเสริมสุขภาพกับการระดมทุนช่วยเหลือโรงพยาบาลมูลนิธิหรือผู้ป่วยยากไร้การประมูลสินค้าและการจัดนิทรรศการการกุศลการนำผลงานศิลปะสิ่งของมีค่าหรือผลิตภัณฑ์ชุมชนมาประมูลเพื่อหารายได้เพื่อสนับสนุนโครงการพัฒนาสังคมการช่วยเหลือผู้ประสบภัยธรรมชาติการรวมตัวเฉพาะกิจของกลุ่มคนและองค์กรต่างๆเพื่อระดมสิ่งของจำเป็นและลงพื้นที่ช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยวาตภัยหรือภัยหนาวในพื้นที่ต่างๆของประเทศกิจกรรมพัฒนาและสร้างโรงเรียนในถิ่นทุรกันดารโครงการอาสาสมัครพัฒนาชนบทที่ช่วยกันสร้างอาคารเรียนห้องน้ำหรือห้องสมุดเพื่อให้เด็กในพื้นที่ห่างไกลได้รับโอกาสทางการศึกษาที่ดีขึ้นสำหรับผู้ที่สนใจร่วมทำบุญและบริจาคเพื่อช่วยเหลือสังคมการเลือกองค์กรการกุศลที่มีความน่าเชื่อถือโปร่งใสและตรวจสอบได้เป็นสิ่งสำคัญอย่างยิ่งประเทศไทยมีระบบการรับรององค์กรสาธารณกุศลโดยกระทรวงการคลังซึ่งผู้บริจาคสามารถตรวจสอบรายชื่อมูลนิธิสมาคมและสถานสาธารณกุศลที่มีสิทธิขอลดหย่อนภาษีได้ตามกฎหมายตัวอย่างเช่นมูลนิธิเด็กโสสะแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ซึ่งเป็นองค์กรสาธารณกุศลลำดับที่38ตามประกาศของกระทรวงการคลังการบริจาคเงินหรือทรัพย์สินให้กับมูลนิธิทุกบาททุกสตางค์จะได้รับการบริหารจัดการด้วยความโปร่งใสตรวจสอบได้และสามารถนำใบเสร็จไปใช้สิทธิ์ในการหักลดหย่อนภาษีประจำปีได้ตามที่กฎหมายกำหนดอย่างถูกต้องมูลนิธิเด็กโสสะได้อุทิศตนให้ความช่วยเหลือเด็กไทยที่สูญเสียพ่อแม่ขาดญาติมิตรถูกทอดทิ้งและเด็กที่เผชิญกับความยากลำบากในสังคมมาเป็นเวลากว่า50ปีภายใต้แนวคิดการมอบบ้านพลังแห่งความรักเพื่อสร้างวัยเด็กอันอบอุ่นและเปี่ยมสุขให้กับเด็กๆที่เคยเผชิญกับความโดดเดี่ยวเด็กๆในความดูแลของมูลนิธิจะได้เติบโตขึ้นในครอบครัวทดแทนถาวรมีแม่โสสะคอยให้ความรักความอบอุ่นมีพี่น้องร่วมบ้านที่เติบโตเคียงข้างกันได้รับการดูแลเอาใจใส่อย่างรอบด้านทั้งในสุขภาพโภชนาการการศึกษาและการพัฒนาทักษะชีวิตไม่ต่างจากเด็กทั่วไปในครอบครัวปกติกระทั่งพวกเขาสามารถเติบใหญ่อย่างมีความรู้ความสามารถมีคุณธรรมและพร้อมออกไปใช้ชีวิตพึ่งพาตนเองในสังคมได้อย่างมีคุณภาพและมีความสุขปัจจุบันมีเยาวชนมากกว่า600คนที่ผ่านการเลี้ยงดูจากมูลนิธิเด็กโสสะ

0: เติบโตออกไปประกอบอาชีพการงานมีครอบครัวเป็นของตนเองและสามารถใช้ชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่างภาคภูมิใจพร้อมทั้งกลับมาเป็นพลังสำคัญในการขับเคลื่อนและช่วยเหลือสังคมไทยต่อไปซึ่งสะท้อนให้เห็นถึงความสำเร็จอันงดงามของการกุศลที่ยั่งยืนคุณผู้ฟังครับและทั้งหมดนี้คือรายการเพื่อสังคมไทยโดยกองบัญชาการกองทัพไทยครับคุณผู้ฟังสามารถรับฟังรายการย้อนหลังได้ทาง YouTube Podcast กองบัญชาการกองทัพไทยวันนี้ผมณัฐพงษ์บุญเลี้ยงและทีมงานขอลาไปก่อนสวัสดีครับ
1: เสียงนี้มีชีวิตที่ต้องช่วยเหลือเสียงนี้ต้องการความรวดเร็วเสียงนี้ไม่ได้เปิดเล่นๆได้ยินเสียงนี้อยากให้เปิดทางเพราะหนึ่งชีวิตของเขาเป็นหนึ่งชีวิตที่เป็นที่รักของใครอีกหลายคนผู้ป่วยฉุกเฉินโทรสายด่วน1669ให้ทางเท่ากับช่วยชีวิตด้วยความปรารถนาดีจากกองบัญชาการกองทัพไทย

สถานีวิทยุกระจายเสียง921สำนักงานพัฒนาภาค5หน่วยบัญชาการทหารพัฒนากองบัญชาการกองทัพไทยส่งกระจายเสียงในระบบ AM ความถี่972กิโลเฮิรตซ์ FM 99เมกะเฮิรตซ์และวิทยุออนไลน์ RBS 921.rtarf.mi.th จากอำเภอหลมเก่าจังหวัดเพชรบูรณ์ตั้งแต่เวลา5นาฬิกาจนถึงเวลา21นาฬิกาเป็นประจำทุกวันก่อนที่จะอำลาท่านไปในคืนนี้ขออาราธนาคุณพระศรีรัตนตรัยพ่อขุนผาเมืองและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายในสากลพิภพจงดลบันดาลให้ท่านประสบแต่ความสุขความเจริญโดยทั่วกันราตรีสวัสดิ์

ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียง921สำนักงานพัฒนาภาค5หน่วยบัญชาการทหารพัฒนากองบัญชาการกองทัพไทยจะตั้งขึ้นเพื่อเป็นสื่อกลางระหว่างภาครัฐและประชาชนทุกกลุ่มอาชีพโดยเสนอข่าวสารความรู้บันเทิงและบริการส่งกระจายเสียงในระบบ AM ความถี่972กิโลเฮิรตซ์ FM 99เมกะเฮิรตซ์และวิทยุออนไลน์ RBS 921.rtarf.mi.th จากอำเภอหลงเก่าจังหวัดเพชรบูรณ์ตั้งแต่เวลา 5:00 นจนถึง 21:00 นเป็นประจำทุกวันสถานีวิทยุกระจายเสียง921หน่วยบัญชาการทหารพัฒนาคลื่นข้อมูลข่าวสารความจริงนำสิ่งดีมีคุณค่าสู่ประชาชน

สวัสดีครับคุณผู้ฟังที่เคารพครับที่ติดตามรับฟังรายการต่างๆของทางสถานีวิทยุกระจายเสียง921สำนักงานพัฒนาภาค5หน่วยบัญชาการทหารพัฒนากองบัญชาการกองทัพไทยครับซึ่งส่งกระจายเสียงครับจากอำเภอลมเก่าจังหวัดเพชรบูรณ์ครับตั้งแต่เวลา5นาฬิกาครับถึง21นาฬิกาเป็นประจำทุกวันครับมาติดตามรับฟังรายการที่น่าสนใจในช่วงของวันอาทิตย์ครับซึ่งมีรายการต่างๆดังนี้ครับ5นาฬิกา30นาทีครับติดตามรับฟังธรรมะเพื่อชีวิตครับต่อจากนั้นก็รับอรุณแล้วก็ถ่ายทอดข่าวครับจากทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและก็รายการก้าวไกลในโลกว่าง8นาฬิกาครับเทียบเวลาเคารพธงชาติต่อด้วยรายการเปิดคลื่นคุยข่าวหลังจากนั้นก็คุมประพฤติพบประชาชนและก็ข่าวต้นชั่วโมงและก็รายการคุยกับกกต.และก็ข่าวต้นชั่วโมงรายการของฝากจากเสียงจอยข่าวต้นชั่วโมงสืบสานรักษาต่อยอดครับและก็รายการเพื่อสังคมไทยและก็กฎหมายท้องถิ่นกับปลัดอู๊ดและก็ข่าวต้นชั่วโมงสาระจากมจร.และก็ข่าวต้นชั่วโมงและก็นานาสาระจากมหาวิทยาลัยอุรภาข่าวต้นชั่วโมงและก็รายการอสม.ไทยลมและก็ข่าวต้นชั่วโมงหลังจากนั้นก็แนวทางการพัฒนาลูกเสือและก็ข่าวต้นชั่วโมง17นาฬิกาครับรายการชายคาทกส.ครับ18นาฬิกาเทียบเวลาเคารพธงชาติ18นาฬิกาใจถึงใจและก็รายการธรรมนูญชีวิตและก็ถ่ายทอดข่าวครับจากทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยครับและก็รายการชีวิตกับเพลงและก็20นาฬิกาก็ถ่ายทอดข่าวในพระราชสำนัก20นาฬิกา30นาทีถึง21นาฬิการายการธรรมะก่อนนิทราหลังจากนั้น21นาฬิกาก็ปิดการกระจายเสียงครับจากนี้ไปก็ขอเชิญติดตามรับฟังรายการที่น่าสนใจจากทางสถานีได้

คุณกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียง921สำนักงานพัฒนาภาค5หน่วยราชการทหารพัฒนาในระบบ AM 972กิโลเฮิรตซ์ FM 99เมกะเฮิรตซ์และวิทยุออนไลน์เว็บไซต์ rbs921.rtarf.mi.th

ตามกาลเป็นมงคลอันสูงสุดในวันนี้และเวลานี้สถานีวิทยุกระจายเสียง921หน่วยบัญชาการทหารพัฒนาได้นำธรรมบรรยายมาให้ท่านผู้ฟังได้รับฟังจึงขอเชิญทุกท่านได้ตั้งใจและติดตาม

ว่าอ้าวเอนักแสดงรวยๆไม่เจอบอกครับไม่ค่อยเจอเพราะเราไม่ค่อยเจอผมเองเริ่มจากคนภาคหนังก็มาเป็นดาราหนังผมรู้ว่าไม่รวยท่านภาคหนังเนี่ยไปร้อยเอเจนต์จะนำแต่ทุกสิ่งทุกที่สิ้นไปเนี่ยผมจะคิดเสมอคือผมจะมีอาชีพที่สองในใจเสมอนะไปในที่ที่เขาทำไร่ก็คิดในใจว่าไปดูที่ดูทางตรงนี้ที่ราคาเท่าไหร่ตรงนี้เป็นยังไงเขาทำจะเก็บไว้ในใจเสมอและตั้งข้อแม้ในใจว่าถ้าถึงเวลานั้นถ้าเราจะทำไร่ละนะถ้าเราจะทำไร่ตรงนี้ราคาที่เป็นยังไงไงเก็บเงินเก็บเงินเก็บซื้อซื้อแล้วแกบอกว่าเมื่อเวลาแกเป็นนักเร่หนังแกก็มีอาชีพสำรองเป็นนักแสดงเมื่อเวลาเป็นนักแสดงแกก็เตรียมตัวว่ายังไงก็ตามวันหนึ่งคงไม่ได้แสดงแกก็เตรียมอาชีพที่สองคือนักพากย์เมื่อเป็นนักพากย์ก็รู้ตัวเสียงของแกก็มีอาชีพสำรองในใจคืออะไรคือจัดรายการวิทยุและในขณะเดียวกันก็ไม่เคยประมาทในชีวิตมีเงินมีทองก็เก็บและเมื่อถึงเวลาตัดสินใจแล้วสิ่งที่ไปพบไปเห็นไม่ใช่กลับมาแล้วนอนเหนื่อยแล้วก็นอนไม่ใช่อาชีพที่สองในใจนี่แหละครับที่ทำให้ผมสร้างตัวได้และผมไม่ต้องการเครื่องราชผมไม่ต้องการวุฒิสมาชิกนะผมต้องการเพียงทำงานเพื่อประเทศชาติเท่านั้นพื้นฐานหน้าของผมไม่เดือดร้อนเพราะผมมีอาชีพที่สองในใจเสมอและในชีวิตผมนั้นเมื่อทำอาชีพอะไรก็ตามผมจะเตรียมอาชีพที่สองในใจเสมอเพราะนั้นก็คือว่าเมื่อจะมีอาชีพที่สองนั้นต้องฝึกแอบฝึกไว้เสมอแอบคิดแอบฝึกตั้งโครงการเอาไว้จดเอาไว้นะและเมื่อเราเป็นคนมีคุณภาพจริงบางทีเราก็ต้องเปลี่ยนทั้งหลายทุกอย่างนั้นที่เจริญนั้นบนความเปลี่ยนแปลงไม่ใช่เจริญบนความอยู่ที่นะทุกอย่างจะเริ่มเป็นความเปลี่ยนแปลงเพียงแต่ว่าเราฝึกคุณภาพของเราเอแล้วบางคนก็ถามว่าแล้วท่านมีอาชีพที่สองไหมมีอาตมาเป็นพระก็มีอาชีพที่สองอาชีพที่สองคืออะไรคือศึกไปไม่ใช่ถือคิดว่าอย่างนี้เรานั่งรถประจำไปบรรยายที่ไหนก็นั่งรถเดี๋ยวนี้ก็เหมือนมาบ้าสมัยก่อนเราไปที่ไหนก็เจอแต่มาบ้าก็กลัวใช่ไหมเดินตัดทุ่งแถวๆอียามาบ้าก็เยอะหน้าร้อนรัวมาบ้าแต่นานๆจะเจอมาบ้าทีแต่บนถนนมีแต่มาบ้ามีแต่คนจิตใจเร็วกินยามากบ้าระห่ำไอ้ที่จะไปหาแฟนก็ขับมันปรึดตะเกียรถใหม่ๆนะมันแซงซ้ายตลอดเอ๊ะทำไมมันแซงซ้ายรถโตโยต้าใหม่เยี่ยมแล้วแซงปัดปัดปัดปัดแล้วมาปาดหน้าเราเอ๊ะเราจะหลบไปไหนเอมันไม่หยุดก็เลยต้องชะโงกหน้าไปดูหลังรถนะชะโงกหน้าไปดูตาแข็งๆนะแล้วก็กดโทรศัพท์มือถือกดทำไมก็ไม่รู้กดโก้ๆไปงั้นนะใช้หูทิพย์หน่อยเพราะเตรียมว่าเดี๋ยวเผื่อมาไม่ทันก็ธนุศาสตร์จะได้โทรไปใช้หูทิพย์โทรไปตามหน่อยจะได้รายงานมาเอ๊ะคนมันบ้าจิตใจของคนนี่มันบ้าถ้าโครมไปล่ะถ้าตายก็แล้วไปแต่ถ้าไม่ตายใช่ไหมพิการเทศไม่ได้แล้วถ้าลองขาขาดเทศไม่ได้ท่านใดอาชีพที่สองคืออะไรก็นึกในใจว่าก็ตั้งห้องบันทึกเสียงไว้นะตั้งห้องบันทึกเสียงไว้ว่าถ้าเกิดเราเป็นพิการไปอาชีพที่สองของเราคือเขียนหนังสือกับบันทึกเสียงขายธรรมะไปเผยแพร่ไปเอ๊ะถ้าเกิดมือเขียนไม่ได้อีกขาด้วนอีกฮะก็เหลือปากไม่รู้ล่ะถ้าปากพิการก่อนก็เหลือมือนะถ้ามือพิการก่อนก็เหลือปากก็ต้องเตรียมใจเอาแล้วทำสิ่งนั้นเอาไว้ก็คืออาชีพที่สองต้องมีถ้าไม่เตรียมวางโครงการลงนามไม่ได้ทั้งหลายได้สิ่งที่เก็บเล็กผสมน้อยปัจจุบันสำคัญเพราะฉะนั้นเมื่อเรียนจำแล้วต้องทำให้เป็นไม่เตรียมวางโครงการลงนามไม่ได้ทั้งหลายได้สิ่งที่เก็บเล็กผสมน้อยปัจจุบันสำคัญเพราะฉะนั้นเมื่อเรียนจำแล้วต้องทำให้เป็น
พื่อว่าท่านทั้งหลายจะได้เตรียมตัวเอาไว้แล้วทหารไม่ค่อยมีบ้านอยู่นะอาตมาจึงเป็นห่วงว่าก็บอกเสมอว่าทหารอย่าหลงยุคนะที่ก็บอกเป็นเมียทหารนับขวดเป็นเมียตำรวจนับแบงค์นั้นเลิกได้แล้วมันหมดยุคกินเหล้าเข้าสงครามถ้านายทหารคนใดหรือทหารคนใดยังกินเหล้าอยู่โดยไม่มีสงครามนั้นแสดงว่าทหารคนนั้นยังหลงยุคนะเหมือนไดโนเสาร์โผล่มากลางกรุงเทพนะจะกลายเป็นว่ายุคของเขานะอยู่ในยุคทันสมัยแล้วคุณยังอยู่ในจูราสสิคพาร์คอยู่เป็นไดโนเสาร์อยู่เพราะมันหมดยุคกินเหล้าเข้าสงครามแล้วไอ้ความกลัวมันหมดแล้วต่อไปเราต้องกลัวยากจนแล้วไอ้กลัวตายหมดแล้วนายทหารเดี๋ยวนี้นะต้องหน้าขาวหน้าผากใสๆไม่ใช่คล้ำอะไรนะดำไม่ว่าแต่ดำมันมีราศีดำนวลไม่เป็นไรใช่ไหมเขียวก็ยังเขียวนวลนะดำก็ดำนวลได้เพราะมันหมดยุคอะไรกินเหล้าเข้าสงครามมอมเหล้าเข้าสงครามนั้นต่อไปนี่ทหารจะต้องเตรียมตัวของเราเสมอว่าลูกเมียสำคัญในขณะที่ลูกยังเล็กก็ทุ่มเทมันไปแต่ในช่วง45ไปแล้วต้องเตรียมเราไม่เวลา15ปีที่เล็กๆน้อยๆต้องไปผ่อนนะอย่าเอาเงินไปทุ่มเทที่กลางกรุงเทพทีไรไม่มีอีกมันขยายหมดบ้านเมืองแต่แถวนครนายกเนี่ยที่ยังไม่แพงเท่าไหร่ไม่ติดถนนไม่เป็นไรถนนมันเข้าเองอ่ะเอาไปผ่อนนะไปกู้ธนาคารมาถ้ามีนะหรือกู้อะไรฮะสโมสรมาเอาไปแปะไว้กระเบียดเกษียณมาซื้อที่ให้ได้ก่อนปลูกกระต๊อบอยู่ก็ยังดีแต่เป็นที่ของเราก็ยังดีพอไปอยู่ตึกละฟ้าแต่ไม่ใช่ที่ของเราเพราะตรงนี้ก็ต้องเตรียมเอาไว้อาตมาห่วงขอบอกตามตรงว่าห่วงและบอกไม่เกรงใจว่าหมดยุคกินเหล้าพอสงครามหรือหมดยุคมอมเหล้าพอสงครามแล้วใครยังกินอยู่ใครยังมาอยู่คนนั้นหลงยุคแล้วนะเหมือนปัจจุบันนี้ถ้าใครแต่งตัวนักรบโบราณเดินกลางกรุงเทพไอ้นั่นบ้าแล้วมันหมดยุคแล้วนะและเรานี่เงินเดือนจำกัดแล้วไม่มีรายได้พิเศษเลยถ้าเราไปหลงยุคเข้าอีกหน่อยเขาบอกว่าเอเวลาฆ่ากันตายที่นั่นก็สีเขียวใช่ไหมฆ่ากันตายก็สีเขียวนะเพราะมันลงสีเขียวหมดเพราะอะไรฮะแล้วบางทีมันก็เป็นจริง

ราะฉะนั้นในเรื่องของคุณภาพเนี่ยเป็นเรื่องต้องพัฒนาและต้องมองอันยาวไกลและต้องวางแผนการนะคุณประโยชน์ต้องบำเพ็ญร่วมกันหาพวกไว้กฐินพระป่าเนี่ยเรามีเล็กๆน้อยๆท่านทั้งหลายอย่าเป็นเอ๊ะกฐินพระป่าไม่สำคัญนะไปเถอะบางทีคนเขาไม่ต้องการเงินจากเราเขาต้องการเกียรตินะมีดาวไปนะมีบั้งไปมีดาวไปมันยังมีเกียรติอยู่ทั้งหลายพระก็ไม่มีดาวไม่มีบั้งแต่เขาต้องเอาไปนั่งหัวแถวเราเป็นทหารถ้าเรามีศักดิ์ศรีอยู่แล้วไปที่ไหนเขาก็ยังให้เกียรติอยู่เพราะเป็นคนมีเครื่องแบบเพราะเมื่อเราไปบำเพ็ญคุณประโยชน์ใช่ไหมกฐินพระป่าที่เราไปได้รู้จักคนมากคุณประโยชน์ที่เราทำร่วมกันเนี่ยจะสร้างเพื่อฝูงให้มีมากขึ้นประการสุดท้ายก็คือคุณธรรมนะที่จะบำเพ็ญในใจที่เราจะบำเพ็ญศีลธรรมของเราตลอดว่าตรงนี้คืออะไรคุณสมบัติคุณวุฒิคุณภาพคุณประโยชน์คุณธรรม5ประการในสถานเป็นอัตตสมาปนิธิเป็นทั้งหลักกรรมและหลักการอยู่บนพื้นฐานของอะไรของสิ่งเดียวกันบนพื้นฐานของสิ่งเดียวกันเลยและตรงนี้แล้วเนี่ยเมื่อเรามีอย่างนี้แล้วจะมาว่าใจมันก็จะสบายพอมองแล้วเอ๊ะมันไม่เท่ากันก็ไม่เป็นไรบุญไม่เท่ากันเมื่อบุญไม่เท่ากันได้ไม่เท่ากันแต่ถ้าเรามีหลักกรรมอัตตสมาปนิธิและหลักการแล้วมันสู้กันได้นะแต่ว่าคู่ต่อสู้นั้นอย่ามองไกลไปนักมวยเนี่ยมันต้องเทียบน้ำหนักชัดชัยมันชกมันก็ต้องชกกับยูริใช่ไหมมันก็ต้องน้ำหนัก112ปอนด์เท่ากันแล้วอย่าไปเทียบกับคนอื่นโอ้โหบางคนมองไกลเหลือเกินมองไกลเหลือเกินมองจะเทียบกับคนนู้นไม่ได้ดูหลักการไม่ได้ดูหลักกรรมกรรมที่แล้วก็ไม่ดูกรรมปัจจุบันก็ไม่ดูถ้าดูแล้วเนี่ยเราจะรู้น้ำหนักตัวเองก็เกิดปัญญาแต่บางคนมองไกลและเกินนะรุ่นไฟเวทไปเทียบรุ่นแฮปปี้เวทมันก็ช้ำเนี่ยมั้ยเขายังไม่ได้ต่อยเราฮะความรู้สึกเทียบทำให้ช้ำมันคนบ้านเดียวกันมันรุ่นเดียวกันทำไปไปจริงๆไม่เห็นมีอะไรไม่ใช่นะที่แล้วกับปัจจุบันมันไม่เหมือนกันบางทีเขาดีทั้งที่แล้วชาติที่แล้วชาตินี้เขาก็ดีอีกครับเขาก็เลยไปไกลถ้าเราไปเทียบน้อยใจตายเลยนั่นเขาห้ามเทียบเขาห้ามเทียบอ่ะเพราะคนแต่ละคนเนี่ยมีคุณสมบัติที่สั่งสมไม่เหมือนกันแล้วพระเจ้าท่านตรัสนะครับท่านบอกว่าอุทานวโตสติมโตสุจิกรรมสันิสมการิโนสัญญาตัสสจธรรมชีวิโนอัปปมัตตสะยะโสภิวัตติเนี่ยที่อาตมาว่าเป็นแว่นแก้วประยศยะโสภิวัตติยศย่อมเจริญอุทานวะโตแก่บุคคลผู้ขยันสติมโตมีสติสุจิกรรมสะมีการงานสะอาดนิสมการิโนใคร่ครวญและทำสัญญาตสัจจะเป็นผู้อ่อนน้อมถ่อมตนธรรมชีวิโนครองชีวิตโดยธรรมอัปปมัตตสะไม่ประมาทยศมันเจริญแก่คนที่มีคุณสมบัติและคุณธรรม7ประการนี้ขยันนะอุทานวโตขยันมีสติคือตรึกตรองในงานเลยนะสุจิกรรมสะการงานหน้าที่สะอาดงานนั้นต้องเป็นงานที่ดีเป็นหน้าที่ก็เป็นหน้าที่สะอาดนิสมกริโนใคร่ควรแล้วทำสัญญาตัสจะเป็นคนอ่อนน้อมถ่อมตนไม่เป็นคนเย่อหยิ่งจองของพองคนนะสัญญาธรรมชีวิโนเป็นผู้ครองชีวิตในธรรมอัปปมัตตสะเป็นผู้ไม่ประมาทในชีวิตอิสยมันจะเลยแก่คน7คุณลักษณะเท่านี้เพราะฉะนั้นเมื่อท่านทั้งหลายเมื่อเป็นนายจะมองลูกน้องดู7ประการขยันไหมขยันแบบอะไรพึ่งหรือแมลงวันแมลงวันกับพึ่งเที่ยวบินก็เท่ากันแต่พึ่งขยันเก็บขยันหาและขยันเก็บไม่ตะกัดบินเช้าบิน

กับลูกกับเมียรวมกันกับเมียกับเพื่อนกับฝูงเสร็จแล้วก็สร้างหลังต่อมาเอเราจะมีลูกเต้าเมื่อสร้างหลังเสร็จแล้วลูกจะอยู่ที่ไหนก็สร้างช่องสร้างปล่องให้ลูกนะวางขุมข่ายในครอบครัวไว้ผึ้งก็เลยเป็นสัตว์ที่ขยันและกินของสะอาดส่วนแมลงวันรูปร่างหล่อแมลงวันเนี่ยรูปร่างหล่อท่านทั้งหลายดูแมลงวันรูปร่างสวยนะหัวแดงตัวเขียวเหมือนพระอินทร์เลยฮะรูปร่างมันเหมือนพระอินทร์เลยไอ้คนนี้เที่ยวบินผีเหมือนกันนะแต่กินของสกปรกกินแล้วไม่เก็บกินอย่างตะกะตะกามไร้มารยาทไม่เคยเก็บมาเผื่อลูกเผื่อหลานเผื่อเมียและไม่คิดถึงวันหน้าไอ้ขยันแบบไม่แย่นะเขาเรียกขยันแบบขี้เกียจเพราะนั้นมันก็เลยไม่เหลืออะไรนั่นท่านสลายสังเกตไอ้พวกที่แต่งตัวหล่อๆไปปุ๊บเด็กหนุ่มๆไอ้พวกที่ขยันก็เอาหิ้วกระเป๋าไปเนื้อตัวกระมอมกระแมมไปเรียนหนังสือบุกน้ำย่ำลมไปเก็บนะไปเก็บเกสรความรู้เขาว่าวิชาที่ไหนดีเอาร่างกายไปแลกเอาความอ่อนน้อมถ่อมตนไปแลกเข้าหาเขานะค่อยๆเกาะค่อยๆเล่มเก็บเอามาสะสมเอามาไอ้พวกนี้ไปโรงเรียนทุกวันไปทำงานทุกวันรูปร่างไม่ค่อยหล่อแต่ไอ้พวกหล่อๆเป็นแมลงวันแต่งตัวโอ้โหสีแปรดเลยเหมือนว่าจะดีนะดูเด็กฮะแต่ไม่ดีฮะกินเปลืองใช้เปลืองเกิดเรื่องเกิดราวไปที่ไหนเขาไล่ต่อไปเขาไล่ฮะเขาไล่หนีเขาไล่ตีและไปเกาะที่ไหนแล้วไม่หวานเกาะที่ไหนแล้วเสียหมดแต่พึ่งไปฮะโอ้โหความหอมความหวานเพราะตรงนี้คืออะไรพระเจ้าจะตัดถูกครับนายเมื่อจะดูลูกน้องโดยประมาณต้องดูที่คุณลักษณะ7ประการอาตมาจะไม่อธิบายละเอียดขยันอัตตะวะโตมีสติคืออะไรคือหน้าที่ต้องมาทำหน้าที่บินทีบินบ่อยไม่เป็นไรแต่ต้องแฝงมีสติลูกเมียอนาคตข้างหน้าการงานสะอาดไม่ใช่สกปรกใคร่ครวญและทำพึ่งนะค่อยๆใคร่ครวญแล้วมันจะไม่เสียเที่ยวพึ่งนี่มันเกาะตรงไหนมันไม่มีเสียเที่ยวนะเพราะแหละมันใคร่ครวญแล้วมันเกาะแล้วมันทำหน้าที่ของมันแล้วมันบินกลับไปเนี่ยมันนะจะบินมามันก็ใคร่ครวญจะบินกลับไปมันมีความหมายถ้าบินไปบินกลับเพราะอะไรมันใคร่ครวญแล้วทำสัญญาตสัจจะอ่อนน้อมถ่อมตนไม่รุนแรงไม่รุนแรงนะฮะจับดอกไม้ดอกไหนแล้วไม่ช้ำเลยเหมือนกับคนที่อ่อนน้อมถ่อมตนมีศีลธรรมคือไม่ทำลายของสิ่งนั้นและไม่ประมาทคือสร้างรวงรังไว้ข้างหน้ามีพวกมีฝูงถ้ามันมี7ประการนี่นายมองลูกน้อง7ประการลูกน้องโอ้โหส่งเข้าไปส่งเสริมส่งเสียเข้าไปถ้าเป็นลูกก็ถ้าเป็นลูกพึ่งนะท่านทั้งหลายส่งเสียไปเลยส่งเสริมไปเลยเดี๋ยวมันส่องแสงพอมันส่องแสงหูตาเราสว่างกลายไปว่าเป็นดาวให้เราเดินทางถูกลูกน้องก็เหมือนกันนะฮะลูกน้องก็เหมือนกันนี่เขาเรียกว่านายมองลูกน้องเขาเรียกเรามองคนอื่นก็มองอย่างนี้ท่านทั้งหลายเราจะได้ไม่น้อยใจไม่เสียใจไม่ฉะนั้นแล้วเรื่องยุ่งและถ้าได้ดีนะฮะถ้าไปปรึกษาคนดีก็ดีไปก็ได้สติถ้าไม่ดีก็เอาไฟไปใส่ใจตัวเองพระอาตมาถึงบอกว่าพระเจ้าเสือเนี่ยท่านยอดนะท่านยอดเยี่ยมวันหนึ่งท่านก็รับทหารมา2คนประกาศรับทหาร2คนรับมาแล้วก็ไอ้2คนนี้ท่านเลือกไม่ได้นะเพราะหนึ่งอายุมันเท่ากันอายุมันก็เท่ากันจบก็ชั้นเดียวกันนะโรงเรียนก็โรงเรียนเดียวกันบ้านก็บ้านเดียวกันมันมาคู่หนึ่งรับมาแล้วผ่านไปหลายๆปีคน2คนนี้ก็เริ่มห่างกันแล้วไอ้2คนที่เป็นเพื่อนก็เริ่มไม่พูดกันไอ้คนหนึ่งพยายามจะพูดอีกคนหนึ่งมันไม่พูดเพราะอะไร

พราะคนสองคนนี้ไม่เท่ากันใช่ไหมเมื่อไม่เท่ากันนะคนสองคนนี้ก็เลยไม่พูดกันวันหนึ่งก็พระเจ้าเสือก็จะออกตรวจทางชลมารทางน้ำก็สั่งทหารว่าเออเราจะไปตรวจงานราชการบ้านเมืองก็เตรียมนะเตรียมเสร็จแล้วก็ไปกันมันไอ้สองคนทำหน้าที่อะไรไอ้คนหนึ่งนายนั่งตรงนี้จะเสือนั่งกลางมันนั่งข้างข้างขวาข้างขวาคืออะไรเสนาธิการคือทศนี่นั่งใกล้นายนั่งขวามือนายอีกคนหนึ่งนำหน้าเลยนั่งหัวเรือเป็นฝีพายคนหนึ่งได้เป็นทศคนหนึ่งเป็นฝีพายแดดก็เริ่มร้อนยิ่งแดดร้อนนะยิ่งพายมากสิ่งที่อยู่ในใจเป็นความร้อนก็เกิดขึ้นเพราะแหละเสียงเพื่อนคุยกับพระเจ้าเสือเข้าหูมันทวนลมและหูมันฟังมันก็เหนื่อยพระเจ้าเสือถามเอ๊ะหนุ่มเป็นยังไงนาแถวบ้านนี้เป็นยังไงใช่ไหมผู้ใหญ่บ้านชื่ออะไรกำนันชื่อทางที่ไปไอ้นี่มันรู้หมดทำไมมันจึงรู้หมดเพราะมันถามไปก่อนแล้วพอนายมีกำหนดการเนี่ยสืบหมดเลยแล้วมันจะไปเองนะฮะแหมสมัยก่อนไอทีไม่ขนาดนี้มันรู้จักคบคนอ่ะมันไอความรู้มันสั่งสมมันรู้หมดมันกราบรู้ได้หมดมีเรื่องอะไรโบราณมาเล่าให้ฟังวรรณคดีมาเล่าให้ฟังตรงนั้นเป็นอย่างนั้นตรงนี้เป็นอย่างนี้ยิ่งคุยกันสนุกแดดก็ยิ่งร้อนไอ้นั่นก็ยิ่งเครียดผลที่สุดเสียงก็ลอยตามลมคนเหมือนกันได้ไม่เท่ากันคนเหมือนกันได้ไม่เท่ากันท่านทั้งหลายเสียงอย่างนี้มันก็มันสะบดนะเสียงมันสะบดพระเจ้าเสือก็ได้ยินปกติพระเจ้าเสือนี่ท่านเป็นคนที่อารมณ์ร้อนนะท่านเป็นคนอารมณ์ร้อนนะแต่เสียงที่บอกคนเหมือนกันได้ไหมท่านทีแรกท่านจะลงโทษแต่ท่านนึกเอ๊ะไอ้สองคนเนี่ยมันเข้ามาพร้อมกันเอ๊ะมันกล้าพูดกับคนเหมือนกันได้ไม่เท่ากันถ้าตีซะตรงนี้ลงโทษซะตรงนี้ทำไมเสียหายว่าอะไรฮะเสียหายว่าพระเจ้าเสือจะไม่ยุติธรรมและก่อนที่มันจะพูดคำนี้นะมันคงไปพูดกับข้าราชการคนไหนคนไหนคนไหนไว้บ้างแล้วนะว่าเราลำเอียงถ้าจะลงโทษเสียโดยที่คนไม่เกิดปัญญาใช้ไม่ได้จะเสียการปกครองมันก็จะแพร่กระจายข่าวต่อไปอีกไม่มีที่สิ้นสุดราชการก็จะไม่กล้ามาแต่เสียงมันก็พูดคนเหมือนกันได้ไหมท่านแต่พระเจ้าเสือท่านเถียงมันแต่ท่านเถียงในใจไม่เหมือนหน้าคนไม่เหมือนกันเพราะนั้นได้ไม่เท่ากันท่านเถียงมันในใจเพราะท่านเป็นผู้ใหญ่แต่ท่านหาวิธีการจะบอกไอ้นี่ยังไงว่าคนไม่เหมือนกันได้ไม่เท่ากันและบอกอย่างไรคนทั้งหลายจะรู้ว่าคนไม่เหมือนกันเรียกมันมาบอกนะหรือกลัวมันนินทาเอ้ยทำมันนินทาแล้วก็ตั้งให้มันเหมือนกันไปเลยไอ้สองคนนี้มันได้เท่ากันไปเลยก็ไม่ได้ท่านทั้งหลายมันก็จะพกเอาสันดานของหนังสือสนเทศโจมตีโอ้กูได้มาเพราะเป็นคนปากร้ายตอนนี้กูจะนินทาเสด็จพระเจ้าเสือทำไมเอาตำแหน่งอุดปากคนนะแต่ละจำไว้เลยว่านายไอ้คนไหนปากร้ายเข้าใจผิดตำแหน่งอุดปากไม่มิดแต่ท่านเถียงในใจนะเถียงไปก็มองไปหาไปเจอทั้งเย็นวันนั้นใกล้ๆจะมืดก็เลยถึงวัดหนึ่งความจริงไอ้คนที่มันเป็นทศมันกะไว้แล้วว่า
เย็นเนี่ยจะพักแบบนี้แม้ว่าถึงวัดปุ๊บวัดแถวๆริมน้ำเขาสร้างศาลาสวยๆใช่ไหมเขาเผื่อว่าเจ้านายเสด็จสมัยก่อนเจ้านายจะเสด็จทางน้ำคุณนางคุณนางขึ้นไปจะได้มีที่สวยๆเขาไม่ได้สร้างเพื่ออย่างอื่นนะเป็นอะไรเป็นพระพาชั่วคราวสมภารจะได้มารับและเขาต้องให้สะอาดทุกวันท่านทั้งหลายจำไว้ด้วยนี่คือวิถีชีวิตทางน้ำนะฮะพอถึงปุ๊บสมภารลงมารับแล้วขึ้นไปปุ๊บนี่แทบไม่ต้องทำอะไรแล้วเพราะศาลาเนี่ยจัดเป็นที่ประทับรับรองเรียบร้อยไอ้คนที่ไปเรือนั้นมีจำนวนเท่าไหร่สมภารเอาผ้าชิมสีหมดมีข้าวมีปลากินหมดนะมันก็ยิ่งทำให้ไอ้คนนี้มันหนักใจไปเพราะไอ้คนนี้มันเริ่มทำดีขึ้นอีกแล้วพระเจ้าเสด็จก็ประทับบนศาลาเอเขาก็ไปอาบน้ำอาบผ้าศาลามันสูงแบบนี้ศาลาบ้านนอกหน้าเดือนหน้าเขาเกี่ยวข้าวก็เดือนไอเดือนยี่ก็น้ำแห้งแล้วไอหน้าน้ำแห้งนี่พอดีมันก็เป็นหน้าสุนัขตกลูกสุนัขมันตกลูกพระเจ้าเสด็จท่านนั่งประทับได้ยินเสียงอะไรใต้ถุนคือได้ยินเสียงหมามันร้องท่านรู้ว่าหมาออกลูกเอาหมาเนี่ยแล้วว่าสอนคนยอดทหารทั้งหมดประชุมท่านเรียกมาหมดเลยนะยกเว้นสองคนไอ้คนหัวเรือกับไอ้คนข้างเรียกทหารทั้งหมดแล้วมานั่งให้หมดประชุมทั้งหลายก็มานั่งไม่รู้นั่งเรียบร้อยแล้วให้คนไปบอกนี่ให้ใครไปเรียกไอ้คนนั้นมาสิที่พายหัวเรือพวกก็ไปตามหมายรีบมาเลยนะถวัดบังคมตะกี้เรานั่งอยู่ตรงนี้ได้ยินเสียงข้างล่างรู้สึกจะมีอะไรอยู่ข้างล่างไหนแกลงไปดูซิว่ามันอะไรอยู่ข้างล่างใต้ถุนศาลาอันนั้นลงไปแป๊บขึ้นมาแล้ว

0: บุญกฐินประจำปี2569ทางสถานีวิทยุกระจายเสียง921สำนักงานพัฒนาภาค5หน่วยบัญชาการทหารพัฒนาเชิญสาธุชนผู้ใจบุญร่วมสืบสานบำรุงพระพุทธศาสนาร่วมเป็นเจ้าภาพทอดกฐินสามัคคีณวัดโคกเจริญโนนเสาเอหมู่ที่7ตำบลบ้านหวายอำเภอหล่มสักจังหวัดเพชรบูรณ์ในวันอาทิตย์ที่15พฤศจิกายน2569วัตถุประสงค์เพื่อบูรณะพระพุทธมหาปฏิมากรองค์พระเจ้าตากแดดแหล่งเคารพและศรัทธาสิ่งศักดิ์สิทธิ์ของสาธุชนในชุมชนในวันเสาร์ที่14พฤศจิกายน2569ตั้งองค์กฐินและประกอบพิธีกวนข้าวทิพย์วันอาทิตย์ที่15พฤศจิกายน2569ประกอบพิธีถวายองค์กฐินจึงขอบอกบุญท่านสาธุชนผู้ใจบุญร่วมเป็นเจ้าภาพทอดกฐินสามัคคีได้ที่สถานีวิทยุกระจายเสียง921สำนักงานพัฒนาภาค5หน่วยบัญชาการทหารพัฒนาอำเภอร่มเก่าจังหวัดเพชรบูรณ์หรือโอนเข้าบัญชีธนาคารทหารไทยธนชาติชื่อบัญชีพันเอกอติพรจันบานเลขที่บัญชี424-230-6985สาธุ
1: จะได้ถึงสวรรค์จะได้สุขสันต์พ้นภัยบิดา
2: หน่วยบัญชาการทหารพัฒนานักรบสีน้ำเงินเดินหน้าพัฒนาเพื่อประชาชนขจัดความยากจนปลอดพ้นภัยยาเสพติดเพื่อชีวิตที่พอเพียง
3: บุญกุศลสร้างพลาท่านคือเขาฮอบัดเทื่อหิวมือหน้าจังสิได้เปิดกินสถานีวิทยุกระจายเสียง921ขอเชิญชวนพี่น้องผู้ใจบุญร่วมสืบสานพระพุทธศาสนาร่วมเป็นเจ้าภาพทอดกฐินสามัคคีประจำปี2569ณวัดโคกเจริญบ้านโน่นเสาเอหมู่ที่7ตำบลบ้านหวายอำเภอหล่มสักจังหวัดเพชรบูรณ์มาร่วมเฮ็ดบุญใหญ่เพื่อบูรณะพระพุทธมหาปฏิมากรองค์พระเจ้าตากแดดสิ่งศักดิ์สิทธิ์คู่บ้านคู่เมืองศูนย์ร่วมจิตใจของพี่น้องชาวบ้านเฮากำหนดการมีดังนี้วันเสาร์ที่14พฤศจิกายน2569ตั้งองค์กฐินและร่วมพิธีกวนข้าวทิพย์อันเป็นมงคลวันอาทิตย์ที่15พฤศจิกายน2569พิธีถวายผ้ากฐินสามัคคีพี่น้องสามารถเดินทางมาร่วมเฮ็ดบุญได้ที่สถานีวิทยุกระจายเสียง921สำนักงานพัฒนาภาคาหน่วยบัญชาการทหารพัฒนาตำบลหน้าแซงอำเภอลมเก่าจังหวัดเพชรบูรณ์ใครบ่สะดวกเดินทางมาสามารถโอนเงินร่วมเฮ็ดบุญได้ที่ธนาคารทหารไทยธนชาติซื้อบัญชีพันเอกอติพรจันบางเลขที่บัญชี424-230-6985 424-230-6985ท่านน้อยให้ได้กอบท่านเป็นกระสอบให้เจ้าได้หอบได้หามบุญรักษาเทวดาคุ้มครองเด้อ
4: เมื่อคุณขับรถด้วยความเร็ว80กิโลเมตรต่อชั่วโมงโชคดีครับแค่หน้ารถยุบคุณไม่เป็นอะไรแต่ถ้าคุณขับรถด้วยความเร็ว100กิโลเมตรต่อชั่วโมงรถพังส่วนคุณต้องนั่งรถเข็นไปตลอดชีวิตแต่ถ้าคุณขับรถด้วยความเร็ว120กิโลเมตรต่อชั่วโมงขึ้นไปยิ่งเร็วยิ่งแรงยิ่งไม่เหลืออะไรด้วยความปรารถนาดีจากศูนย์อำนวยการความปลอดภัยทางถนนกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ
5: ว่าในเรื่องการใช้รถใช้ถนนที่หลายคนก็คงเคยเจออย่าขับรถเร็วเลยครับเวลาชนก็ชนแรงขับอยู่ดีๆก็ด้านมีรถคันอื่นขับปาดหน้าคิดดีไว้ครับดีที่ไม่ชนมีรถบีบแตร่ไล่บางทีผมก็อาจจะเกะกะจริงๆ บ่นได้บ่นได้แต่ก็ใจเย็นไปครับตรงไหนมีป้ายห้ามขับเร็วก็แค่ผ่อนคันเร่งรักษากฎจราจรปลอดภัยไว้ก่อน
6: ความคิดดีจังหนูชอบ
7: ผมก็ชอบนะ
8: ป้าก็ชอบ
9: แม่ชอบจ้าขับรถมีน้ำใจรักษาวินัยจราจรใครๆก็ชอบ
3: คันว่าเฮือติดแกงเกวียนเห็นให้เกวียนแกบาดว่าไปฮอดน้ำเฮือจังได้แกเกวียนอำเภอลมเก่าร่วมกับส่วนราชการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทั้ง10แห่งกำนันผู้ใหญ่บ้านและพี่น้องชาวอำเภอลมเก่า ขอเชิญชวนพี่น้องมาม้วนน้ำกันในงานประเพณีแข่งเรือยาวอำเภอลมเก่าประจำปี2569ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีมาพ่อกันในวันที่26ถึง28ตุลาคม2569ณลำน้ำพุ่งหน้าวัดทุ่งท่งชัยเปิดรับสมัครทีมเรือยาว18ฝีพายประเภททั่วไปชายโอเพ่นในจังหวัดเพชรบูรณ์รับแค่10ลำเท่านั้นแข่งกันในวันที่26ตุลาคม2569ส่งไล่ซื้อได้บ่เกิน25คนและต้องมีเรือเป็นของตัวเองสมัครได้ตั้งแต่มื้อนี้จนฮอดวันที่15กันยายน2569ติดต่อสมัครได้ที่หมออันนายสังเวียนปิ่นมาสาหมายเลขโทรศัพท์0657997325 0657997325ร่วมสืบสารประเพณีบ้านเฮาแล้วมาพ่อกัน26ถึง28ตุลาคมนี้จับเอามือลูกจุ้งเอามือหลานประสานเอามือแฟนมาทีลำน้ำพุ่งหน้าวัดทุ่งทงชัยอำเภอลมเก่าจังหวัดเพชรบูรณ์ออกพรรษาลาพระเจ้าพี่น้องลมเก่ามีงานแข่งเฮือเด้อ
8: ได้ยินเสียงสัญญาณนี้คุณจะทำอย่างไร
10: ไปไม่ได้รถก็ติดเหมือนกัน
8: อยากจะหลบให้นะคะแต่เราก็รีบเหมือนกันเปิดเลนแน่ๆเลยคิดแบบนี้ดีกว่าไหมช่วยกันหลบเข้าข้างทางเพราะชีวิตบนรถฉุกเฉินมีความสำคัญช่วยกันให้ทางเพราะให้ทางเท่ากับช่วยชีวิตผู้ป่วยฉุกเฉินโทรสายด่วน1669
11: เชิญร่วมเป็นเจ้าภาพทอดกฐินสามัคคีประจำปี2569เพื่อสมทบทุนสร้างศาลาการประเรียนณวัดสว่างมงคลบ้านนาดงหมู่ที่2ตำบลบ้านหวายอำเภอลมสักจังหวัดเพชรบูรณ์กำหนดการวันเสาร์ที่14พฤศจิกายน2569ฉลององค์กฐินกลางคืนมีคณะหมอลำเสียงวิหกและวันอาทิตย์ที่15พฤศจิกายน2569เวลา9นาฬิกาถวายกฐินสามัคคีสามารถติดต่อออกร่วมท่านและร่วมปัจจัยทำบุญได้ณวัดสว่างมงคลเลขที่บัญชี615-327-6717ธนาคารกรุงไทยสาขาลมสักเบอร์โทร097 11

0: ความสามัคคีของคนไทยทุกคนคือพลังที่จะนำชาติไทยไปสู่ความเจริญรุ่งเรือง
1: รู้รักสามัคคีร่วมกันทำความดีเพื่อแผ่นดินด้วยความปรารถนาดีจากกองบัญชาการกองทัพไทยโดยหน่วยบัญชาการทหารพัฒนา

0: รวมพลังรวมใจรวมเลือดเนื้อชาติเชื้อไทยทุกคนไทยคือพลังแผ่นดินป้องกันเฝ้าระวังยาเสพติดไม่ให้กลับมาเพื่อทั้งแผ่นดินไทยปลอดภัยจากยาเสพติดอย่างยั่งยืน
1: ชมรมสร้างสุขภาพมะขามหวานเพชรบูรณ์ขอเชิญร่วมการแข่งขันวัดโพสว่างหน่างัวมินิฮาฟมาราธอนในวันอาทิตย์ที่15กุมภาพันธ์2569เปิดรับสมัครในระยะทาง21กิโลเมตร10กิโลเมตร5กิโลเมตรและ3กิโลเมตรเริ่มปล่อยตัวตั้งแต่เวลา5นาฬิกาเป็นต้นไปณจุดปล่อยตัววัดโพสว่างหน่างัวตำบลหน่างัวอำเภอเมืองจังหวัดเพชรบูรณ์นักวิ่งที่เข้าเส้นชัยจะได้รับของที่ระลึกและมีอาหารเครื่องดื่มบริการตลอดงานสอบถามรายละเอียดได้ที่เพจ Facebook ชมรมสร้างสุขภาพมะขามหวานเพชรบูรณ์หรือคุณปิยนุนุใหม่โทรศัพท์0818877708 LINE นุใหม่2499 NUMAI 2499ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป
2: ของดีและถูกมีจริงในโลกนี้ด้วยหรือหากไม่สามารถรู้จักเจ้าของสินค้าที่แท้จริงแล้วหาซื้อสินค้าจากหนทางอื่นจะดีกว่าไหมปัจจุบันเฟซบุ๊กก็เป็นอีกช่องทางหนึ่งที่มิจฉาชีพเข้าฉกฉวยโอกาสเข้าแทรกซึมแฮ็กเข้ามาในเฟซบุ๊กของเราปลอมเป็นตัวเราและเรียกร้องเงินทองจากผู้คนที่เรารู้จักกว่าจะรู้นั่นกดสายไปแล้วการรู้จักทางอินเทอร์เน็ตมิจฉาชีพอาจหลอกลวงใบหน้าที่แท้จริงของตนท่านเองก็ต้องระวังนัดสาวทางเน็ตแล้วสาวแอบโทรศัพท์บอกกลุ่มเพื่อนมิจฉาชีพมาแบล็คเมล์เพื่อแลกกับชื่อเสียงและหน้าที่การงานต้องเสียเงินบางทีนับแสนแสนมิจฉาชีพหลอกลวงใบหน้าที่แท้จริงของตนจะลวงนัดหมายเหยื่อหญิงสาวอ่อนประสบการณ์ไปทำมิดีมิร้ายทางอินเทอร์เน็ตรู้จักกายและใจที่แท้จริงนั้นคงทำได้ยากตรวจสอบก่อนอย่าหลงเชื่อข้อมูลทางอินเทอร์เน็ต
3: รู้ทันภัยป้องกันได้ด้วยตัวคุณ
4: ตัวเองพร้อมซิ่งแล้วนะ
5: ไปกับเขาตัวเองไม่ต้องกลัวนะเพราะความรักอ่ะจะพาชนะทุกสิ่งเลย
6: สถิติอุบัติเหตุบนท้องถนนด้วยการขับรถมีน้ำใจรักษาวินัยจราจรนะครับ
7: หายงัดหายจำสายน้ำไหลลังล้นสามัคคีหนุนคำน้ำเหือเข้าสู่ฝั่งอำเภอลมเก่าร่วมกับส่วนราชการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทั้ง10แห่งกำนันผู้ใหญ่บ้านและพี่น้องชาวอำเภอลมเก่าขอเชิญชวนพี่น้องมาบวชซื่นนำกันในงานประเพณีแข่งขันเรือยาวอำเภอลมเก่าประจำปี2569ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระนิธิธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีมาจวดนำกันในวันที่26ถึง28ตุลาคม2569ณลำน้ำพุหน้าวัดทุ่งทองชัยเปิดรับสมัครทีมเรือยาว18ฝีพายประเภททั่วไปชายโอเพ่นในจังหวัดเพชรบูรณ์รับแค่10ลำเท่านั้นแข่งกันวันที่26ตุลาคมส่งรายชื่อได้บ่เกิน25คนและต้องมีเรือของตัวเองสมัครได้ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่15กันยายน2569ติดต่อสมัครเข้าร่วมได้ที่หมออั๋นนายสังเวียนปิ่นมาสาโทร0657997325065-799-7325มาเชียร์นำกันให้หมดซื่นทั้งทีมชายทีมหญิงและทีมผสมรวมสืบสารประเพณีบ้านเฮานัดกันแนวอย่าสุลืม26ถึง28ตุลาคมนี้จับมือลูกจูงมือหลานมาที่ลำน้ำพุหน้าวัดทุ่งทองชัยอำเภอลมเก่าจังหวัดเพชรบูรณ์เด้อครับ

0: ธิษฐานไม่ใช่อ้อนวอนขอแต่คือความตั้งใจมั่นที่จะทำให้สำเร็จหนึ่งคนหนึ่งสัจจะทำดีได้ไม่ต้องเดียวร่วมตั้งสัจจะอธิษฐานปฏิบัติบูชาพร้อมกันทั่วไทยเริ่มวันนี้เป็นต้นไปร่วมสร้างสำนึกโดยศูนย์คุณธรรมสำนักงานบริหารและพัฒนาองค์ความรู้เราอธิษฐาน
1: เพื่อพัฒนาจะพูดดีไหมซื้ออุปกรณ์รถนี้ไม่โปร่งใส
2: ประมูลก่อสร้างมีนอกมีใน
1: เปลี่ยนพูดไปสองไผ่เบี้ยนิ่งเสียตำลึงทองเป็นอย่าปล่อยให้คนชั่วลอยนวลเปลี่ยนเอาหูไปนาเอาตาไปไร่เป็นหูเป็นตาทั่วนาทั่วไร่เริ่มที่เราสู่คนใกล้ชิดปลุกจิตสำนึกให้ซื่อสัตย์สุจริตต้านทุจริตคอร์รัปชันปปช.สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติรวมพลังไทยทั้งชาติประกาศล้างคอร์รัปชัน
3: หน่วยบัญชาการทหารพัฒนานักรบสีน้ำเงินจักเดินหน้ามุ่งฟันฝ่าผองภัยไม่ท้อถอยด้วยตั้งใจจะลบซึ่งริ้วรอยความเศร้าส้อยบนใบหน้าประชาชน

0: ร้อยที่ถูกต้องเป็นประโยชน์แล้วก็ตอบข้อซักถามในใจได้ครบถ้วนนะคะ
1: ค
0: ่
1: ะ
0: ในส่วนของนโยบายที่สำคัญแน่นอนค่ะอาจจะต้องมีเทปนึงแหละที่พูดถึงเรื่องไทยช่วยไทยพลัส
1: เพราะว่าเราหวังว่าจะมีเฟส2กลับมา
0: ใช่
1: เราหวังว่าจะมีเฟส2กลับมา
0: ใช่แล้ว
1: นี้คือใช้ระมัดระวังมากที่สุดท้ายแล้วนะคะ
0: เรียกว่าหลายคนก็คำนวณอย่างดีว่าภายใน30วันครั้งสุดท้ายเนี่ยเราจะใช้ในการสแกนจ่ายเนี่ยยังไงให้มันครอบคลุม30วัน
1: คุณร
0: ว
1: มหลังๆหมดหรือยังคะ
0: ยังดิฉันเหลือประมาณ500กว่าบาท
1: อันนี้ขอบอก
0: นะคะซึ่งทางรัฐบาลเนี่ยเขาก็เชิญชวนพี่น้องประชาชนค่ะให้ออกมาใช้สิทธิ์ไทยช่วยไทยพลัสโค้งสุดท้ายแล้วนะคะยอดใช้จ่ายตอนนี้แสนกว่าล้านแล้วนะกระจายรายได้สู่ร้านค้ากว่า1ล้านเกือบ1ล้าน2แสนรายค่ะซึ่งทางท่านรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีนะคะนางสาวลลิตาพิษวัฒนานะคะได้เปิดเผยว่ารัฐบาลเชิญชวนประชาชนที่ได้รับสิทธิ์นะคะไทยช่วยไทยพลัสเนี่ยใช้สิทธิ์ในช่วงเดือนสุดท้ายของโครงการเพื่อช่วยลดภาระค่าใช้จ่ายพร้อมกระจายรายได้สู่ร้านค้ารายย่อยแล้วก็ผู้ประกอบการทั่วประเทศโดยข้อมูลล่าสุดนะคะวันที่4กันยายนเวลา5ทุ่มมียอดใช้จ่ายสะสมแล้ว 138,000 ล้านบาทมีประชาชนได้รับสิทธิ์กว่า26ล้านรายนะคะซึ่งร้านค้าที่ผ่านการตรวจสอบข้อมูลแล้วเนี่ยเกือบ2ล้านรายโดยโครงการในรูปแบบร่วมจ่าย 60-40 คือมีเป้าหมายช่วยแบ่งเบาภาระค่าใช้จ่ายค่าครองชีพของพี่น้องประชาชนควบคู่กับการกระตุ้นการใช้จ่ายแล้วก็กระจายรายได้ไปยังร้านค้ารายย่อยร้านอาหารผู้ประกอบการในการในแต่ละชุมชนนะอย่างไรก็ตามค่ะขณะนี้โครงการเข้าสู่เดือนสุดท้ายแล้วนะคะรัฐบาลก็ขอเชิญชวนพี่น้องประชาชนที่ได้รับสิทธิ์เนี่ยแล้วก็ยังมีวงเงินคงเหลือตรวจสอบสิทธิ์ของท่านให้ดีวางแผนการใช้จ่ายในระยะเวลาที่กำหนดเพราะทุกการใช้จ่ายไม่เพียงช่วยลดภาระค่าใช้จ่ายของประชาชนแต่ยังช่วยส่งต่อรายได้ไปยังร้านค้ารายย่อยร้านอาหารแล้วก็ผู้ประกอบการในชุมชนทำให้เม็ดเงินเนี่ยหมุนเวียนต่อในระบบเศรษฐกิจกระจายสู่พื้นที่ต่างๆทั่วประเทศค่ะ
1: ค่ะ
0: ส่วนใหญ่เราใช้จ่ายเรื่องอะไรกัน
1: อาหาร
0: อาหาร
1: อยู่แล้ว
0: อาหารเครื่องดื่มของที่กินประจำวันนะคะซึ่งถ้าถามว่าก็จะเป็นพ่อค้าแม่ค้ารายย่อยนี่แหละที่เขา เข้าร่วมโครงการนะคะก็ถือว่าเป็นการกระจายรายได
1: ้
0: ทำให้คนตัวเล็กตัวน้อยเนาะแล้วก็ประชาชนคนธรรมดาอย่างเราเนี่ยแหละค่ะได้ใช้จ่ายแล้วก็อย่างน้อยนะจ่ายค่าข้าวจาก50บาทก็เหลือไม่ถึง
1: 20กว่าบาท
0: 20กว่าบาท
1: ประมาณนั้น
0: นะก็ถือว่าเป็นการแบ่งเบาภาระค่าใช้จ่ายของเราแล้วก็ทำให้พ่อค้าแม่ค้าเนี่ยได้มีวงเงินหมุนเพิ่มนะคะเพราะว่าเดี๋ยวนี้ใช้จ่ายกันคล่องมากเลยนะมีร้านนึงนะคะร้านอาหารในที่ทำงานเราเนี่ยก็คือสามารถกดสแกนได้ด้วยตัวเอง
1: ถูกต้อง
0: One Stop Service
1: One Stop Service นะคะเพราะว่าแม่ค้าตักอาหารให้อยู่นะเขาก็จะบอกยอดเงิน
0: เชื่อใจกันเลยทีเดียว
1: เชื่อใจกันสุดๆนะคะคือบอกเลยว่าก็เป็นอีกหนึ่งโครงการนะที่หลายคนเนี่ยก็เรียกร้องว่าเอ๊พอหมดเดือนนี้แล้วยังไงเนี่ยเฟส2ต่อไหมหรือว่าจะมีโครงการอื่นๆจากทางรัฐบาลออกมาเห็นว่าปลายปีเนี่ยอาจจะมีไทยเที่ยวไทยพลัสหรือเปล่า
0: ฤดูการท่องเที่ยวไง
1: ฤดูการท่องเที่ยวนะช่วงปลายปีเผื่อกระตุ้นเศรษฐกิจการท่องเที่ยวช่วงไตรมาสสุดท้ายนะคะเด
0: ี๋
1: ยวอาจจะต้องรอติดตามโครงการนี้ก็น่าจับตามองเหมือนกันนะคะเพราะว่าบ้านเราเนี่ยคือเป็นประเทศของการท่องเที่ยวอยู่แล้วนะคะถ้าพูดถึงนะไม่ว่าจะเป็นภาคเหนือภาคกลางภาคตะวันออกหรือภาคใต้คือเที่ยวได้ทั้งปีอ่ะ
0: ถูกต้อง
1: นะก็
0: แล้วก็เรียกว่าถ้าไทยเที่ยวไทยเนี่ยออกมาเขาจะเน้นไปที่ผู้ประกอบการธุรกิจที่เป็นโฮมสเตย์เป็นโรงแรมขนาดย่อยนะคะไม่ใช่โรงแรมขนาดใหญ
1: ่
0: ก็จะทำให้คนที่เปิดที่เป็นรีสอร์ทขนาดเล็กเนาะหรือโรงแรมขนาดเล็กเนี่ยได้มีโอกาสได้ใช้โครงการนี้ร่วมกับเรา
1: ค่ะซึ่งเอาจริงๆนะเดี๋ยวนี้นะคุณรวันสังเกตไหมที่เป็นรีสอร์ทเล็กๆเนี่ยยิ่งถ้าอยู่ในอันซีนแค่ไหนยิ่งน้อยแค่ไหนยิ่งจองยาก
0: ใช่ค่ะ
1: เนาะ
0: คือเปิด5ห้องแบบนี้แล้ว5ห้องนั้นเต็มจนถึงปีหน้า
1: ถูกต้องนั่นแหละต้องจองล่วงหน้านะคะก็ถือว่าเป็นเรื่องที่น่าดีใจนะคะเพราะว่ามันก็กระตุ้นเศรษฐกิจประเทศเราด้วยแล้วก็รวมไปถึงผู้ประกอบการเนี่ยก็จะได้ยิ้มออกด้วยนะคะ
0: เด
1: ี๋ยวรอติดตามโครงการนี้ถ้ามีอัปเดตอะไรยังไงนะคะเดี๋ยวมานำเสนอให้คุณผู้ฟังได้รับฟังกันแน่นอนนะคะเอาส่วนอีกเรื่องนึงนะคะตอนนี้รัฐบาลเดินหน้าเรื่องของการจัดระเบียบผู้ขับรถนะรับจ้างก็อย่างพวกในแอปต่างๆนะคะหลากหลายแอปเวลาที่เราเดินทางไปไหนเนาะบางทีก็เรียกในแอปเนี่ย คือมันสะดวกกว่าหลายท่านบอกว่าเวลาที่เรียกรถมารับในแอปคือเรารู้ราคารู้ราคาก่อน
0: คำนวณได้ก่อน
1: ได้ว่าเออเท่าไหร่ยังไงนะคะงบก็ไม่บานปลายเนาะซึ่งเรื่องนี้เนี่ยทางรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีนะคะท่านก็ออกมาเปิดเผยว่าตอนนี้รัฐบาลนะคะท่านก็ยกระดับในการบริหารจัดการรถรับจ้างผ่านแอปพลิเคชันนะคะเพื่อให้ประชาชนเนี่ยได้รับบริการที่สะดวกปลอดภัยมีคุณภาพนะคะคือเน้นย้ำพอมันผ่านแอปแล้วเนี่ยเวลาที่เข้าไปควบคุมดูแลเนาะเราก็อยากได้คนขับที่หนึ่งอ่ะคือต้องมีใบขับขี่อ่ะ
0: โอ้สำคัญมาก
1: คือต้องมั่นใจได้ว่าใช้บริการแล้วเนี่ยมันปลอดภัย
0: ใบขับขี่ที่ถูกต้องด้วย
1: ใบข
0: ับ
1: ขี่ที่ถูกต้องถูกต้อง
0: ใบขับขี่ที่ถูกต้องสภาพรถเอ่ยแล้วบางทีรถไม่ใช่คนกับหน้าที่ขึ้นบริเวณแอปเนี่ยไม่เหมือนกัน
1: นี่แหละปัญหานี้แหละที่ต้องเข้ามาควบคุมดูแลนะคะเพราะว
0: ่
1: าคือมันต้องเน้นย้ำเลยมันก็จะได้สร้างหลักประกันในความปลอดภัยทุกๆการเดินทางนะคะสร้างความเชื่อมั่นกับผู้ใช้บริการนะคะก็ต้องมีการมาตรวจสอบอะไรกันนะคะให้มันชัดเจนแล้วก็มีการทำบริการนะคะขอรับใบอนุญาตขับรถสาธารณะที่ต้องผ่านการอบรมนะคะต่างๆคืออย่างที่คุณรวรรณบอกมีใบขับขี่แล้วต้องมาอย่างถูกต้องด้วยนะคะเราถึงจะมั่นใจได้ในการใช้บริการนะคะเอาละค่ะช่วงนี้เดี๋ยวเราพักกันสักครู่นะคะช่วงหน้ากลับมาติดตามข่าวสารกันต่อกับช่วงตีคล้องร้องข่าวค่ะ
2: ฟ้าสลัวมัวแสงระวีส่องนกหยุดร้องวังเวงให้เงียบเหงามองฟ้าวันนี้เป็นสีเทาอกประชาหมองเศร้าระทมสวงด้วยพระราชธิดาพระองค์ใหญ่เสด็จคันไลสู่แดนสวงเสียงร่ำไห้สะท้อนสถานสวงพระเป็นดั่งดวงใจไทยประชา
3: เราจะทำความดีด้วยหัวใจและจะดำเนินชีวิตด้วยปัญญาสัจจะความดีเพื่อยังประโยชน์ตนและผู้อื่นให้ถึงพร้อมได้ความไม่ประมาทคติพจน์ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานให้กับจิตอาสาพระราชทานเพื่อเป็นขวัญกำลังใจเป็นคติในการครองตนและเป็นหลักในการปฏิบัติหน้าที่พระราชทานไว้ณวันที่23กรกฎาคม2569
4: อุ๊ยคุณตาไลน์นี้ส่งมาบอกได้เงินสวัสดิการผู้สูงอายุฟรี 5,000 กดลิงก์เลย
5: ยุคจังหลานมุกนี้เก่ายันชาติที่แล้วมิจฉาชีพแพทย์ชัดเล่นเน็ตยุคนี้รุ่นใหญ่ต้องเก่าคูณ2เก่าประสบการณ์แล้วยังต้องเก่าเท่าทันมิตรด้วย
4: จำ3สเต็ปฮิตเอสแชทชัวร์เอสไว้ก่อน SMS แนบลิงก์เท่ากับปลอมแชทถามลูกหลานให้ช่วยดูชัวร์ค่อยกดปลอดภัยชัวร
6: ์เซฟเงินในกระเป๋าปลอดภัยทุกการสไลด์จอด้วยความปรารถนาดีจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย
7: มันอยู่เบื้องหลังคอยชี้นำคอนเทนต์ในโลกออนไลน
8: ์น่ากลัวมากมันคืออัลกอริทึมที่คอยคัดเลือกเนื้อหาที่เราชอบให้มาปรากฏซ้ำ
7: ๆน่ากลัวก็เพราะว่าหากไม่รู้เท่าทันเราจะรับข้อมูลด้านเดียวและมีอคติ
8: รู้ทันอัลกอริทึมอย่าให้อารมณ์ร่วมที่มีในเนื้อหามาบดบังสติปัญญา
7: อัลกอริทึมจะไม่มีทางเก่งไปกว่าเรา
9: เยาวชนคือพลังสำคัญในการขับเคลื่อนอาเซียนไปข้างหน้าประเทศไทยพร้อมสนับสนุนเครือข่ายเยาวชนอาเซียนให้แข็งแรงเป็นมิตรและรวมพลังด้วยการสนับสนุนเครื่องมือดิจิทัลและพื้นที่ให้เยาวชนได้แสดงออกลงทุนในโครงการพัฒนาเยาวชนสนับสนุนความร่วมมือข้ามพรมแดนและส่งเสริมการเข้าถึงการศึกษาทักษะสำหรับอนาคตอย่างเท่าเทียมเยาวชนอาเซียนคือพลังสร้างอนาคต
10: ตีของร้องข่าวบอกกล่าวเล่าสารเข้าถึงชาวบ้านโดยกระทรวงมหาดไทยและกรมประชาสัมพันธ
11: ์สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องประชาชนคนไทยที่เคารพรักทุกท่านพบกับตีคล้องร้องข่าวในวันนี้กับผมพฤฒแก้วพิบูลจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยครับเริ่มต้นกันที่เรื่องแรกครับนายกรัฐมนตรีเป็นประธานฝ่ายคารวาส ยกระดับโรงพยาบาลดำเนินสะดวกสู่โรงพยาบาลสมเด็จพระสังฆราชขยายการดูแลสุขภาพประชาชนพ่อแม่พี่น้องประชาชนครับเมื่อวานที่ผ่านมาสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายกทรงเป็นประธานในพิธีเจริญพระพุทธมนต์และทรงวางศิลาฤกษ์อาคารฉลองสัตวัฒน์สำหรับตรวจรักษาและส่งเสริมสุขภาพระดับปฐมภูมิและอาคารพิพันธ์สัตพันธ์สำหรับฟื้นฟูสภาพในโครงการก่อสร้างอาคารตรวจรักษาและส่งเสริมสุขภาพและอาคารฟื้นฟูสภาพโรงพยาบาลสมเด็จพระสังฆราชตำบลท่านัดอำเภอดำเนินสะดวกจังหวัดราชบุรีครับโดยมีนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยนายอนุทินชาญวีรกูลเป็นประธานฝ่ายคารวาสครับซึ่งโครงการนี้ครับพี่น้องประชาชนสืบเนื่องจากสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายกทรงประทานพระอนุญาตให้กระทรวงสาธารณสุขเชิญพระนามเป็นชื่อโรงพยาบาลดำเนินสะดวกจังหวัดราชบุรีว่าโรงพยาบาลสมเด็จพระสังฆราชเพื่อเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสมงคลลสมัยที่ทรงเจริญพระชนมายุ100พรรษาในปีพุทธศักราช2570มีเป้าหมายเพื่อขยายขีดความสามารถในการดูแลรักษาพระภิกษุสงฆ์ผู้สูงอายุผู้ป่วยโรคเรื้อรังและประชาชนในพื้นที่ครับให้เข้าถึงบริการทางการแพทย์ที่มีคุณภาพได้อย่างเท่าเทียมและทั่วถึงครับพี่น้องประชาชนจากเรื่องของการดูแลพี่น้องประชาชนครับมาดูกันที่อีกหนึ่งคำสั่งครับเป็นคำสั่งเนรเทศครับนายกรัฐมนตรีลงนามคำสั่งเนรเทศนายยาคอฟโอฮะยอนเหตุมีพฤติกรรมข่มขู่ประชาชนขัดต่อความสงบเรียบร้อยของประเทศพ่อแม่พี่น้องประชาชนครับเมื่อวานที่ผ่านมานายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยลงนามในคำสั่งกระทรวงมหาดไทยครับสั่งเนรเทศนายยาคอฟโอฮะยอนสัญชาติอิสราเอลออกไปนอกราชอาณาจักรไทยครับหลังจากที่มีพฤติกรรมส่งข้อความข่มขู่ผู้อื่นให้เกิดความหวาดกลัวโดยศาลจังหวัดเกาะสมุยนั้นได้มีคำพิพากษาว่ามีความผิดตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา392ฐานทำให้ผู้อื่นเกิดความกลัวหรือความตกใจโดยการขู่เข็นให้จำคุก1เดือนหรือปรับ 10,000 บาทแต่จำเลยนั้นให้การรับสารภาพเป็นประโยชน์แก่การพิจารณาคดีครับจึงลดโทษให้กึ่งหนึ่งคงจำคุก15วันและปรับ 5,000 บาทโดยโทษจำคุกนั้นให้รอการลงโทษไว้2ปีและพฤติกรรมดังกล่าวถือเป็นภัยต่อสังคมเป็นอย่างยิ่งครับและขัดต่อความสงบเรียบร้อยศีลธรรมอันดีและความผาสุกของพี่น้องประชาชนในราชอาณาจักรไทยจึงเข้าข่ายต้องถูกเนรเทศตามมาตรา5แห่งพระราชบัญญัติเนรเทศพุทธศักราช2499นั่นเองครับมาดูกันที่เรื่องต่อไปครับรองนายกมากรชี้โลกเผชิญความท้าทายถึงเวลาพัฒนาระบบราชการจริงจังหรือขั้นตอนเชื่อมข้อมูลยกระดับขีดความสามารถประเทศพ่อแม่พี่น้องประชาชนครับเมื่อวานที่ผ่านมานายปกรณ์นินทประพันธ์รองนายกรัฐมนตรีก็ได้กล่าวในรายการคุยกับครม.อนุทินทางสถานีโทรทัศน์แห่งประเทศไทย NBT ครับซึ่งประเดิมออกอากาศตอนแรกครับไปเมื่อวานที่ผ่านมาครับและถ่ายทอดเสียงผ่านทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยด้วยเช่นกันนะครับซึ่งครับในรายการคุยกับครม.อนุทินนั้นระบุถึงเหตุผลที่เลือกใช้คำว่าการพัฒนาประสิทธิภาพระบบราชการแทนคำว่าการปฏิรูประบบราชการครับเพราะคำว่าปฏิรูปนั้นถูกใช้มายาวนานและมีภาพของความไม่สำเร็จติดอยู่จึงมีการเปลี่ยนครับโจทย์สำคัญวันนี้คือการลงมือปรับกระบวนการทำงานให้เห็นผลได้จริงเป็นรูปธรรมและในอดีตครับมีความพยายามปฏิรูประบบราชการมาหลายครั้งแต่ก็มักจะจบลงที่การตั้งคณะกรรมการตั้งคณะทำงานการศึกษาและการจัดทำนโยบายแต่ยังไม่สามารถเปลี่ยนแปลงวิธีทำงานของภาครัฐได้อย่างเป็นรูปธรรมอีกปัจจัยสำคัญครับคือโครงสร้างงบประมาณของประเทศ ซึ่งมีรายจ่ายประจำประมาณร้อยละ73ขณะที่รายจ่ายลงทุนอยู่ที่ประมาณร้อยละ20และหากสามารถจะลดภาระรายจ่ายประจำและไปเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานของรัฐได้ก็จะมีโอกาสขยับสัดส่วนงบลงทุนจากร้อยละ20สามารถจะเป็นร้อยละ30ทำให้ประเทศนั้นมีงบในการพัฒนาและรับมือความท้าทายในอนาคตได้มากขึ้นล่ะครับซึ่งทางรองนายกปกรณ์ก็ย้ำนะครับว่าในการพัฒนาระบบราชการนั้นไม่ควรจะเริ่มต้นจากการประกาศลดจำนวนข้าราชการแต่ว่าต้องเริ่มพิจารณาว่าแต่ละหน่วยงานนั้นมีหน้าที่อะไรกระบวนการใดงานไหนจำเป็นและงานใดสามารถจะนำเทคโนโลยีเข้ามาช่วยได้ซึ่งรองนายกปกรณ์ก็ย้ำว่าไม่ได้บอกนะครับว่าจะลดคนไปเลยมันคือการพัฒนาประสิทธิภาพพร้อมอธิบายนะครับว่าเทคโนโลยีนั้นควรถูกนำมาใช้เพื่อทดแทนงานบางประเภทไม่ใช่มองว่าเป็นการทดแทนคนครับเช่นการส่งเอกสารผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์หรือระบบสารบัญดิจิทัลแทนการใช้เจ้าหน้าที่เดินถือแฟ้มระหว่างหน่วยงานในด้านโครงสร้างครับนายปกรณ์ก็มองว่าครับเมื่อภาครัฐได้รับภารกิจใหม่ก็ไม่ควรตอบสนองด้วยการตั้งหน่วยงานกองหรือคณะกรรมการขึ้นมาใหม่ทุกครั้งแต่ควรจัดทีมตามภารกิจโดยดึงบุคลากรจากหลายส่วนมาทำงานร่วมกันลดโครงสร้างที่มีผู้บริหารจำนวนมากเพิ่มความคล่องตัวในการแก้ปัญหาสำหรับกำลังคนภาครัฐนั้นประมาณ3ล้านคนไม่ควรใช้ระบบบริหารบุคลากรแบบเดียวกับทุกอาชีพเพราะว่าครูแพทย์พยาบาลตำรวจและเจ้าหน้าที่ในสายงานอื่นมีลักษณะงานเวลาและภาระหน้าที่ที่แตกต่างกันออกไปครับซึ่งแต่ละวิชาชีพนั้นจึงควรจะประเมินจำนวนคนจากปริมาณงานและคุณภาพของผลลัพธ์ที่ประชาชนได้รับครับยังอยู่กันที่เรื่องของระบบราชการระบบภาครัฐนะครับรัฐบาลขับเคลื่อนภาครัฐระบบเปิดเชื่อมฐานข้อมูลของหน่วยงานลดขั้นตอนการติดต่อราชการอำนวยความสะดวกแก่พี่น้องประชาชนเมื่อวานที่ผ่านมาครับนายปกรณ์นินประพันธ์รองนายกรัฐมนตรีกล่าวในรายการคุยกับครม.อนุทินครับถึงการพัฒนารัฐบาลดิจิทัลนะครับว่าจะต้องเดินหน้าสู่ภาครัฐระบบเปิดหรือว่า Open Government ข้อมูลภาครัฐควรอยู่ในรูปแบบที่ระบบคอมพิวเตอร์นั้นอ่านและนำไปใช้ต่อได้ฐานข้อมูลของหน่วยงานต่างๆต้องเชื่อมโยงถึงกันครับและประชาชนครับควรจะติดตามสถานะการดำเนินงานนั้นได้ทุกขั้นตอนบริการรวดเร็วโปร่งใสและลดโอกาสทุจริตในส่วนของการบริการประชาชนในอนาคตครับควรจะเปลี่ยนจากการทำงานแยกส่วนแบบ1หน่วยงานต่อ1เรื่องไปสู่การทำงานข้ามหน่วยงานและข้ามกระทรวงประชาชนครับไม่ควรต้องนำข้อมูลชุดเดียวกันไปยื่นซ้ำหรือไปติดต่อราชการหลายแห่งแต่ประชาชนควรจะได้รับบริการแบบจุดเดียวจบหรือว่า one stop service ครับโดยหน่วยงานรัฐนั้นเป็นฝ่ายเชื่อมโยงข้อมูลและประสานงานกันเองและให้มีการพิจารณาช่องทางบริการแบบ fast track ครับที่เก็บค่าธรรมเนียมเพิ่มเติมถูกกฎหมายสำหรับผู้ที่ต้องการบริการที่รวดเร็วอีกด้วยล่ะครับมาดูกันต่อครับที่เรื่องการทำงานร่วมกันระหว่างกระทรวงกันบ้างพาณิชย์มหาไทยร่วมกันทำงานเชื่อมฐานข้อมูลปิดช่องปราบนอมินีพ่อแม่พี่น้องประชาชนครับรองนายกรัฐมนตรีสุภจีสุธรรมพันธ์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์และนายพลพีสุวรรณฉวีรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาไทยพร้อมคณะผู้บริหารจากทั้ง2หน่วยงาน2กระทรวงครับได้เข้าร่วมการประชุมเพื่อยกระดับการปราบนอมินีซึ่งในการหารือครั้งนี้ครับพี่น้องประชาชนคนไทยที่เคารพรักครับกรมพัฒนาธุรกิจการค้ากรมการปกครองและกรมที่ดินนั้นเชื่อมโยงและแลกเปลี่ยนข้อมูลระหว่างกันโดยใช้ฐานข้อมูลร่วมกันในการตรวจสอบพร้อมมีการอัปเดตข้อมูลอย่างต่อเนื่องทุกเดือนครับเพื่อให้เจ้าหน้าที่นั้นสามารถจะตรวจสอบความเชื่อมโยงตั้งแต่การจดทะเบียนบริษัทการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างผู้ถือหุ้นบุคคลที่เกี่ยวข้องไปจนถึงการถือครองที่ดินครับหัวใจสำคัญในเรื่องนี้ครับพี่น้องประชาชนคือการตรวจสอบข้อมูลย้อนหลังไม่ใช่ดูเฉพาะโครงสร้างบริษัทที่ปรากฏอยู่ในปัจจุบันเนื่องจากภายหลังที่รัฐบาลเดินหน้าปราบปรามนอมินีอย่างจริงจัง พบนะครับมีความเคลื่อนไหวของบริษัทบางแห่งนั้นที่มีการปรับเปลี่ยนโครงสร้างผู้ถือหุ้นโดยมีการเพิ่มสัดส่วนผู้ถือหุ้นคนไทยให้มากขึ้นโดยหลังจากนี้ครับจะมีการจัดตั้งทีมทำงานร่วมกันครับเพื่อจะเชื่อมการทำงานของกรมพัฒนาธุรกิจการค้ากรมการปกครองและกรมที่ดินให้ข้อมูลด้านบริษัทบุคคลและที่ดินนั้นสามารถจะนำมาตรวจสอบไขและขยายผลถึงกันได้ครับเพื่อจะปิดช่องทางครับของการใช้นอมินีทั้งในการประกอบธุรกิจและในการถือครองที่ดินของราชอาณาจักรไทยนั่นเองล่ะครับมาดูกันต่อที่เรื่องต่อไปครับรัฐบาลยกระดับมาตรการรับจ้างผ่านแอปพลิเคชันเน้นความสะดวกปลอดภัยและได้มาตรฐานกำชับผู้ขับขี่ต้องมีใบอนุญาตขับรถสาธารณะภายในสิ้นเดือนกันยายนนี้ครับพ่อแม่พี่น้องประชาชนครับรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีนางสาวพลอยทะเลลักษมีแสงจันทร์เปิดเผยนะครับว่ารัฐบาลนั้นเร่งยกระดับมาตรฐานรถรับจ้างผ่านแอปพลิเคชันโดยเน้นความสะดวกปลอดภัยและได้มาตรฐานกำชับให้ผู้ขับขี่นั้นต้องมีใบอนุญาตขับรถสาธารณะครับอย่างถูกต้องตามกฎหมายภายในวันที่30กันยายนนี้ครับหรือว่าสิ้นเดือนนี้ครับทั้งนี้กรมการขนส่งทางบกนั้นได้อำนวยความสะดวกผู้ขับรถในการลงทะเบียนและการตรวจสอบคุณสมบัติพร้อมเร่งดำเนินการออกใบอนุญาตแก่ผู้ที่ยังไม่มีใบอนุญาตโดยผู้ผ่านการอบรมออนไลน์สามารถจะนำหลักฐานไปยื่นคำขอที่สำนักงานขนส่งเพื่อจะทดสอบสมรรถภาพร่างกายทดสอบภาคทฤษฎีและตรวจประวัติอาชญากรรมก่อนจะได้รับใบอนุญาตครับโดยรัฐบาลนั้นจะกำกับดูแลการให้บริการรถสาธารณะผ่านแอปพลิเคชันให้เป็นไปตามกฎหมายครับจะได้ติดตามการกระทำผิดและข้อร้องเรียนอย่างรวดเร็วและยึดความปลอดภัยของพี่น้องประชาชนผู้ใช้บริการเป็นสำคัญนั่นเองล่ะครับมาดูกันต่อครับที่เรื่องของคอนเสิร์ตกันบ้างรัฐมนตรีสุภมาศสั่งสคบประสานผู้จัดคอนเสิร์ตอาสนีวสันต์หาทางออกให้ผู้ถือบัตรหลังเหตุอัฒจันทร์สุดพ่อแม่พี่น้องประชาชนครับนางสาวสุภมาศอิสระภักดีรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีในฐานะกำกับดูแลสคบครับเมื่อท่านได้รับรายงานเหตุพื้นที่นั่งยกระดับชั่วคราวบางส่วนในโซน VIP สุดซึ่งเป็นโซน VIP ของการแสดงคอนเสิร์ต Farewell Concert อัศนีและวสันต์ที่ Impact Arena เมืองทองธานีครับทำให้ผู้จัดนั้นต้องยุติการแสดงและเลื่อนไปเป็นวันที่9กันยายนครับทางด้านของท่านรัฐมนตรีสุภมาศครับได้สั่งการให้สคบเร่งประสานบริษัทหนีกรุงคอนเน็กจำกัดซึ่งเป็นผู้จัดงานและบริษัทไทยทิเก็ตเมเจอร์จำกัดซึ่งเป็นผู้จำหน่ายบัตรเพื่อจะหาทางออกและกำหนดทางเลือกที่เหมาะสมสำหรับผู้ถือบัตรจนได้ข้อสรุปร่วมกันนะครับดังต่อไปนี้ครับสำหรับผู้ที่ถือบัตรรอบวันที่2กันยายนที่ผ่านมาครับที่ไม่สะดวกจะเข้าชมในวันที่9กันยายนสามารถจะขอคืนค่าบัตรเต็มจำนวนได้ผ่านบริษัทไทยทิเก็ตเมเจอร์จำกัดครับส่วนผู้ที่ยังต้องการมาชมการแสดงครับขอย้ายไปชมรอบวันที่3วันที่5วันที่6หรือวันที่8กันยายนได้ครับและสำหรับค่าใช้จ่ายอื่นจากการเลื่อนการแสดงนั้นผู้บริโภคสามารถยื่นเรื่องพร้อมหลักฐานต่อสคบเป็นรายกรณีเพื่อให้สคบนั้นประสานผู้จัดครับพิจารณาเยียวยาและขอให้เก็บหลักฐานการติดต่อกับผู้จัดงานไว้ให้ครบถ้วนครับโดยสามารถจะร้องเรียนได้ครับผ่านสายด่วนสคบ1166ครับมาดูกันต่อครับที่เรื่องการช่วยเหลือประชาชนที่ประสบอุทกภัยครับรัฐบาลเปิดคลินิกซ่อมฟรีเครื่องจักรกลการเกษตรระหว่างวันที่12ถึง18กันยายนนี้ช่วยพี่น้องประชาชนจังหวัดน่านหลังจากน้ำลดครับพ่อแม่พี่น้องประชาชนครับรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีร้อยเอกหญิงพัฒน์ดารัตน์ทองสลวยกรได้เปิดเผยนะครับว่ารัฐบาลนั้นมีการสั่งการให้กรมส่งเสริมการเกษตรบูรณาการทำงานร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องครับนำทีมช่างเกษตรท้องถิ่นและเจ้าหน้าที่ผู้เชี่ยวชาญลงพื้นที่เปิดให้บริการซ่อมแซมเครื่องจักรกลและอุปกรณ์การเกษตรฟรีครับให้กับพี่น้องชาวน่านที่ประสบอุทกภัยที่ผ่านมาครับโดยมีการจัดบริการ3จุดใหญ่ครับระหว่างวันที่12ถึง15กันยายนที่จะถึงนี้ครับได้แก่พื้นที่อำเภอท่าวังผานั้น จะเปิดให้บริการ 12-14 กันยายนที่หอประชุมบ้านศพบัวพื้นที่อำเภอปัวครับเปิดให้บริการ 12-15 กันยายนที่หอประชุมบ้านดอนสถานหมู่ที่4ตำบลสถานและพื้นที่อำเภอเมืองน่านครับเปิดบริการวันที่15กันยายนวันเดียวครับที่หอประชุมบ้านน้ำครกใหม่หมู่ที่4

เร่งขุดเจาะน้ำบาดาลเดินหน้าเขื่อนใหม่สร้างภูมิคุ้มกันเรื่องน้ำวางแผนบริหารจัดการน้ำระยะยาวพ่อแม่พี่น้องประชาชนครับนายไพฑูรย์เก่งการช่างรองเลขาธิการสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติหรือตัวย่อว่าสทนชครับได้มีการเปิดเผยถึงแนวทางการบริหารจัดการน้ำในช่วงฤดูฝนครับที่พบปรากฏการฝนตกหนักแบบเรนบอมว่าปัจจุบันฝนที่ตกหนักครับช่วยเพิ่มปริมาณน้ำกักเก็บในเขื่อนสำคัญซึ่งจะไปช่วยบรรเทาความเดือดร้อนความต้องการการใช้น้ำเพื่อการอุปโภคบริโภคในหน้าแล้งที่จะมาถึงครับและรัฐบาลได้มีการมอบหมายให้กระทรวงเกษตรและสหกรณ์วางแผนรับมือพื้นที่เสี่ยงครับโดยเฉพาะการทำนาปรังในลุ่มน้ำเจ้าพระยาซึ่งคาดการไว้ประมาณ 4-5 ล้านไร่เน้นการส่งเสริมอาชีพอื่นครับหรือพืชใช้น้ำน้อยในพื้นที่เสี่ยงและที่ประชุมคณะรัฐมนตรีก็มีการอนุมัติงบกลางกว่า 6,000 ล้านบาทครับเพื่อจะขุดเจาะบ่อน้ำบาดาลเพิ่มเติมและเร่งเดินหน้าโครงการสร้างเขื่อนเก็บกักน้ำในระยะยาวเพื่อจะสร้างภูมิคุ้มกันเรื่องน้ำยืนยันครับมีน้ำเพื่อการอุปโภคบริโภคเพียงพอแน่นอนและขอภาคการเกษตรปฏิบัติตามคำแนะนำของภาครัฐ

และประสบการณ์จากเครือข่ายสื่อชั้นนำเกี่ยวกับบทบาทของสื่อในยุคดิจิทัลและแนวทางในการเสริมสร้างความร่วมมือด้านสื่อในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกครับซึ่งในการจัดเวทีครั้งนี้ครับเป็นส่วนหนึ่งของกิจกรรมก่อนการประชุมเอเชียแปซิฟิกมีเดียฟอรัม2026จัดขึ้นครับวันที่5กันยายนภายใต้หัวข้อร่วมปูทางสู่ความเจริญรุ่งเรืองร่วมกันของประชาคมเอเชียแปซิฟิกฉันทามติและการขับเคลื่อนของสื่อโดยสำนักข่าวซินหัวครับได้เชิญผู้แทนประมาณ200คนทั้งจากหน่วยงานภาครัฐองค์กรสื่อชั้นนำองค์กรระหว่างประเทศนักวิชาการด้านสื่อสารมวลชนและผู้แทนสถานทูตจากประเทศต่างๆครับทั่วภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกเข้าร่วมงานและในการเข้าร่วมงานของอธิบดีกรมประชาสัมพันธ์ก็นับว่าเป็นโอกาสสำคัญเลยครับในการขยายเครือข่ายความร่วมมือองค์กรสื่อระหว่างประเทศอีกด้วยครับและก่อนจากลากันไปในวันนี้ครับพ่อแม่พี่น้องประชาชนส่งท้ายตีคองร้องข่าวครับไทยเราจะเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศหรือ IMF และกลุ่มธนาคารโลกในเดือนหน้านะครับระหว่างวันที่12ถึง18ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์กรุงเทพมหานครครับและวันนี้ครับตีคองร้องข่าวหมดเวลาลงแล้วครับผมพฤฒแก้วพิบูลและทีมงานจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์ต้องลาไปก่อนครับขอพระคุณพ่อแม่พี่น้องประชาชนสำหรับการติดตามรับฟังสวัสดีครับ

0: ทะเลพูดได้เขาคงไม่อยากได้ขยะหากสัตว์ป่าพูดได้เขาคงอยากอยู่อย่างปลอดภัยพื้นที่ป่าคือบ้านของสัตว์ป่าทะเลคือบ้านของปลาและหมู่สัตว์ทะเล
1: โลกใบนี้ไม่ได้มีไว้ให้ใครคนใดคนหนึ่งแต่มีไว้ให้ทุกคนอยู่ร่วมกันไม่ทำร้ายไม่เบียดเบียนแล้วโลกก็จะดูแลเรากลับเช่นกัน
2: เพื่อให้เด็กอย่างพวกผมและโตไปกับโลกที่ยังอุดมสมบูรณ์และธรรมชาติที่สวยงามนะครับ

0: ข่าวยามเช้าเข้าถึงประชาชน
1: 6:52 น.นะคะอยู่ในรายการข่าวยามเช้าค่ะ
2: ค่ะ
1: เดี๋ยวมาพูดคุยกับคุณผู้ฟังหน่อยดีกว่าทางเพจนะคะผู้ใหญ่บำรุงด่านเขตแดนบอกว่าสวัสดีรายการข่าวยามเช้าครับติดตามรับฟังที่เพจข่าวยามเช้าทุกวันเสียงชัดเจนมากครับปราจีนบุรีอำเภอกบินบุรีตำบลท่าวังท่าช้างสภาพอากาศเช้านี้ท้องฟ้าแจ่มใสครับผม
2: นะคะมีอีกหลายท่านที่ทักทายกันมาแต่ว่าคอมเมนต์ลั่นไปเยอะมากนะคะพ
1: ี่
2: พะพึงนะคะบอกสวัสดีค่ะพี่พงษ์นเรศสวัสดีครับแล้วก็พี่สุชินนะคะส่งสติกเกอร์หัวใจมาให
1: ้
2: คุณคิมมี่นะคะสวัสดียามเช้าสดชื่นสุขภาพแข็งแรงกันทุกท่านร่ำรวยร่ำรวยค่ะสาธุนะคะ
1: นะคะนี่แล้วก็คุณป้าวันดีบอกว่าปราจีนบุรีอำเภอกบินอยุธยาก็ชัดเจนค่ะรับฟังมาตั้งแต่5แล้วค่ะกดไลค์กดแชร์ค่ะสองสาว
2: ค่ะขอบคุณนะคะ
1: ขอบคุณมากๆเลยนะคะ
2: นะคะหลายท่านนะก็เข้ามาคอมเมนต์นะคะทั้งร่วมพูดคุยแสดงความคิดเห็นนะแล้วก็ทักทายกันนะสำหรับข่าวยามเช้านะคะสวัสดีทุกท่านเลยนะคะต้อนรับเข้าสู่ข่าวยามเช้านะคะอ่ะก่อนจะจากกันไปนะคะมีอีกหนึ่งกิจกรรมช่วงปลายปีนะคะปลายปีนี้ให้ได้ชมความยิ่งใหญ่งดงามนะคะกันคือเรื่องของโขนนะคะเดี๋ยวนี้นะคะสังเกตไหมเจนซีเนี่ยเขาบอกดูโขนกันมากขึ้น
1: นะคะ
2: ดูโขนกันมากขึ้นเพราะว่าราคาเข้าถึงง่ายนะแล้วก็เป็นที่น่าสนใจด้วยเดี๋ยวนี้เนี่ยเขาปรับรูปแบบให้มันเข้ากับยุคเข้ากับสมัยมากยิ่งขึ้นนะคะ
1: ใช่ค่ะ
2: โดยเฉพาะโขนมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงค่ะก็มีการแถลงข่าวเปิดตัวโขนสุดยิ่งใหญ่แห่งปีนะคะเรื่องรามเกียรติ์ตอนสีดาค่ะณโรงละครนะคะสำนักพระราชวังสนามเสือป่าที่เขตดุสิตค่ะเพื่อรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณและสืบสานพระราชปณิธานนะคะของสมเด็จพระพันปีหลวงก็มีการแสดงนะคะสำหรับโขนศูนย์ศิลปาชีพนะคะคือต้องบอกว่าไม่ใช่แค่ความงดงามนะที่สะกดคนดูเอาไว้ได้

0: แต่เป็นผลจากพระราชปณิธานนะคะที่พระสมเด็จพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเนี่ยท่านส่งมุ่งฟื้นฟูนะคะอนุรักษ์สืบสานศิลปะซึ่งเป็นศิลปะชั้นสูงของประเทศนะคะจนก่อเกิดเวทีแห่งการเรียนรู้แล้วก็ถ่ายทอดวัฒนธรรมอันทรงคุณค่าแบบนี้ออกมานะคะสำหรับท่านใดนะคะอยากที่จะไปชมการแสดงโขนสักครั้งในชีวิตแต่คือต้องไปดูให้ได้นะคะเรื่องรามเกียรติ์ตอนสีดามีกำหนดจัดขึ้นช่วง5พฤศจิกายนถึง10ธันวาคมนะคะช่วงปลายปีนี้ที่หอประชุมใหญ่ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยค่ะใครที่อยากจะจองบัตรจองตั๋วล่วงหน้านะคะซื้อบัตรได้ที่ไทยทิกเก็ตเมเจอร์ทุกสาขานะคะบัตรมีตั้งแต่ราคา 2,000 บาทนะคะไปจนถึงราคานักเรียน200บาทนะคะก็เข้าไปชมกันได้นะเข้าไปดูกันได้เข้าไปที่ www.thaiticketmajor นะคะเลือกวันแล้วก็รอบที่เราสะดวกได้เลยนะคะก็ราคาจับต้องได้นะไม่เยอะถือว่าคุ้มค่ามากๆสำหรับการแสดงชั้นสูงแบบนี
1: ้สำหรับรอบนักเรียนนะคะบัตรราคา200บาทเนี่ยไม่เปิดจำหน่ายทางออนไลน์นะคิดดูโขนในราคา200
0: ถูกมากนะคือถ้าโรงเรียนไหนมีโครงการหรือว่า
1: จัดกันเป็นคณะไปดูงานได้เลย
0: ดีเลยนะคะติดต่อไปได้นะคะ
1: ใช่ค่ะ
0: ก่อนจะจากกันไปติดตามอีก
1: ความครึ่งนึงค่ะของเมืองพัทยานะคะกลับมาคึกคักค่ะนักท่องเที่ยวหนาตาผู้ประกอบการยิ้มออกหลังจากเงียบเหงามานานค่ะหลังจากที่มีทหารอเมริกัน 5,000 นายนะคะที่บนเรือ USSอับราฮัมลินคอนนะคะได้ทยอยขึ้นฝั่งมาพักผ่อนในพื้นที่เมืองพัทยาจังหวัดชลบุรีระหว่างวันที่2ถึง6กันยายนนี้ค่ะคือมาไปแล้วนะคะส่งผลให้บรรยากาศเนี่ยคึกคักโดยเฉพาะWalking Street นะคะการจับจ่ายซื้อสินค้ารวมถึงการใช้บริการสถานประกอบการต่างๆจากการลงพื้นที่ของผู้สื่อข่าวเราค่ะบรรยากาศถนนคนเดิน Walking Street มีนักท่องเที่ยวหนาตาอย่างเห็นได้ชัดเลยส่งผลให้ผู้ประกอบการร้านสักร้านอาหารนะคะมีนักท่องเที่ยวเนี่ยคึกคักมากขึ้นพร้อมให้การต้อนรับนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติในขณะเดียวกันค่ะเจ้าหน้าที่ตำรวจแล้วก็หน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้ผนึกกำลังการดูแลความเรียบร้อยความปลอดภัยจุดล่อแหลมต่างๆเพื่อป้องกันเหตุอาชญากรรมแล้วก็อำนวยความสะดวกแก่นักท่องเที่ยวตลอด ช่วงที่กำลังพลของสหรัฐเนี่ยเดินทางมาพักผ่อนที่ประเทศไทยค่ะ
0: ค่ะถือว่าเป็นอีกหนึ่งกิจกรรมนะคะที่กระตุ้นเศรษฐกิจของโซนพัทยาได้นะคะเพราะว่าจริงๆก็เปรียบเทียบเหมือนกับนักท่องเที่ยวต่างชาตินะมาเที่ยวบ้านเรานะเขาก็มาอยู่ที่นี่เขาก็ต้องจับจ่ายใช้สอยกินข้าวซื้ออาหารซื้อของซื้ออะไรนะคะก็ช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจได้นะคะเอาละค่ะวันนี้นะคะหมดเวลาลงแล้วค่ะสำหรับข่าวยามเช้านะคะพบกันทุกวันจันทร์ถึงวันอาทิตย์เวลา 6:07 น.ถึง 7:00 น.นะคะตอนนี้นะคะเดี๋ยวส่งต่อให้ข่าวเช้าภาค 7:00 น.คุณอรัญญาและคุณชโลธรมารออยู่แล้วนะคะสำหรับเรา2คนวันนี้ลาคุณผู้ฟังไปแล้วค่ะสวัสดีค่ะ
1: สว
0: ั
1: สดีค่ะ
2: มงคลชีวิต38ประการตอนที่19ละเว้นจากบาปหนึ่งในมงคลชีวิต38ประการโดยพระราชวัชรธรรมภานีเจ้าอาวาสวัดชลประทานรังสฤษฎิ์พระอารามหลวง

ติดตามรับฟังข่าวยามเช้าได้ทุกวันเวลา 6:00 นถึง 7:00 นทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5 MHz AM 819 891 KHz สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยในส่วนภูมิภาคพร้อมหอกระจายข่าวทั่วประเทศปลุกผู้ฟังรับอรุณเสิร์ฟข่าวอุ่นๆข่าวยามเช้าเข้าถึงประชาชน